0: For example, extinguish a flame. You can also use it, for example, for reduction reactions with if you bubble CO2 and you have a reducing gas, you can reduce CO2, for example, with hydrogen. But that's more complicated because you might need a catalyst. But what I'm trying to say is that you can perform many reactions with carbon dioxide once you have prepared it.
1: ค่ะก็ Professor George ก็แนะนำมานะคะว่าการทดลองพวกนี้เราหาดูได้นะคะเขาก็แนะนำเว็บไซต์นะคะเข้าใจว่าเป็นของ Brighton University นะคะก็จากเราได้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับเราจะไปทดสอบว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จริงไหมอย่างที่เราทำกันเนี่ยก็คือใส่ลงไปในน้ำปูนใสใช่ไหมคะอีกวิธีหนึ่งเขาก็บอกว่าเช่นเราเอาเนี่ยไปจ่อที่ตรงเทียนไขอย่างเงี้ยค่ะจุดไฟอยู่แล้วเทียนไขดับอย่างเงี้ยค่ะก็นี่คือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็อาจจะมีวิธีการเล่นอื่นๆอีกซึ่งเราดูได้นะคะจากรายละเอียดเขามีการทดลองหลายคนมากที่ทำเรื่องนี้นะคะ Thank you George that is a good idea so theteachers can explore more other reactions or other observation that they can do.
0: Thank you. Also, if you pass next slide, you can see the whole procedure on the next slide. The next one.Okay, so it describes the sequence of steps to produce the gas. And also the next slide will show you the end of the procedure. And at the end, you can remove the excess liquid in that way. That's why we were saying that if you don't remove the excess of liquid, there is excess vinegar.And the vinegar is capable of dissolving the calcium carbonate. So if you have some vinegar left over, then you may not be able to see the production of the calcium carbonate precipitate.
2: ครับ professor ก็ได้อธิบายถึงว่าถ้าในการกำจัดน้ำส้มสายชูนะครับถ้าออกไปไม่หมดเนี่ยก็จะทำให้เราไม่สามารถเห็นตะกอนขาวของแคลเซียมคาร์บอเนตได้ชัดเจนครับ
0: Okay, and if you pass on to the next slide, you have reactions there that everybody knows. Those are very well-known reactions. And the final test is the one at the bottom where lime water reacts with carbon dioxide to produce the calcium carbonate plus water.
3: อันนี้ก็คือเป็นสไลด์แสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูนะคะก็จะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหลังจากนั้นสมการล่างสุดเนี่ยก็เป็นสมการที่ใช้ตรวจสอบว่าเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จริงหรือเปล่านะคะก็คือว่าก็จะเกิดเป็นสีขาวขุ่นของแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเราสังเกตเห็นได้นะคะเมื่อบับเบิ้ลแก๊สที่เกิดขึ้นลงไปในน้ำปูนใสค่ะ
1: ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะPlease go ahead. I thought that gonna ask question more, but go ahead, please.
0: No, that's precisely what we were going to say. If you have any more questions or ideas, or should we proceed to the next experiment?
1: ค่ะทางอาจารย์สุรพงศ์คะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะทางห้องส่งด้วยค่ะเชิญเลยค่ะOkay, I think we can move to the next one, please.
0: The next experiment will be the production of oxygen. And Martha is going to talk about it.
4: In the next experiment, we will obtain oxygen from hydrogen peroxide and two different solid reagents, potassium iodide and manganese dioxide.
2: ครับลำดับปฏิกิริยาต่อไปเราก็จะติดตามสมบัติของออกซิเจนนะครับโดยสามารถเตรียมออกซิเจนได้จากสารละลายไฮโดรเจนปรอกไซด์นะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไอโอไดด์กับแมงกานีสออกไซด์ซึ่งเป็นของแข็งนะครับ
4: We will use again the syringe system and we will start with manganese dioxide and As you know, manganese dioxide generally is a powder. So if you use it, and it's a catalyst. So if you use it in the powdery form, you can have the syringe all messy, a little bit messy.
3: ก็จะเริ่มต้นสาธิตนะคะจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจนปรอกไซด์กับแมงกานีสไดออกไซด์นะคะซึ่งใช้การทดลองเป็นกระบอกฉีดยาเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็เตรียมกระบอกฉีดยาต่างหากแล้วก็มีเลเบลไว้ด้วยว่าอันนี้สำหรับแมงกานีสไดออกไซด์นะคะจะได้สะอาด
4: Lupita will show you how to obtain the oxygen using manganese dioxide in the powder form. She's checking that the plunger runs easily. And now she will put the manganese dioxide into the cap.And the manganese dioxide in this case is a catalyst, so it won't.
2: ครับในการทดลองตอนนี้นะครับ Rubita ก็ได้เตรียมในลักษณะแบบเดิมแบบที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่นะครับก็โดยการเตรียมแมงกานีสออกไซด์นะครับใส่ลงไปในฝาแคปใส่น้อยๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับตัวแมงกานีสออกไซด์จะช่วยเร่งปฏิกิริยาให้ไฮโดรเจนปรอกไซด์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นออกซิเจนได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ปริมาณไม่ต้องเยอะครับใช้นิดหน่อยก็พอครับใส่ไปในฝาถ้วยแคปนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระบอกฉีดยาในลักษณะเดิมครับ
4: Now she already put the manganese dioxide in the little cap she'sfilling the syringe with water and she will make the solid reagent to go to the bottom of the syringe
3: ในชุดการทดลองนะคะสารเคมีที่เราเตรียมให้เนี่ยเป็นเพสที่ผสมระหว่างแมงกานีสไดออกไซด์กับผงซีเมนต์อยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นผงของแมงกานีสไดออกไซด์อย่างเดียวนะคะเวลาที่หยิบมาใช้จะได้เลือกหยิบมาถูก
4: She's putting the plunger into the syringe to isolate the manganese dioxide from the hydrogen peroxide, and she will now take the hydrogen peroxide with the syringe.
1: Mata, in your instruction,
4: yes.
1: Isn't that you use a paste of manganese dioxide, not the powder?
4: Yes, we are showing this to you so you can see why we recommend the pills.
1: I see. ค่ะคุณครูคะอย่าเพิ่งทำนะคะตอนนี้เนี่ยเขากำลังสาธิตให้ดูว่าที่เขาใช้เนี่ยก็ใช้ผงแมงกานีสไดออกไซด์หรือให้เราดูเขาก่อนนะคะซึ่งมันน่าจะเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงนะคะในคู่มือของเราที่แจกไปให้เนี่ยเราเตรียมไปเรียบร้อยแล้วเราจะเตรียมเป็นแผ่นป ลัสบุนปลัสเตอร์ผสมกับแมงกานีสไดออกไซด์ซึ่งจะทำให้ปฏิกิริยาน่าจะช้าลงหรือว่าไม่รุนแรงเดี๋ยวลองดูอันนี้ก่อนนะคะ

0: it's a factor that it's important. Can you see how black is the syringe? That's why we don't like this method.
1: ถ้าสังเกตให้ดีนะคะเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เห็นก็คือจะเห็นสีของสารละลายเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเลยนะคะซึ่งทางเม็กซิโกก็เลยบอกว่าเนี่ยปฏิกิริยามันเกิดเยอะแล้วก็รุนแรงมากเป็นเหตุให้จริงๆก็เลยไม่แนะนำที่จะให้ใช้เป็นผงของแมงกานีสไดออกไซด์โดยตรง
0: Now Lupita will repeat the procedure but use manganese dioxide tablets and after that we will tell how we prepare the tablets.
2: ครับในการทดลองเปรียบเทียบตอนนี้ Rubita ก็จะใช้แมงกานีสไดออกไซด์นะครับที่เป็นในลักษณะที่เป็นเม็ดนะครับเป็นปูนปลาสเตอร์ผสมปูนปลาสเตอร์แล้วก็ลักษณะเป็นเม็ดใส่เข้าไปนะครับครับซึ่งในลักษณะเม็ดที่เตรียมนี้ก็เราได้จัดเตรียมให้คุณครูแล้วนะครับเริ่มต้นเช่นเดิมนะครับกระบอกฉีดยาใส่น้ำแล้วก็ใส่เม็ดแมงกานีสออกไซด์ที่เป็นของแข็งแล้วก็ปล่อยให้ลงไปตรงปลายนะครับใส่ในเบ้าพลาสติกลงไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับน้ำนะครับลงไปตรงปลายสุดแล้วเนี่ยก็ลำดับต่อไปก็เอากระบอกสูบก้านกระบอกสูบเสียบลงไปนะครับ

ขณะนี้กำลังดูดไฮโดรเจนปรอกไซด์ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นรีแอคเจนต์ตัวหลักของการเกิดปฏิกิริยาของออกซิเจนนี้

0: ค่อยๆสังเกตนะคะว่าเริ่มจะมีสีน้ำตาลเข้มค่อยๆเกิดขึ้นนะคะ
1: The reaction is slower with the pills but you can see how clean is the syringe compared to the other one
2: ครับจาก2การทดลองเนี่ยก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าปฏิกิริยาได้เกิดช้าลงนะครับแล้วก็มีความสะอาดกว่าแล้วก็จะเห็นแก๊สเนี่ยชัดเจนกว่าในกรณีแรกที่มีผงแมงกานีสออกไซด์ปนแล้วเป็นสีดำนะครับอันนี้ก็จะชัดเจนว่ามันใสกว่าแล้วก็เกิดได้ไม่รุนแรงเท่ากรณีแรกครับ

0: ให้สังเกตว่าเวลาเราทำปฏิกิริยาเนี่ยเราจะหงายกระบอกฉีดยาขึ้นใช่ไหมคะให้ตรงปลายเนี่ยชี้ขึ้นเพื่อให้สารละลายส่วนที่เป็นน้ำกับของแข็งเนี่ยเจอกันได้ดีขึ้นนะคะงั้นเราต้องหงายกระบอกฉีดยานะคะ
1: As you may have noticed, Lupita pulled the plunger a little bit every now and then. And if you look at the slide shows that you're going from a liquid to another liquid and a gas. So according to Le Chatelier principle, if you produce a vacuum, then the system will try to relieve that that change that you are producing by producing more gas. So in other words, if you pull the plunger a little bit, you are favoring the production of the oxygen gas.
2: ถ้าสังเกตให้ดีๆนะคะระหว่างการทดลองเนี่ยก็จะมีการดึงกระบอกสูบเนี่ยค่อยๆดึงออกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อให้มีปริมาตรมากขึ้นนะคะให้สารเนี่ยทำปฏิกิริยากันซึ่งถ้าเราไป

ังเกตปฏิกิริยาที่เกิดออกซิเจนอันนี้จะเห็นว่ามันจะเริ่มต้นจากไฮโดรเจนปรอกไซด์ซึ่งอยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวถูกไหมคะเกิดเป็นน้ำแล้วก็ออกซิเจนออกมาซึ่งออกซิเจนที่ได้เป็นแก๊สต้องการปริมาตรมากขึ้นตามหลักการสมดุลของเลอชาเตอริเย่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นการช่วยเพื่อให้ปฏิกิริยาเนี่ยไปในทิศทางที่ไปข้างหน้ามากขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์คือก๊าซออกซิเจนที่เราต้องการ

0: Now, Martha and Lupita are going to do the classic test for oxygen. And so they are going to have a glowing splint. And if you put the flame out and you put it next to the oxygen, the flame goes almost up again. We still have some more. And you see the splint goes back on.
1: ครับในการทดสอบแก๊สออกซิเจนตอนนี้นะครับมาร์ธาก็ได้นำของเหลวที่เหลือออกกำจัดออกไปเสร็จแล้วก็เหลือเพียงแต่แก๊สออกซิเจนเนี่ยก็นำกระบอกฉีดยานี้ฉีดแก๊สที่มีออกซิเจนอยู่นะครับไปบนก้านไม้ขีดไฟก้านไม้ขีดที่ไม่ได้ติดไฟนะครับแต่ว่ามีเปลวไฟสีแดงอยู่จะพบว่าเมื่อฉีดแก๊สออกซิเจนเข้าไปแล้วเนี่ยเปลวไฟดูสว่างขึ้นนะครับหรือก็ช่วยให้ไฟติดนะครับ
2: ค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นการพิสูจน์นะคะว่าแก๊สที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะที่เราให้ไปเนี่ยนะคะก็คือเป็นในคู่มือเราอะนะคะก็บอกว่าเป็นไม้จิ้มฟันใช่ไหมคะจริงเราจะใช้ก้านทูบก็ได้เนาะใช้ทูบก็ได้นะคะที่จุดไฟแล้วก็ดับเปลวไฟอะนะคะแล้วก็ดูซิว่ามันจะแดงมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีออกซิเจนไปช่วยในการเผาไหม้ที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะมีคำถามอะไรไหมคะตรงนี้ตอนนี้เราก็ใช้กระบอกฉีดยากันคล่องแล้วนะคะจะเห็นว่าการทดลองของทางเม็กซิโกเนี่ยเขาก็จะใช้เรื่องกระบอกฉีดยาเนี่ยค่ะเราก็คิดปฏิกิริยาต่างๆเกี่ยวกับแก๊สทั้งหลายนะคะเชิญคำถามเลยนะคะหรือว่าเชิญข้อแนะนำเลยค่ะ
3: อาจารย์สุภวรรณครับขออนุญาตเรียนถามนะครับในขั้นตอนในการใช้โพแทสเซียมไอโอไดน์เนี่ยเราใช้ในขั้นตอนไหนครับ
4: เดี๋ยวจริงๆเป็นอีกปฏิกิริยาหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอสาธิตหรือทุกคนเนี้ยทดลองของแมงกานีแซมไซให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
3: ครับขอบคุณครับขออนุญาตตั้งข้อสังเกตในการทดสอบแก๊สออกซิเจนเมื่อกี้นะครับในกรณีที่เราจุดมาจิ้มฟันแล้วก็เราจะใช้วิธีฉีดแก๊สออกซิเจนไปยังไฟที่มาจิ้มฟันใช่ไหมครับคือประเด็นนี้เนี่ยอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยสงสัยได้เพราะว่ามันเหมือนกับที่เราเป่านะครับเราใช้ปากเป่าเปลวไฟมันก็จะฐานสีแดงนั้นก็จะลุกขึ้นมาอีกทีนึงนะครับที่จริงน่าจะทำเหมือนที่เราเคยทำก็คือจ่อก้านทูบหรือไม้ขีดไฟเนี่ยนะครับเข้าไปในกระบอกฉีดยาเพื่อลดข้อสักถามของนักเรียนว่ามันก็เหมือนกับการเป่านะครับ
4: Well George is a good point here one of our teacher suggests thatto test oxygen in the syringe, right? In the syringe, then shall we use that? I think you use a toothpick that is already lighted, right? And then why don't we just insert this inside the syringe?

0: instead of doing outside. So if you're outside, it's just kind of a kind of still some question that whether is oxygen in the syringe really work or not. What do you think?
1: That's a good idea as well. Yes, you can try that. We haven't tried it. We don't know if the glowing splint will die when we insert it inside the syringe. But if it doesn't, then it's a good idea. Now, as far as a question whether if you blow the contents of the syringe on the glowing splint, whether that could be air or oxygen, if you do it with air, you don't see that strength in the glowing of the splint. With oxygen, you see a much more intense red coming out.
0: ค่ะก็จากคำถามของอาจารย์สุรพงษ์นะคะเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะถ้าเราจะเสียบไม้ใช่ไหมไม้จิ้มฟันที่เราจุดไฟแล้วก็ไม่มีเปลวนะคะเข้าไปในกระบอกฉีดยาเพื่อจะแน่ใจว่าเป็นออกซิเจนในกระบอกฉีดยานะคะแต่ตามกฎนะคะกฎของการติดไฟนะเราเรียกว่าทฤษฎีไฟนี่นะคะเราไม่ใช่มีออกซิเจนอย่างเดียวอะค่ะนะคะออกซิเจนถ้าเยอะเกินไปมากเกินไปไฟก็ดับได้นะคะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการจุดติดไฟที่จะต้องมีปริมาณออกซิเจนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งในอากาศเนี่ยเราจะมีออกซิเจนอยู่ 21% นะคะแต่ในกระบอกฉีดยาถ้ามันเป็น 100% ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่เกิดลุกไหม้นะคะยังไงก็ตามนี่เป็นคำถามหรือเป็นข้อคิดเห็นที่ดีเราก็ทำไงคะเราก็ต้องลองทดสอบนะคะแล้วดูเปรียบเทียบซิว่ามันจะลุกติดดีไหมนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่โปรเฟสเซอร์จอร์จให้คอมเมนต์มานะคะก็คือว่าเราน่าจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นไม้จิ้มฟันเนี่ยจุดไฟหรือว่าธูปจุดไฟแล้วเราไว้อยู่ในอากาศธรรมดาเนี่ยมันก็จะริบหรี่ถูกไหมคะแต่ตอนที่เราเอาออกซิเจนจากกระบอกฉีดยามาจ่อเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสว่างมากเราก็เปรียบเทียบได้อะค่ะมันแตกต่างกันนะคะก็เป็นข้อสังเกตที่ดีนะคะอาจารย์สุรพงษ์ดีค่ะมีคำถามอื่นไหมคะหรือว่ามีข้อคิดเห็นอื่นไหมคะ
1: Now if the students are not convinced then you can ask them to fill one syringe with air and the other one with oxygen and try them the same way so that they can see the difference But anyway, we're going to do now oxygen again from hydrogen peroxide, but this time the catalyst will be potassium iodide.
2: ครับสำหรับการเปรียบเทียบนะครับก็คือน่าสนใจที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองนะครับใช้กระบอกฉีดยาดูดอากาศแล้วก็เป่าไปที่ทูบหรือว่าไม้ขีดไฟที่ติดไฟนะครับเปรียบเทียบกับออกซิเจนที่เราทำปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วก็เก็บแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับในเปลวไฟแล้วก็จะเห็นว่าความแตกต่างของอันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามคือเดี๋ยวการทดลองลำดับต่อไปก็จะทำการเตรียมออกซิเจนอีกเช่นกันนะครับโดยใช้โพแทสเซียมไอโอไดด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับ
1: So then the experiment now. The experiment now will be the production of oxygen the same way. What Martha is doing, she is filling the syringe with water.
2: ครับการทดลองก็จะทำในลักษณะเดียวกันครับเริ่มต้นก็จะนำสารโพแทสเซียมไอโอไดด์ใส่ในถ้วยพลาสติกนะครับแล้วก็เติมน้ำในกระบอกฉีดยานะครับหลังจากนั้นก็นำถ้วยพลาสติกที่มีโพแทสเซียมไอโอไดด์ไปวางไว้ด้านบนปล่อยน้ำลงเพื่อจะนำถ้วยภาชนะบรรจุโพแทสเซียมไอโอไดด์ให้ตกลงมาตรงปลายของกระบอกฉีดยาครับ
1: And then she putpotassium iodide inside one of the plastic cups and then she made it float by using the same procedure as before she put now the cup with the potassium iodide at the bottom of the syringe
2: ครับในกระบอกฉีดยาก็จะมีถ้วยพลาสติกที่เติมโพแทสเซียมไอโอไดด์อยู่ข้างในนะครับหลังจากนั้นก็นำกระบอกฉีดยาที่เตรียมพร้อมแล้วเนี่ยไปดูดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับ

0: Now, she will draw into the syringe a few milliliters of hydrogen peroxide. Being careful that it doesn't mix until she deliberately mixes it.
1: ครับหลังจากที่ดูดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วนะครับดูดไปประมาณ3มิลลิลิตรนะครับหลังจากนั้นก็ปฏิกิริยาจะยังไม่เกิดจนกว่าเราจะนำของเหลวกับตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดให้สัมผัสกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คว่ำกระบอกฉีดยาลงนะครับก็จะทําให้ปฏิกิริยาเนี่ยดําเนินขึ้นไปดําเนินได้นะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่ามีแก๊สเกิดขึ้นและสารละลายเปลี่ยนสีจากใสเป็นสีเหลืองนะครับ
2: ให้สังเกตการทดลองนี้เปรียบเทียบกับตอนใช้แมงกานีสไดออกไซด์นะคะปฏิกิริยานี้เกิดรวดเร็วมากเลยนะคะตัวกระบอกสูบเนี่ยถูกดันออกมาอย่างเร็วเลยนะคะงั้นต้องระวังนิดนึงนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เขาถอดแคปออกถอดจุกออกเห็นไหมคะแสดงว่าเกิดออกซิเจนอยู่ในกระบอกฉีดยาเยอะนะคะ
0: Now the oxygen was produced and as you could see the plunger went all the way down. She had to remove the cup because there was too much oxygen being produced. In order to prevent the plunger from flying out, then you have to remove the cup, the lure lock or the syringe cup, whatever, so that you relieve the pressure.
1: ครับในระหว่างปฏิกิริยาเนี่ยเขาก็จะได้มีความดันของแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นในปริมาณมากนะครับเขาก็จะลดปริมาณแก๊สความดันตรงนั้นเนี่ยโดยการเปิดปลายออกนะครับเพื่อเป็นการลดปริมาณแก๊สเพื่อไม่ให้ก้านกระบอกฉีดยาเนี่ยหลุดออกมานะครับเมื่อปรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำสารละลายข้างในเนี่ยออกโดยวิธีการเดิมครับคว่ำกระบอกฉีดยาลงเอียงประมาณ80องศาแล้วก็ค่อยๆฉีดสารละลายที่มีอยู่ข้างในนั้นออกนะครับ
0: Now she's getting rid of the excess liquid by dumping it so that the syringe is now containing only oxygen.
1: ครับเขาก็ได้พยายามนำสารละลายข้างในเนี่ยออกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่าในกระบอกฉีดยานี้ก็จะมีเต็มไปด้วยแก๊สออกซิเจนนะครับ

ครับจากในวิดีโอตอนนี้จากทางเม็กซิโกก็ได้ทำการทดลองอีกครั้งนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่การตักโพแทสเซียมไอโอไดใส่ในถ้วยพลาสติกนะครับเติมน้ำในกระบอกฉีดยาแล้วก็นำถ้วยพลาสติกไปวางข้างในแล้วก็ลดระดับน้ำลงปล่อยให้ถ้วยนั้นตกอยู่ด้านล่างของกระบอกฉีดยา

0: านะครับหลังจากนั้นก็เสียบก้านกระบอกสูบลงไปนะครับนำไปดูดสารละลายไฮโดรเจนเปอร็อกไซด์นะครับ
1: They are producing another syringe full of oxygen just to make sure that we have enough oxygen for the test.
0: ครับเขาทำการทดลองซ้ำสองครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีปริมาณออกซิเจนมากพอในการนำไปทดสอบในลำดับต่อไปครับ

0: So you have two syringe of oxygen gas. Our teachers already tried and they're satisfied with the results now. So what you're going to show us next?
1: Okay, they're just going to show again the same idea, but now that they prepare enough, hopefully they will be able, they are really trying to re-lead the glowing splint. They haven't been able to re-lead it, but well, it didn't work the first one. Let's see the second one.
0: สังเกตนะคะ.
1: There you go. Very nice, very nice. Well,
0: very
1: anyway.
0: Good. It's clear to see the glow of the right, right?
1: Right, right. Another point that Martha was making is that by preparing gases in this way, you can transport the syringe to another location. Like if you prepare it in the lab and you want to do a lecture demonstration in the classroom, you can bring your syringes already filled with the gas in case you don't have time for the preparation inside the classroom. So it is very easy to transport gases inside the syringes in this way.
2: ครับในการทดลองที่เตรียมมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถเก็บแก๊สออกซิเจนได้ในซีริงจ์นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก่อนที่จะไปสอนถ้าเกิดว่าจะไปสอนเรื่องออกซิเจนหรือเรื่องอะไรตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บแก๊สออกซิเจนจากปฏิกิริยาตอนต้นแล้วก็นำไปใช้ในห้องเรียนได้เลยนะครับก็คิดว่าเด็กๆน่าจะสนใจขึ้นครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คงเห็นถึงประโยชน์นะคะอันนี้คือของปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนะคะเนื่องจากว่าเราทำด้วยปริมาณน้อยแล้วเราใช้อุปกรณ์ที่ง่ายแล้วเราก็สามารถที่จะพกพาไปได้ง่ายทำนองนั้นนะคะเราไม่ต้องไปสั่งซื้อเรียกว่าอะไรนะถังแก๊สออกซิเจนอะไรเงี้ยซึ่งราคาก็แพง

0: ช้ก็ลำบากอะไรเงี้ยนะคะเราผลิตออกซิเจนขึ้นเองได้ในปริมาณเท่าที่เราต้องการใช้นะคะก็เป็นประโยชน์ที่ดีนะคะ
1: Another idea that you may want to consider is that if you have a gas cylinder, let's say with for example with acetylene or with any other gas, and you have a syringe at hand, you can always open the gas valve, and with a hose you can insert your syringe, and then it gets full with the gas that you want. I have done that to transport acetylene. Whenever I don't have, for example, calcium carbide at hand, I go to the mechanical shop where they have an acetylene gas tank. I ask them to open the valve for me. I put my syringe in there, and then I can fill as many syringes as I want to perform experiments with the gas that is already there.
0: ค่ะก็โปรเฟสเซอร์จอร์จก็บอกว่าถ้าเวลาคุณครูไปสอนนะคะแล้วก็ต้องการจะใช้แก๊สอื่นๆหรือว่าไม่ต้องการจะผลิตแก๊สออกซิเจนขึ้นมาเองนะคะเราก็ใช้กระบอกฉีดยาเนี่ยนะคะไปเรียกว่าสูบออกมาเลยจากถังแก๊สนะคะซึ่งของโปรเฟสเซอร์จอร์จบอกบางทีเขาก็ไปที่ร้านช็อปแล้วก็ไปขอแก๊สอะเซทิลีนอย่างเงี้ยค่ะก็เอากระบอกฉีดยาเนี่ยไปสูบมาแล้วก็เราก็ถือไปได้ไปสาธิตอะไรให้นักเรียนดูได้นะคะก็จะเห็นว่าอันนี้คือประโยชน์ของการใช้กระบอกฉีดยาซึ่งราคาก็ถูกกันนะคะ Very good that's a good suggestion
1: Thank you The last thing that Lupita and Martha are going to do with this experiment is to show you how they prepare the manganese dioxide pellets So they use cement that you can buy at any hardware store. You just need a little bit of cement. And they use the manganese dioxide, so.
2: ตอนนี้เป็นการสาธิตการเตรียมเม็ดของแมงกานีสไดออกไซด์ที่ผสมซีเมนต์นะคะซึ่งทางเราได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ
1: They use equal parts, roughly speaking.And then they will mix them with water.
3: ครับก็จะใช้ปริมาณแมงกานีสออกไซด์กับซีเมนต์เนี่ยปริมาณเท่าๆกันนะครับในภาพการทดลองก็จะพบว่าเขาใช้ประมาณ1ช้อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเติมน้ำครับ
0: สำหรับที่ของเราทำเตรียมไปให้นะคะเราใช้ปูนพลาสเตอร์นะคะเอาปูนพลาสเตอร์นะคะแล้วก็แมงกานีสออกไซด์เท่าๆกัน
1: Then they add about 5 milliliters of water. As you could tell, they used 1 teaspoon full of each one of the two powders. They mix. And then they will use medicine blisters to prepare the pills in them.
0: ค่ะ อันนี้ก็ผสมกันนะคะใส่น้ำลงไปนะคะเมื่อกี้ใส่น้ำ5มิลลิลิตรนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ใช้นั่นแหละค่ะเบ้าที่เราได้มาจากแผงยานะคะที่มันเป็นพลาสติกแล้วก็มีเป็นเบ้าแล้วก็ยาเม็ดใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปนี้เก็บหมดเลยนะคะอาจารย์เอามาใช้การทดลองนี้ได้เขาทำเป็นเม็ดๆก็คือไปใส่ในเบ้าพวกนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งก็ทิ้งไว้ครั้งคืนที่เราทำนี่คือทิ้งไว้ครั้งคืนนะคะเราก็จะได้เป็นเม็ดๆออกมา
1: So they can fill as many as they want, and then they just remove the excess and allow it to dry.

0: if you wait 24 hours, this is how it looks like. So the next step is just to remove the pills from the blisters.
1: And then you can have a lot of...
2: เม็ดเนี่ยไว้ข้ามคืนแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะแกะเม็ดออกจากเบ้าที่ใช้เตรียมเม็ดแมงกานีสไดออกไซด์ค่ะ
0: So the cost of preparing this is very small and the pills are reusable for as many times as you want
1: ค่ะอันนี้ก็ทำได้ง่ายๆนะคะราคาถูกๆนะคะเป็นเม็ดสวยงามนะคะเราเก็บเอาไว้ใช้ได้งั้นคุณครูก็ทำทีเดียวแล้วก็เตรียมไว้เลยแล้วก็สำหรับจะใช้เมื่อไหร่เราก็หยิบมาใช้ได้นะคะแต่ว่าทางสมาคมเคมีเรากำลังจะทำพวกนี้อยู่ถ้าสมมติว่าคุณครูต้องการใช้เนี่ยติดต่อกลับมาที่สมาคมเคมีนะคะ
3: We used to wash the pills with little water because there's always some powder excess, so you need to, if you use them right away in the syringe, they will...
4: ครับหลังจากที่แกะเม็ดออกมาแล้ว
3: would not be so clean.
4: ครับหลังจากที่แกะเม็ดออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ทำการล้างอีกครั้งด้วยน้ำน้ำกลั่นนะครับน้ำเปล่านะครับเพื่อกำจัดผงที่ที่ติดเหลืออยู่บริเวณเม็ดออกนะครับ
0: Okay, that's all we wanted to show for these oxygen production experiments. Are there any questions or comments, or should we proceed to the next one?
1: ค่ะเรามีเวลาอยู่เหลือเล็กน้อยนะคะมีคำถามสั้นๆไหมคะเดี๋ยวเราจะได้ดูสาธิตการทดลองที่เขาจะสาธิตให้ดูอีกเรื่องนึงซึ่งเราจะไม่ทำนะคะค่ะมีคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะ
5: Well, I think we can proceed for your demonstration. Please go on.
0: Okay, the next experiment will be a demonstration of a micro titration. To do this, we will titrate an acid with a base, and we will have a common indicator that everybody uses, which is phenolphthalein.
2: The important thing here. การ titrate แบบ micro นะคะก็คือว่าเป็นปฏิกิริยาของกรดและเบสแล้วก็ indicator ที่จะใช้ก็คือ phenolphthalein ค่ะ
0: The key issue here is that the burette will be a 1 milliliter syringe.Those syringes that are used for insulin injection, those are the ones that we're going to. So they are 1 milliliter syringes, and the graduation that they have is very fine. They actually have 100 divisions per milliliter, which allows for a very precise titration.
4: ครับกระบอกบิวเรตที่ใช้ในการทดลองนี้ก็จะเป็นกระบอกฉีดยาที่มีขนาด1มิลลิลิตรนะครับที่ใช้ในการฉีดอินซูลินเข้ากับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะครับกระบอกฉีดยาประเภทนี้จะมีขีดข้างในเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับซึ่งจะทำให้การทดลองถูกต้องได้ดีครับ
0: Now since students are sometimes not very carefulWe prefer that the syringes, that the needles of the syringes are flattened. And that's why we have a sandpaper in there. You can grab it as if you were grabbing a pencil, and then you sand it so that the tip of the needle is not sharp anymore.
2: เพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เกิดปลายเข็มที่แหลมเนี่ยบาดมือหรือบาดส่วนต่างๆของนักเรียนนะคะก็คือว่าจะมีการขัดปลายเข็มด้วยกระดาษทรายก่อนนะคะให้เข็มมันทู่ลงนะคะ
0: We don't know about the regulations in Thailand, but in Europe, the use of needles in laboratory, in educational laboratories, is forbidden. That's why we sand them off, and then we can call them steel tubes. Instead of calling them needles, we can say that we are using steel tubes.
4: ครับในข้อกำหนดของที่ต่างประเทศนะครับเขาห้ามใช้เข็มฉีดยาในห้องแลบปฏิบัติการกับเด็กๆนะครับเขาก็เลยทำการขัดปลายเข็มฉีดยาเนี่ยให้มันทู่นะครับแล้วเขาก็ใช้คำพูดว่ามันเป็นท่อเหล็กแทนการบอกว่ามันคือเข็มฉีดยาครับ
0: Now in order to make sure that the reagent that will be delivered is pure we rinse the syringe several times back and forth with the titrant. In that way, we also release any possible powder coming from the sandpaper.
2: เพื่อให้มั่นใจว่าสารละลายที่มันจุอยู่ในบิวเรตของเราซึ่งคือเข็มฉีดยาเนี่ยนะคะสะอาดก็คือว่าก็จะต้องมีการดูดสารที่เราจะต้องบรรจุเข้ามาแล้วก็ชะสารออกไปก่อนนะคะเพื่อให้ภาชนะเนี่ยสะอาดแล้วก็บรรจุสารที่เราต้องการใส่ในการทดลองได้ค่ะ
0: Okay so the titration is going to be of hydrochloric acid with sodium hydroxide so the sodium hydroxide goes in the syringe there is a very nice base that one of our friends from a glass blowing factory makes So that is a very nice support for the syringe. But you can use anything just about, just to make sure that the syringe is well held. And then we have the hydrochloric acid that will be placed inside the Erlenmeyer flask. And then we will proceed to do the titration with an indicator of phenolphthalein.
4: ครับในการทดลองก็จะทำปฏิกิริยากรดเบสระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับโดยที่จะเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์ใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยานะครับแล้วก็ไฮโดรคลอริกแอซิดหรือว่ากรดเนี่ยตัวไฮโดรคลอริกแอซิดก็จะใส่ในขวดลูกชมพู่นะครับอินดิเคเตอร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งพอเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มทำการไตเตตได้ครับ
5: เนื่องจากว่าใช้เป็นปริมาณน้อยมากนะคะขอแนะนำว่าเป็นขวดแก้วที่ใสนะขวดเล็กๆขวดใส่ยาหรือเล็กๆเนี้ยค่ะเก็บไว้เลยนะคะแล้วก็ทำเป็นฟลาสก์แทนก็ได
0: ้ When you use this device you can get sometimes as many as 100 drops to the milliliter so that means that each drop is only 10 microliters bigAnd 10 microliters is pretty good for a titration.
5: ค่ะในแต่ละหยดเนี่ยนะคะปริมาตรที่ออกมาเนี่ยมันแค่เพียง10 microliters เท่านั้นเองอะค่ะคือน้อยมากซึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกหยดที่หยดลงไปในสารละลายเราก็จะเห็นสีเป็นสีชมพูทันทีนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันน้อยมากเราต้องใช้ทีหลายๆหยดนะคะเดี๋ยวเขาจะอธิบายต่อไปซึ่งตรงนี้เนี่ยแสดงว่าในแง่ของความแม่นยำนะคะซึ่งตอนครั้งแรกที่เราคุยกันก็มีคุณครูบางท่านถามว่าถ้าเราใช้ปริมาณน้อยแล้วความแม่นยำเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูอันนี้นะคะ
0: So in the absence of magnetic stir, your hand is a good stir. So Martha is shaking after every drop. As you can see, the drops are very fine. So the precision of this titration can be very good. Actually, one of my colleagues, who is an analytical chemist, he has done several thousands of titrations with this system. And he claims that he can get a precision of 0.5% by doing this.
2: ก็เพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดได้ดีนะคะก็อย่าลืมเขย่าระหว่างการไตรเตรดด้วยนะคะเพื่อให้สารนี้มันทำปฏิกิริยากันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยProfessor เนี่ยได้กล่าวว่ามีเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเป็นนักเคมีวิเคราะห์เลยเนี่ยได้ลองทำการไตรเตรดด้วยวิธีการนี้นะคะกว่า1,000 ครั้งขึ้นไปเนี่ยแล้วก็พบว่าเนี่ยความคลาดเคลื่อนเนี่ยนะคะก็อยู่ในระดับที่เป็น 0.5%

0: นะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการที่แม่นยำพอสมควรค่ะ
1: Okay, so that's the end point of the titration. And as you can see, even though they used only 1 milliliter of hydrochloric acid and almost 1 milliliter also of sodium hydroxide, 0.6 mL of sodium hydroxide, you can very easily see the results.
2: ครับสุดท้ายก็ถึงจุด end point นะครับก็คือจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับซึ่งในการทดลองเนี่ยเขาก็ใช้กรดไฮโดรคลอริกแอซิดประมาณ1 มิลลิลิตรครับก็จะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณที่พอๆกันซึ่งตรงนี้สามารถที่จะทำการทดลองแบบต่างๆได้เปลี่ยนความเข้มข้นแล้วก็ติดตามปฏิกิริยาได้ค่อนข้างจะชัดเจนครับ
3: Oh it is very nice demonstration and this is confirm that there can be precise right to do micro scale will you confirm
1: Yes and we would love that the people, that the teachers that are attending the workshop can do this back when they go to their schools. And it would be very nice if they could report on the results that they can get.
0: ครับ Professor George ก็บอกว่าเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทำอย่างไรกลับไปโรงเรียนแล้วนะคะคุณครูลองไปทำดูหาซิรินจ์ขนาด1 มิลลิลิตรได้ไหมคะแล้วก็ไทเทรตดูซึ่งเราก็น่าจะมีนะคะกรดไฮโดรคลอริกกรดโซเดียมไฮดรอกไซด์และฟีนอลฟทาลินมีอยู่แล้วเขาบอกว่าลองไปทำได้ไหมคะแล้วก็เอาผลมารายงานว่าได้ผลเป็นอย่างไรนะคะ อยากจะเห็นว่าพวกเราได้เอาการทดลองของเขาเนี่ยไปใช้สอนจริงๆค่ะ Okay I just asked them that if they can do it and give you the results to you that they really observe then would be nice huh?
1: Okay yes, we would appreciate that
3: Right. Maybe some question or comments. Okay. We have a few minutes. ค่ะ คุณครูมีคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะเรามีเวลาอีก 2-3 นาทีอาจารย์สุรพงษ์คะทางไกลกังวลว่าไงคะ
4: ไม่มีคำถามครับอาจารย์ครับ
3: Well, it seems like it is very clear and everyone appreciate the demonstration and also those two experiments about carbon dioxide and oxygen. So I think it's a time to say goodbye and thank you very much. Thank you, George, Martha and Lupita. We will see you again tomorrow. Would you like to say any words?
5: Thank you.No, thanks for everything and have a nice day.
6: Thank you very much and see you tomorrow.
1: Bye-bye. We'll see you tomorrow. Thanks for listening.
3: Well, I appreciate very much and see you tomorrow. Thank you. Bye. Bye.
5: Bye.
7: Bye.
8: Bye.
3: Bye. ก็วันนี้การทดลองเพื่อดูสมบัติของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนนะคะก็จบลงตรงนี้นะคะแล้วเราก็ได้ดูการไทเทรตนะคะโดยใช้ขนาดปริมาณน้อยนะคะเป็นระดับไมโครลิตรนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็คงต้องขอจบรายการการฝึกอบรมนะคะก็ขอขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะขอบคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนายพระประถมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ Mexican Center of Green Chemistry and Microscale Chemistry นะคะIbero Americana University นะคะแล้วก็ขอบคุณ Professor Georgeอิบานเนสนะคะขอบคุณมาธาอิบาเกนโกอิเตียแล้วก็ลูปิต้านะคะคาสตาเดนานะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนานะคะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจสอนไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดคุณจะเป็นใคร
0: เกินแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ 738 แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง 738 ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะหลังจากที่คุณครูได้รับชมคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตไปแล้วนะคะในส่วนของวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันที่เรื่องของการอ่านกันบ้างนะคะแต่การอ่านของเราในวันนี้จะเป็นการอ่านในระดับที่สูงมากขึ้นกว่าแค่การอ่านออกเสียงนะคะนั่นก็คือฉลาดคิดพิชิตการอ่านตอนที่1ค่ะตอนที่1ของเรานะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของหลักการอ่านแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านจับใจความสำคัญการอ่านตีความการอ่านวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การประเมินบทอ่านนะคะคุณครูหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านในระดับสูงขนาดนี้เลยหรือเปล่านะคะจริงๆเด็กนักเรียนอาจจะไม่ต้องรู้ทั้งหมดนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าครูผู้สอนจะต้องเข้าใจหลักการทั้งหมดนี้เพื่อที่จะได้ไปฝึกให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์แบบทีละเล็กทีละน้อยซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ในขั้นสูงต่อไปค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะหลักๆของเราในวันนี้เราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของบันไดการอ่านค่ะบันไดการอ่านนะคะเป็นการแบ่งระดับความสามารถของการอ่านออกเป็นขั้นๆนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเราเรียกว่าขั้นอ่านออกค่ะขั้นอ่านออกในที่นี้นะคะจะหมายถึงการที่ผู้อ่านนะคะสามารถอ่านออกเสียงเป็นคำหรือว่าเป็นประโยคได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเรียกการอ่านขั้นนี้ว่าเป็นการอ่านตามตัวอักษรก็ว่าได้นะคะคราวนี้พฤติกรรมของการอ่านในขั้นนี้นะคะที่ผู้อ่านควรจะสามารถแสดงออกได้นะคะมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือว่าต้องสามารถอ่านออกเสียงเป็นคำและเป็นประโยคได้นะคะแต่ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือว่าผู้อ่านต้องสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาสาระแล้วก็ข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่านได้นั่นหมายความว่าผู้อ่านต้องสามารถอ่านจับใจความสำคัญได้ค่ะคราวนี้การอ่านจับใจความสำคัญก็จะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะมาดูที่แบบแรกค่ะแบบแรกคือการอ่านจับใจความสำคัญที่ปรากฏอยู่ในย่อหน้านะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นบทเป็นงานเขียนที่ดีเนี่ยนะคะผู้เขียนจะมีการวางประโยคใจความสำคัญนะคะไว้ตามตำแหน่งต่างๆซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่ทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยกันนะคะคุณครูตำแหน่งแรกก็คือประโยคใจความสำคัญจะวางไว้ตอนต้นของย่อหน้านะคะแบบที่2ก็คือวางไว้ที่ตอนกลางของย่อหน้าแบบที่3คือวางไว้ตอนท้ายของย่อหน้าและแบบที่4ก็คือวางไว้ทั้งตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะที่เหลือในย่อหน้านั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของใจความรองหรือที่เราเรียกว่าพลความนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะจุดสังเกตพวกนี้ก็คือว่าถ้าเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการยกตัวอย่างนะคะเป็นเรื่องของการแสดงเหตุผลการเปรียบเทียบนะคะหรืออาจจะเป็นการยกตัวเลขสถิติมานะคะหรืออาจจะเป็นการให้คำจำกัดความก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของประโยคใจความสำคัญนะคะวางไว้ตอนต้นของย่อนนะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วครามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยอันนี้คือประโยคใจความสำคัญนะคะวางไว้ตอนต้นย่อหน้าเลยนะคะที่เหลือนะคะก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งการซึ่งครามเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเริ่มจากการเก็บครามนะคะจากนั้นก็เอามาหมักแช่น้ำนะคะแล้วก็รอให้ตกตะกอนนะคะแล้วก็แยกออกมาจนได้เป็นเนื้อครามอันนี้คือเป็นส่วนของรายละเอียดทั้งหมดนะคะมาดูแบบที่2กันบ้างค่ะแบบที่2ก็คือประโยคใจความสำคัญวางอยู่ตอนกลางของย่อหน้านะคะหมายความว่าขึ้นต้นประโยคด้วยรายละเอียดนะคะจากนั้นก็เป็นประโยคใจความสำคัญแล้วก็ปิดท้ายด้วยรายละเอียดเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครอบครัวคนไทยรับประทานอาหารพร้อมกันวางสำรับกับข้าวไว้กลางวงนะคะแล้วก็เป็นประโยคใจความสำคัญนะคะก็คือมารยาทในการรับประทานอาหารจึงเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่อบรมเด็กถ้าคุณครูสังเกตดีๆจะเห็นว่าที่เหลือนะคะจะเป็นในส่วนของการยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างมารยาทที่ผู้ใหญ่เนี่ยอบรมเช่นอะไรบ้างก็เช่นไม่ทานมูมามนะคะหรือซดเสียงดังพวกนี้นะคะไม่พูดเมื่ออาหารเต็มปากนะคะหรือว่าถ้าจะรับประทานข้าวเหนียวนึ่งก็ต้องหยิบข้าวพอดีคำแบบนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะแบบต่อมานะคะแบบที่3ก็คือประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะอันนี้จะขึ้นต้นด้วยรายละเอียดก่อนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะตอบตัวเองว่าเขียนเป็นหรือเขียนไม่เป็นคงไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าเราควรเขียนหรือปฏิเสธการเขียนตลอดชีวิต
แต่เป็นการตอบเพื่อให้เรารู้จักตนเองก่อนที่จะเริ่มต้นเดินก้าวต่อไปในโลกของการเขียนให้เป็นซึ่งเราทุกคนสามารถเขียนเป็นได้หากเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนอันนี้ผู้เขียนก็จะใช้วิธีการขมวดท้ายจบด้วยประโยคใจความสำคัญว่าเราทุกคนสามารถเขียนเป็นได้นะคะถ้าเกิดเราเรียนรู้เรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเขียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคใจความสำคัญอีกแบบหนึ่งนะคะแบบต่อมาค่ะแบบที่4นะคะแบบที่4ก็คือประโยคใจความสำคัญจะปรากฏทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะสำเนานะคะหมายถึงข้อความที่คัดมาจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะเพื่อขยายประโยคใจความสำคัญว่าข้อความที่คัดมาเป็นยังไงหรอนะคะก็คือต้องมีข้อความเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็นำมาไม่สะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจึงคัดลอกข้อความนั้นมาใช้ประโยชน์จากนั้นผู้เขียนก็ใช้วิธีการเน้นย้ำนะคะประโยคใจความสำคัญในตอนต้นอีกครั้งด้วยการใช้ประโยคใจความสำคัญในช่วงท้ายนะคะว่าข้อความที่คัดมานี่แหละเรียกว่าสำเนานะคะแบบนี้จะเป็นประโยคใจความ

ำคัญแบบให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแต่แบบต่อมานะคะจะเป็นแบบที่2นะคะของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการอ่านจับใจความสำคัญแบบสรุปความนะคะซึ่งผู้เขียนจะต้องใช้วิธีการตั้งคำถามนะคะด้วย 5W กับ 1H ด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างก็คือใครนะคะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและเพราะเหตุใดนะคะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญแบบนี้นะคะจะเหมาะกับบทอ่านที่มีขนาดยาวนะคะมีขนาดยาวอย่างเช่นพวกนิทานนะคะพวกสารคดีหรือพวกข่าวพวกนี้นะคะซึ่งมักจะไม่ค่อยปรากฏเป็นประโยคใจความสำคัญให้เห็นแบบชัดเจนในแต่ละย่อหน้านะคะอันนี้ก็จะเหมาะแบบบทอ่านขนาดยาวนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะด้วยความที่เวลาของเราค่อนข้างมีจำกัดนะคะก็เลยไม่ได้ยกบทอ่านที่มันมีขนาดยาวมากนะคะแต่ว่าบทอ่านที่ยกมานี้นะคะจะเป็นบทอ่านที่ไม่ปรากฏเป็นประโยคใจความสำคัญให้เห็นแบบชัดเจนนะคะผู้อ่านจะต้องใช้วิธีตั้งคำถามนะคะแต่คุณครูหลายคนอาจจะสงสัยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องตั้งคำถามแล้วต้องตอบคำถามให้ครบทั้ง 5W กับอีก 1H นะคะคำตอบก็คือว่าไม่จำเป็นนะคะขึ้นอยู่กับข้อมูลของบทอ่านนั้นๆ นะคะว่ามีให้เราตอบได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าชายอันวาริดบินทารานแห่งซาอุดีอาระเบียนะคะทรงออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟรอปเรื่องที่พระองค์ทรงเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินของพระองค์ในการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกนั้นไม่เป็นความจริงนะคะถูกประเมินต่ำไปโดยอยู่ที่แค่ประมาณ 600,000 ล้านบาทนะคะทั้งที่จริงแล้วพระองค์มีประมาณ 900,000 ล้านบาทนิตยสารฟรอปประเมินผิดพลาดไปถึง 300,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะจากบทอ่านนี้ถ้าเราฝึกด้วยการตั้งคำถาม 5W1H นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากสไลด์นี้นะคะถ้าคุณครูเห็นแล้วคุณครูก็จะเห็นว่าคำถามมีไม่ครบนะคะมีไม่ครบทั้ง 5W1H ก็ได้นะคะในที่นี้ก็คือมีใครนะคะก็คือตัวเจ้าชายเนี่ยนะคะทำอะไรนะคะก็คือทรงออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟอร์บนะคะทำไมล่ะถึงต้องส่งออกมาโต้เถียงก็เพราะว่าประเมินทรัพย์สินของพระองค์ต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นบทอ่านเมื่อกี้ก็จะได้คำถามแค่3คำถามนะคะเมื่อตอบคำถามได้แล้วเราก็เอาคำตอบเนี่ยนะคะมาเรียงร้อยต่อกันเป็น1ย่อหน้าเราก็จะได้เป็นใจความสำคัญที่เราสรุปความออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือได้เป็นเจ้าชายอันวาริดบินทาราแห่งซาอุดีอาระเบียนะคะทรงออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟรอปนะคะเพราะว่าประเมินทรัพย์สินของพระองค์ต่ำกว่าความเป็นจริงถึง 300,000 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอ่านจับใจความสำคัญอีกแบบหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าแบบสรุปความนะคะขั้นต่อมาค่ะเราเรียกว่าขั้นอ่านได้นะคะขั้นอ่านได้เนี่ยจะเป็นการที่ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์หาเหตุผลนะคะหรือว่าสามารถสรุปเรื่องได้นะคะโดยจะต้องอาศัยพื้นความรู้นะคะจากการอ่านในขั้นแรกก็คือขั้นอ่านเป็นนะคะคราวนี้พฤติกรรมในขั้นนี้นะคะที่ผู้อ่านควรจะแสดงออกได้มีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือควรจะสามารถตีความได้นะคะอันที่2ก็คือวิเคราะห์ได้นะคะแล้วก็สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกออกจากกันได้ด้วยนะคะมาไล่ดูกันไปทีละอันนะคะเริ่มจากการตีความก่อนนะคะตีความในที่นี้อาจจะเป็นการตีความคำศัพท์นะคะสัญลักษณ์หรือว่าภาพพจน์ก็ได้นะคะคือบทอ่านบางบทเนี่ยนะคะผู้เขียนอาจจะไม่ได้ใช้ถ้อยคำตรงๆเพื่อสื่อความนะคะอาจจะเสนอมุมมองนะคะทัศนคติต่างๆผ่านการใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะมีชั้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นผู้อ่านนะคะจะต้องรู้จักการใช้ภาษาที่ดีเข้าใจภาษานะคะบวกกับจะต้องมีประสบการณ์ด้านการอ่านด้วยนะคะจึงจะสามารถตีความนะคะสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้นะคะมาดูที่อันแรกกันค่ะสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ในที่นี้ก็คือคำที่ใช้แทนสิ่งต่างๆนะคะอาจจะเป็นทั้งรูปธรรมก็ได้นะคะนามธรรมก็ได้นะคะที่มีความหมายนอกเหนือไปจากความหมายตามตัวอักษรนะคะยกตัวอย่างเช่นสีขาวนะคะถ้าเราพูดถึงสีขาวนะคะความหมายของมันที่เรานึกถึงก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์นะคะหรือเมื่อพูดถึงฝนนะคะก็มักจะเป็นสัญลักษณ์ของความชุ่มฉ่ำนะคะในเรื่องของความเมตตาแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของสัญลักษณ์นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้ยกบทอ่านสั้นๆมานะคะห่วงใยห่วงใยใบอ่อนห่วงนอนกัดใบแหว่งวิ่นห่วงใยใบแก่ร่วงดินใบเก่าทับสิ้นห่วงใยถ้าคุณครูอ่านบทอ่านนี้นะคะแล้วมองเผินๆอาจจะคิดว่าผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องใบไม้ใบหญ้าทั่วไปนะคะไม่ได้มีอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะ

ถ้าเราสังเกตการเลือกใช้ถ้อยคำนะคะที่ผู้เขียนนำเสนอเราจะเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่นะคะก็อย่างเช่นคำว่าใบอ่อนในที่นี้นะคะก็จะใช้หมายถึงเยาวชนนะคะหรือกลุ่มคนที่ยังอายุน้อยอยู่นะคะใบแก่ก็จะใช้หมายถึงอาจจะเป็นกลุ่มคนที่สูงวัยนะคะหรือว่าสูงอายุหน่อยแล้วก็ใบเก่าอาจจะไปถึงกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงของวัยกลางคนพวกนี้นะคะอันนี้แล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งนะคะคุณครูก็คือคำว่าหนอนหนอนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหนอนจริงๆนะคะถ้าบอกว่าห่วงหนอนกัดใบแสดงว่าหนอนในที่นี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างที่มาทำลายนะคะทำลายในที่นี้ก็คือทำลายใบอ่อนนะคะก็คือทำลายเยาวชนแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการอ่านนะคะเวลาอ่านบทอ่านต่างๆต้องรู้จักตีความสัญลักษณ์ต่างๆที่ผู้ใช้ด้วยนะคะจึงจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของบทอ่านนั้นนะคะประเด็นต่อมานะคะนอกจากตีความสัญลักษณ์แล้วนะคะก็จะต้องตีความในเรื่องของภาพพจน์ด้วยนะคะการใช้คำภาพพจน์ในที่นี้จะหมายถึงการใช้คำที่มีศิลปะนะคะเพื่อถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของผู้เขียนนะคะให้เห็นเป็นภาพนะคะที่เราพบมากที่สุดนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอุปมานะคะอุปมาก็คือการเปรียบเหมือนนะคะอย่างเช่นสวยเหมือนนางฟ้านะคะอุปลักษณ์นะคะอุปลักษณ์ก็คือการเปรียบเป็นนะคะอย่างเช่นความรักเป็นยาพิษนะคะอธิพจน์หรืออติพจน์นะคะก็จะเป็นการกล่าวเกินจริงนะคะอย่างเช่นร้องไห้จนน้ำตาท่วมโลกนะคะปฏิภาคพจน์ก็คือการใช้คำขัดแย้งนะคะอย่างเช่นคำว่าฟ้าต่ำแผ่นดินสูงแบบนี้นะคะก็คือเอาคำขัดแย้งมาใช้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ที่พบมากอีกเช่นเดียวกันก็คือบุคลาธิสถานนะคะก็คือการให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะคะแสดงกิริยาอาการท่าทางเหมือนมนุษย์นะคะอย่างเช่นพระจันทร์ยิ้มทักทายแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ภาพพจน์นะคะเพื่อเอามาใช้ในการสื่อความนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้เดี๋ยวคุณครูดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าในบทอ่านนี้พบภาพพจน์กี่ภาพพจน์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะในยามที่ไกลกันช้อนก็ใช้ชีวิตของมันไปตามปกติคงมีบ้างที่มันคิดถึงซ่อมถ้ามีซ่อมเราคงทำอะไรได้ถนัดถนีกว่านี้แต่ถึงไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ง้อแต่ก็สามารถอยู่เดียวๆตัวคนเดียวได้โดยไม่เปลี่ยวเหงาน่ะคุณครูคิดว่ามีกี่ภาพพจน์คะที่เห็นชัดๆแน่ๆเลยนะคะก็คืออะไรคะคุณครูค่ะใช่ค่ะบุคลาธิสถานนะคะก็คือเป็นการทำให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะคะแสดงกิริยาอาการเหมือนมนุษย์นะคะก็คือช้อนนะคะกับซ่อมที่คิดถึงกันนะคะเหมือนคนเราเลยนะคะอันนี้คือภาพพจน์แรกนะคะภาพพจน์ที่สองนะคะที่เราพบก็คืออุปมาค่ะคุณครูอุปมาก็คือการเปรียบเทียบความเหมือนในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบช้อนซ่อมนะคะกับคนสองคนนะคะที่เป็นคู่กันลักษณะมีความคล้ายคลึงกันนะคะเลยเอามาเปรียบเทียบกันได้ในแง่ของความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องของภาพพจน์นะคะที่ผู้เขียนมักจะนำมาใช้เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกนะคะก็จะช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้หลังจากที่รู้เรื่องของการตีความสัญลักษณ์นะคะรวมถึงการตีความภาพพจน์ต่างๆเพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้นแล้วนะคะสิ่งต่อมาที่ผู้อ่านนะคะจะต้องรู้อันต่อไปก็คือการวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนนะคะอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องสามารถวิเคราะห์ได้ก็คือต้องผ่านการตีความนะคะต้องรู้เข้าใจคำความหมายต่างๆที่ผู้เขียนเลือกใช้นะคะเราถึงจะทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อนะคะคราวนี้จุดของผู้เขียนโดยส่วนใหญ่นะคะเราก็สามารถแบ่งเป็น4ข้อนะคะตามจุดประสงค์เพื่อการสื่อสารมีอะไรกันบ้างมาดูกันนะคะอันแรกเลยก็คือเพื่อให้ความรู้ค่ะงานเขียนประเภทที่ให้ความรู้ก็อย่างเช่นพวกตำรานะคะสารคดีหรือว่าบทความก็ได้นะคะอันที่สองก็คือเพื่อให้ความบันเทิงหรือความเพลิดเพลินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเรื่องสั้นหรือว่านวนิยายนะคะอันที่สามก็คือเพื่อให้ข้อคิดและจันลงใจนะคะหนังสือประเภทนี้ก็อย่างเช่นหนังสือธรรมะนะคะหรืออาจจะเป็นหนังสือที่บอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตก็ได้นะคะและอันที่4ก็คือเพื่อจูงใจโน้มน้าวใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานเขียนประเภทโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งก็มักจะพบลักษณะของการโน้มน้าวใจค่อนข้างมากนะคะมาคราวนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเช่นเคยค่ะคุณครูแล้วก็มาดูกันว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนคืออะไรนะคะคุณครูต้องสังเกตการใช้คำด้วยนะคะถึงจะรู้จุดประสงค์นะคะ
ยามเมื่อกระโจนเข้าสู่สนามแห่งการต่อสู้แน่นอนว่าเราทุกคนล้วนต้องการชัยชนะสู้แล้วแพ้จะสู้ทำไมแต่การต่อสู้ครั้งนี้ต่างออกไปหากชัยชนะนั้นนำมาซึ่งการสูญเสียเราจะประกาศชัยชนะบนคราบน้ำตาของใครคนอื่นได้หรือไม่จะไม่มีทางสิ้นสุดแค่เราถามตัวเองว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือดีอะไรคือชั่วเราอยากให้เด็กๆของเราเติบโตขึ้นมาในสังคมแบบไหนคำตอบมันง่ายๆแค่นี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะจากตัวอย่างนี้นะคะถ้าคุณครูค่อยๆคิดแล้วก็วิเคราะห์ตามนะคะเราจะพบว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้เขียนก็คือผู้เขียนต้องการที่จะสะท้อนภาพของสังคมนะคะที่มีการสู้รบอะไรบางอย่างนะคะแต่การสู้รบในที่นี้ก็คือเป็นการสู้รบทางความคิดนะคะความคิดที่แตกต่างกันโดยเฉพาะความคิดทางด้านการเมืองเนี่ยนะคะที่มันก่อให้เกิดผลเสียเกิดความสูญเสียขึ้นในสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะก็คือลูกหลานของเราในอนาคตนะคะที่จะต้องเติบโตขึ้นมาในสังคมที่มีแต่ความแตกแยกทางความคิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะค่อนข้างลึกซึ้งนะคะต้องค่อยๆวิเคราะห์ไปอันต่อมาค่ะนอกจากวิเคราะห์จุดประสงค์นะคะของผู้เขียนแล้วนะคะก็คือเรื่องของการวิเคราะห์น้ำเสียงนะคะน้ำเสียงในที่นี้นะคะจะหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าท่าทีของผู้เขียนนะคะที่นำเสนอออกมานะคะคราวนี้น้ำเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้สื่อความออกมาตรงๆก็ได้เพราะในบางครั้งเนี่ยในบทอ่านเนี่ยนะคะผู้เขียนอาจจะใช้ถ้อยคำเหมือนชื่นชมนะคะแต่ว่าน้ำเสียงจริงๆที่ต้องการสื่อออกมาอาจจะแสดงการประชดประชันก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำเสียงก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็มักจะทำควบคู่กันกับการวิเคราะห์จุดประสงค์ด้วยนะคะต้องทำไปควบคู่กันเราถึงจะสามารถตีความบทอ่านนั้นได้อย่างถูกต้องนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะแต่อยากให้คุณครูสังเกตการเลือกใช้คำที่ผู้เขียนนำมาใช้นะคะมันจะพอจับน้ำเสียงได้ว่าผู้เขียนมีน้ำเสียงยังไงนะคะมาดูกันนะคะโรงเรียนที่เธอเลือกอยู่ใกล้กับแม่น้ำแห่งหนึ่งในประเทศแห่งหนึ่งโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนคาทอลิกซึ่งขึ้นชื่อมาตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณโบราณแล้วว่าเข้มงวดกวดขันเด็กๆที่เรียนโรงเรียนนี้ล้วนแต่ได้ดิบได้ดีกันเป็นทิวแถวบางคนเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศบางคนถึงไม่ได้เป็นนายกแต่ก็ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ก็เป็นที่ปรึกษานายกหรือไม่อีกก็เป็นหัวหน้ากลุ่มคัดค้านนายกไปโน่นส่วนพวกที่เป็นกลางๆทางการเมืองแต่ไม่เป็นกลางทางความคิดก็ได้แก่กลุ่มที่ออกไปเป็นนักวิชาการซึ่งล้วนแต่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้กันเป็นทิวแถวดูเผินๆเหมือนแต่ละคนไม่เกี่ยวข้องกันแต่ได้คอนเน็กชันพันผูกกันมาตั้งแต่นุ่งกางเกงขาสั้นทับถมซับซ้อนกันยังกับเถาวัลย์เปรียงถ้ามองเผินๆนะคะอาจจะหมายถึงว่าผู้เขียนกล่าวถึงโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะแต่ถ้าดูการเลือกใช้ถ้อยคำของผู้เขียนเราจะพบว่าผู้เขียนตั้งใจเลือกใช้คำบางอย่างเพื่อสื่อน้ำเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะเรียนโรงเรียนนี้ล้วนแต่ได้ดิบได้ดีกันเป็นทิวแถวนะคะหรือการไม่เป็นกลางทางความคิดนะคะหรือคอนเน็กชันพันผูกกันมาตั้งแต่นุ่งกางเกงขาสั้นนะคะทับถมซับซ้อนกันอย่างกับเถาวัลย์เปรียงพวกนี้นะคะก็จะเป็นคำที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้เขียนมีน้ำเสียงไม่พอใจนะคะในระบบความสัมพันธ์ของคนมีอำนาจในสังคมแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเราจะรู้ได้จากการเลือกใช้ถ้อยคำนะคะที่ผู้เขียนสื่อออกมานะคะต่อมาค่ะนอกจากตีความนะคะเรื่องของสัญลักษณ์ภาพพจน์ไปแล้ววิเคราะห์ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนหรือวิเคราะห์น้ำเสียงนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเรื่องของการแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกนะคะบทอ่านในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เราก็จะมี3ส่วนนี้อยู่ปนกันไปนะคะถ้าถามว่าใน3อย่างนี้นะคะอะไรที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะแน่นอนนะคะก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงนะคะเนื่องจากข้อเท็จจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้นะคะที่มีน้ำหนักรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของข้อคิดเห็นนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ข้อคิดเห็นเนี่ยผู้เขียนเวลาเสนอความคิดเห็นเนี่ยมักจะต้องมีเหตุผลมาประกอบมักจะต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะจึงทำให้มันมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นมานะคะส่วนที่อาจจะมีน้ำหนักเบาหน่อยนะคะก็คือความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ส่วนตัวของผู้เขียนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น3อย่างที่เวลาเราอ่านบทอ่านนะคะเราจะต้องแยกแยะทั้ง3อย่างนี้ออกให้ได้ว่าตรงไหนเป็นข้อเท็จจริง
นะคะตรงไหนเป็นความคิดเห็นแล้วก็ตรงไหนเป็นความรู้สึกนะคะมาดูตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างนี้ถ้าวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะคะคุณครูจะเห็นเลยว่ามันสามารถแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกได้เลยนะคะอยู่ในหนึ่งบทอ่านนี้นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตามการศึกษาที่ผ่านมาโดยชาวดัตช์นะคะนักสังคมวิทยาที่ชื่อว่าเจอรัลด์ Morenhorst เนี่ยนะคะบอกว่าทุกรอบ7ปีเพื่อนครึ่งหนึ่งของเราจะหายไปจากชีวิตตรงนี้คุณครูคิดว่าเป็นอะไรคะนะคะเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะอะไรเพราะมีการศึกษาและมีการระบุผู้ที่ศึกษาชัดเจนนะคะก็คือนักสังคมวิทยาคนนี้นะคะข้อความต่อมานะคะบางครั้งมิตรภาพขาดสะบั้นเพราะคนหนึ่งย้ายออกไปหรือมีชีวิตแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเช่นคนหนึ่งมีลูกในขณะที่คนอื่นๆยังคงเป็นโสดตรงนี้จะเป็นในส่วนของความคิดเห็นนะคะมีการยกตัวอย่างมาประกอบด้วยนะคะแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเราไม่ได้เสียเพื่อนหรอกเราเสียคนที่เคยสวมหน้ากากว่าเป็นเพื่อนซึ่งมันก็ดีแล้วตรงส่วนนี้เป็นส่วนในของความรู้สึกนะคะของผู้เขียนที่มีต่อประเด็นนี้เพราะในความเป็นจริงแล้วการเสียเพื่อนแต่ละคนก็อาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ผู้เขียนคิดว่ามันดีในขณะที่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะอันนี้ก็คือฝึกแยกนะคะฝึกแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกนะคะก็จะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้มากขึ้นแล้วเราก็จะได้รู้ว่าตรงไหนที่เรามันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบทอ่านได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะขั้นสุดท้ายแล้วค่ะขั้นสุดท้ายก็คือขั้นอ่านเป็นนะคะขั้นอ่านเป็นนะคะก็จะเป็นการอ่านแบบใช้วิจารณญาณนะคะหรือการอ่านอย่างพินิจนะคะต้องสามารถประเมินค่าของสิ่งที่เราอ่านได้นะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นความคิดเห็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเราควรเชื่อถือดีไหมนะคะมันเป็นประโยชน์ต่อเราหรือว่ามันเป็นโทษต่อเรานะคะการอ่านขั้นนี้นะมันก็จะให้ประโยชน์กับเราอย่างกว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะพฤติกรรมที่ผู้อ่านนะคะสามารถแสดงออกได้ในขั้นนี้นะคะอันแรกเลยก็คือต้องสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของบทอ่านนั้นได้นะคะและอันต่อมาก็คือสามารถประเมินค่างานเขียนได้นะคะมาเริ่มกันที่อันแรกก่อนก็คือเรื่องของการพิจารณาความน่าเชื่อถือนะคะอย่างที่บอกว่าการที่จะมาถึงขั้นนี้ได้นะคะคุณครูต้องผ่านการฝึกฝนในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะการฝึกตีความการใช้ถ้อยคำต่างๆการใช้สัญลักษณ์ภาพพจน์นะคะรวมถึงต้องฝึกวิเคราะห์น้ำเสียงรู้จุดประสงค์ของผู้เขียนเราจึงจะสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของบทอ่านนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้เขียนผู้อ่านนะคะควรจะต้องฝึกฝนอยู่บ่อยๆนะคะแต่มีอย่างหนึ่งที่ผู้อ่านจะต้องระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องของอคตินะคะผู้อ่านโดยส่วนใหญ่มักจะมีอคติก่อนเริ่มอ่านซะด้วยซ้ำนะคะคือยังไม่ได้อ่านบทอ่านเลยแต่ก็มีอคติก่อนแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งนะคะการพิจารณาความน่าเชื่อถือของบทอ่านนะคะควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราอ่านบทอ่านนั้นไปแล้วเราถึงจะทราบเนื้อหาของบทอ่านนั้นแล้วก็พิจารณาได้ว่ามันดียังไงนะคะเราควรเชื่อถือจากหลักฐานอ้างอิงที่ผู้เขียนมามากน้อยแค่ไหนแบบนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นควรจะพิจารณาหลังจากที่ได้อ่านบทอ่านไปแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการประเมินค่างานเขียนนะคะหรือประโยชน์ที่ได้จากงานเขียนนะคะการประเมินค่างานเขียนเป็นความสามารถในการอ่านขั้นสูงนะคะเป็นการอ่านขั้นสูงเพราะว่าการที่เราจะประเมินค่าได้ว่างานเขียนนี้ดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยแสดงว่าผู้อ่านเนี่ยจะต้องอ่านได้อย่างแตกฉานหมายความว่าอ่านแล้วต้องเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนะคะต้องสามารถพิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลได้นะคะต้องดูเรื่องของการอ้างอิงหลักฐานต่างๆได้นะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในส่วนของการประเมินค่านะคะผู้อ่านเนี่ยนะคะอาจจะประเมินในเรื่องของรูปแบบการเขียนก็ได้นะคะหรือว่าจะประเมินเรื่องของศิลปะการประพันธ์หรือแม้กระทั่งการประเมินเนื้อหานะคะเนื้อหาของบทอ่านเนี่ยแหละค่ะว่ามันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราสามารถประเมินค่าได้หมดเลยจากทั้งหมดนะคะจากบรรยายการอ่านทั้ง3ขั้นนะคะทั้ง3ขั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นอ่านออกนะคะขั้นอ่านเป็นหรือว่าขั้นอ่านได้นะคะจะเห็นได้ว่าการอ่านในระดับต่างๆนะคะล้วนมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะคะล้วนมีความเชื่อมโยงกันอยู่เพราะหากเราไม่สามารถจับใจความสำคัญได้นะคะเราก็จะไม่สามารถนำข้อมูลมา
วิเคราะห์ในระดับที่สูงได้หากไม่สามารถตีความนะคะพวกสัญลักษณ์นะคะภาพพจน์หรือแม้กระทั่งน้ำเสียงของผู้เขียนได้เราก็จะไม่สามารถวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนได้และหากวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนไม่ได้นะคะเราก็จะไม่สามารถประเมินคุณค่าของบทอ่านชิ้นนั้นได้เลยนะคะว่ามันมีประโยชน์ต่อเรามากน้อยแค่ไหนดังนั้นการอ่านนะคะจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะการอ่านในระดับต่างๆนะคะคุณครูอย่าลืมนะคะว่าการอ่านถือว่าเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่สามารถฝึกฝนได้บ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญนะคะเพื่อให้เกิดความชำนาญเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนของเราก็สามารถฝึกฝนได้บ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านคิดวิเคราะห์ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการฝึกเด็กให้รู้จักคิดวิเคราะห์แบบค่อยเป็นค่อยไปแบบง่ายๆได้อย่างไรในคลิปต่อไปฉลาดคิดพิจิตรการอ่านตอนที่2มีคำตอบรอคุณครูอยู่ค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะฉลาดคิดพิจิตรการอ่านตอนที่1นะคะต้องคุณครูทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย A U C G ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกัวนีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของC และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะครับพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟเดสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะครับ

การสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm n และก็3 palm n ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 palm n นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm n นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm n ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ A นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH กรุ๊ปนะคะแล้วก็ฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสันแอนด์คริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิ้ลฮีลิกซ์ค่ะถ้า DNA สายนึงนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็น

เบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยT นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสค่ะฟอสโฟเดเอสบอนนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่าง double stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์กันนะคะการวัดและระบบหน่วยระหว่างชาติระบบหน่วยระหว่างชาตินะคะเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทางวิทยาศาสตร์นั้นเราใช้ระบบหน่วย SI ซึ่งจะประกอบด้วยหน่วยฐานหน่วยอนุพันธ์และคำอุปสรรคขอเริ่มจากหน่วยฐานก่อนนะคะหน่วยฐานมีทั้งหมด7หน่วยได้แก่ความยาวมีหน่วยเป็นเมตรมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์อุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวินปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลและความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคนเดลาโดยสัญลักษณ์ของหน่วยที่ใช้จะแสดงตามตารางนะคะหน่วยอนุพันธ์หน่วยอนุพันธ์นะคะก็คือหน่วยที่เกิดจากหน่วยฐานนำมาคูณหรือหารกันทำให้เกิดหน่วยใหม่เราเรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ตัวอย่างเช่นความถี่มีหน่วยเป็นต่อวินาทีหรือเฮิร์ตแรงนะคะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมตรต่อวินาทียกกำลังสองหรือเรียกว่านิวตันยังมีหน่วยอื่นๆอีกตามที่แสดงในตารางและยังไม่ได้แสดงในตารางอีกมากมายแต่ทั้งหมดนะคะล้วนเกิดจากการนำหน่วยฐานมาคูณหรือหารกันจำนวนมากน้อยแล้วแต่กรณีค่ะคำอุปสรรคเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขฐาน10ยกกำลังเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านเขียนและใช้งานตัวอย่างสัญลักษณ์ของคำอุปสรรคแสดงตามตารางเช่นนาโนสัญลักษณ์ n ตัวเล็กแทน10ยกกำลังลบ9เซนติสัญลักษณ์ c เล็กแทน10ยกกำลังลบ2กิโลสัญลักษณ์k เล็กแทน10ยกกำลัง3หรือจิกะสัญลักษณ์ g ใหญ่แทน10ยกกำลัง9ตัวอย่างการนำมาใช้แปลงหน่วยเช่นจงแปลงระยะทาง50กิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรและไมโครเมตรก่อนอื่นเราจะแปลงกิโลเมตรให้เป็นมิลลิเมตรก่อนเนื่องจากกิโลคือ10ยกกำลัง3ดังนั้น50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเราจะแปลงหน่วยมิลลิเมตรแต่เนื่องจากมิลลิคือ10ยกกำลังลบ3เราจะเอา10ยกกำลังลบ3มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หารด้วย10ยกกำลังลบ3มิลลิเมตรเมื่อย้าย10ยกกำลังลบ3ขึ้นไปเราจะได้ค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรดังนั้น50กิโลเมตรจะมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง6มิลลิเมตรในทำนองเดียวกันเราจะแปลง50กิโลเมตรเป็นหน่วยไมโครเมตรจาก50กิโลเมตรเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง3เมตรเนื่องจากไมโครมีค่าเท่ากับ10ยกกำลังลบ6เราจึงนำ10ยกกำลังลบ6มาหารได้เป็น50คูณ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลังลบ6ไมโครเมตรย้าย10ยกกำลังลบ6ขึ้นไปคูณจะได้50คูณ10ยกกำลังไมโครเมตรดังนั้นนะคะ50กิโลเมตรจึงมีค่าเท่ากับ50คูณ10ยกกำลัง9ไมโครเมตรเลขในยะสำคัญเลขในยะสำคัญนั้นหมายถึงจำนวนหลักของตัวเลขที่แสดงความเที่ยงตรงของปริมาณที่วัดหรือคำนวณได้ดังนั้นตัวเลขในยะสำคัญจึงประกอบด้วยตัวเลขทุกตัวที่แสดงความแน่นอนรวมกับตัวเลขอีกตัวนึงที่แสดงความไม่แน่นอนตัวอย่างจากภาพนะคะเป็นการวัดความยาวของวัตถุจะเห็นว่าวัตถุมีความยาวอยู่ที่ 9.3 กว่าซึ่ง 9.3 นี้นะคะเป็นตัวเลขที่บอกถึงความแน่นอนเนื่องจากตำแหน่งสุดท้ายไม่มีการแบ่งสเกลเราคาดว่ามีค่าประมาณ3ใน10ส่วนดังนั้นเราจึงอ่านค่าได้ 9.33 หน่วยหลักการนับเลขในยะสำคัญมีดังนี้นะคะตัวเลขทุกตัวที่ไม่ใช่เลข0เป็นเลขในยะสำคัญเช่น123มีจำนวนเลขในยะสำคัญทั้งหมด3ตัวกรณีเลข0เราจะพิจารณาตามนี้นะคะเลข0ที่อยู่ระหว่างตัวเลขถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น102มีจำนวนเลขในยะสำคัญ3ตัวเลข0ที่อยู่ทางซ้ายของตัวเลขที่ไม่ใช่0ไม่ถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น012มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2เลข0ที่เขียนทางขวามือของจำนวนเต็มจะเป็นเลขในยะสำคัญหรือไม่ก็ได้เช่น120มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2หรือ3ตัวเลข0ที่อยู่ท้ายตัวเลขและอยู่ระหว่างตัวเลขที่มีจุดทศนิยมถือเป็นเลขในยะสำคัญเช่น 1.020 มีจำนวนเลขในยะสำคัญ4ตัวสำหรับเลขฐาน10เราจะไม่ถือว่าเป็นเลขในยะสำคัญเช่น
1.2 คูณ10ยกกำลัง3มีจำนวนเลขในยะสำคัญ2ตัวนั่นคือเรานับเลข1กับเลข2หลักการคำนวณของเลขในยะสำคัญนะคะเราจะแบ่งออกเป็นการบวกและลบและก็การคูณและหารสำหรับการบวกและลบนะคะผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนจุดทศนิยมเท่ากับจำนวนจุดทศนิยมน้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาบวกหรือลบตัวอย่างเช่น 2.12 บวก 3.891 บวก 5.4236 ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราจะบวกแล้วได้ 11.4346 เมื่อพิจารณาหลักการบวกลบเลขในยะสำคัญจะเห็นว่า 2.12 มีจำนวนทศนิยมน้อยที่สุดคือ2ตำแหน่งดังนั้นคำตอบที่ได้จึงมีทศนิยม2ตำแหน่งคือ 11.43 กรณีการคูณและการหารผลลัพธ์ที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนเลขในยะสำคัญที่น้อยที่สุดของตัวเลขที่นำมาคูณหรือหารเช่น 21.10 คูณ 1.025 คูณ 4.32 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าเท่ากับ 93.4308 จะเห็นว่าจำนวนเลขในยะสำคัญน้อยที่สุดคือ 4.32 ซึ่งมี3ตัวดังนั้นคำตอบที่ได้จะต้องมีจำนวนเลขในยะสำคัญเท่ากับ3ตัวคำตอบของเราจึงได้เป็น 93.4 สำหรับปริมาณในทางฟิสิกส์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภท

0: 1ได้แก่ปริมาณสเกลาเป็นปริมาณที่กำหนดเพียงขนาดอย่างเดียวก็ได้ใจความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้เช่นมวลความยาวอัตราเร็วอัตราเร่งความหนาแน่นเวลาอุณหภูมิปริมาตรเป็นต้นปริมาณเวกเตอร์เป็นปริมาณที่ต้องระบุทั้งขนาดและทิศทางจึงจะมีความหมายที่สมบูรณ์และถูกต้องเข้าใจได้เช่นแรงความเร็วความเร่งสนามแม่เหล็กน้ำหนักโมเมนตัมเป็นต้นการเขียนสัญลักษณ์เวกเตอร์ปริมาณเวกเตอร์แทนด้วยสัญลักษณ์ลูกศรโดยที่ความยาวของลูกศรแทนขนาดของเวกเตอร์และทิศทางของลูกศรแทนทิศของเวกเตอร์ให้เวกเตอร์ A เป็นปริมาณเวกเตอร์ใดๆขนาดของเวกเตอร์ A แทนด้วยสัญลักษณ์ A หรือขนาดของเวกเตอร์การเท่ากันของเวกเตอร์เวกเตอร์นั้นจะเท่ากันเมื่อมีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันเช่นจากภาพจะเห็นว่าเวกเตอร์ A เท่ากับเวกเตอร์ B เพราะเวกเตอร์ทั้ง2มีขนาดเท่ากันและทิศทางเดียวกันกรณีเวกเตอร์ลบคือเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเช่นจากรูปจะเห็นว่าเวกเตอร์ลบ a มีขนาดเท่ากับเวกเตอร์ a แต่มีทิศทางตรงกันข้ามการคูณเวกเตอร์ด้วยสเกลาร์จะมีขนาดเท่ากับจำนวนเท่าของตัวเลขที่นำมาคูณเช่น2คูณเวกเตอร์ a จะมีขนาดเป็น2เท่าของเวกเตอร์ a และมีทิศเดียวกันกับเวกเตอร์ a ภาพที่2นะคะจากรูปคูณด้วยลบ2ดังนั้นเวกเตอร์จะมีขนาดเป็น2เท่าแต่มีทิศทางตรงกันข้ามเนื่องจากมีเครื่องหมายลบการรวมเวกเตอร์นะคะจะมีอยู่ด้วยกัน2วิธีนั่นคือวิธีการสร้างรูปและวิธีการคำนวณหัวข้อแรกเราพูดถึงการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการสร้างรูปซึ่งแบ่งเป็น2แบบคือการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหัวตัวอย่างเช่นจากรูปเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ B เวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B แบบหางต่อหัวโดยสร้างเวกเตอร์ A และนำหางของเวกเตอร์ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากจุดเริ่มต้นชี้ไปยังจุดสุดท้ายได้เป็นเวกเตอร์ R ดังภาพสำหรับการบวกเวกเตอร์แบบหางต่อหางนำหางของเวกเตอร์ A และเวกเตอร์ B มาต่อกันจากนั้นสร้างเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากเส้นทแยงมุมระหว่างเวกเตอร์ทั้ง2ดังภาพจะเห็นว่าทั้ง2กรณีไม่ว่าจะรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหัวหรือหางต่อหางเวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะมีขนาดและทิศทางเดียวกันการลบเวกเตอร์ใช้หลักการทำนองเดียวกันกับการบวกแต่เวกเตอร์ลบมีทิศตรงกันข้ามตัวอย่างเช่นจากรูปต้องการหาค่าเวกเตอร์ A ลบเวกเตอร์ B ดังนั้นเวกเตอร์ลบ B จะมีขนาดเท่าเดิมแต่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ B หาค่าเวกเตอร์ A ลบ B ได้โดยสร้างเวกเตอร์ A นำหางเวกเตอร์ลบ B มาต่อที่หัวของเวกเตอร์ A เวกเตอร์ลัพธ์ที่ได้จะลากจากหางของเวกเตอร์ A ชี้ไปที่หัวของเวกเตอร์ลบ B คือเวกเตอร์ R ดังรูปการรวมเวกเตอร์โดยวิธีการคำนวณจากรูปเป็นการหาเวกเตอร์ A บวกเวกเตอร์ B โดยเราสามารถคำนวณหาขนาดของ R จากสูตร R เท่ากับ square root a กำลัง2บวก b กำลัง2บวก 2ab cos theta เมื่อมุม theta คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b แบบหางต่อหางและในการคำนวณหาทิศทางของเวกเตอร์ลับ R ซึ่งเป็นมุม alpha สามารถคำนวณได้จาก alpha เท่ากับ arc tan b sin theta ส่วน a บวก b cos thetaค่ะสำหรับความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ประสบการณ์จากตัวเองเลยนะคะที่สอนมา30กว่าปีในสมัยก่อนเราก็จะสอนคือยึดหลักจากหนังสือกระดานดำสื่อส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้เป็นส่วนน้อยนะคะแล้วบางวิชาเนี่ยเราไม่ถนัดครูก็จะเบนความสนใจแล้วจะเน้นวิชานั้นน้อยอันไหนถนัดก็วิชาไหนถนัดก็จะสอนเน้นแต่วิชานั้นๆพอมี DL TV เข้ามาช่วยนะโอ้โหดีเลยค่ะถูกใจแล้วก็ทำมาหลายปีนะคะถูกใจเพราะ DL TV เนี่ยมีส่วนช่วยกระตุ้นทุกอย่างความไม่ถนัดของครูนะคะเหมือนโรงเรียนไกลกังวลเนี่ยเขาคัดเลือกครูที่เรียกว่ามีความสามารถใช้คำพูดเด็กเข้าใจง่ายที่ห้องนี้คือจะสอนประจำชั้นก็จะสอนทุกวิชายกเว้นภาษาไทยที่เราจะจัดกันกระบวนการเรียนการสอนแบบ BBL กระบวนการสอนการเรียนการสอนของ BBL นี้จะเน้นสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ค่อยได้เขียนไม่ค่อยได้พอเอามาช่วยตรงนี้ระหว่างการเรียน DLTV กับกระบวนการเรียนการสอนแบบ BBL ทีนี้พอมาเรียกว่าทำไมมันจะสมดุลกันเลยค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือมันจะมาเสริมเติมเต็มตรงนี้ทำให้ช่วยให้เด็กได้อ่านออกเขียนได้ได้ดีขึ้น
1: วิธีการสอนแบบ DLTV นะฮะเราก็จะมีการเตรียมตัวโดยดูจากสื่อการสอนว่าในชั่วโมงนี้เราจะต้องใช้สื่ออะไรบ้างเราก็จะเตรียมมาให้เด็กนะเพื่อที่จะได้ทันกับการสอนที่ส่งมาตรงมาจากไกลกังวลเราก็จะได้มีอุปกรณ์เพื่อหรือเป็นสื่อเด็กจะได้ไปพร้อมๆกับ DLTV เลยค่ะ
0: ที่ชั้นนี้ยึดหลักตารางสอนของโรงเรียนไกลกังวลสิ่งแรกก็คือต้องยึดเวลานะคะเวลาสำคัญถ้าเราทำกิจกรรมล่าช้าเนี่ยเราก็จะไม่ทันวิชาต่อไปเพราะฉะนั้นเวลาสำคัญเราต้องปฏิบัติตามกิจกรรมของ DLTV ให้ไวคือให้กระชับขึ้นเพื่อจะได้ทันต่อวิชาต่อไปค่ะ
2: เรื่องอะไรเรื่องที่เราจะเรียนการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100การกระจายเป็นชั่วโมงที่3ของเรื่องนี้แล้วนะคะครั้งแรกไม่มีการกระจายทีนี้ในกรณีทำไมลูกในหลักหน่วยมีพอให้ลบไหมมีพอให้ลบไหมอ๋อมีพอให้ลบไหมลูกไม่พอนะวรวิทย์ฟังครูลูกไม่พอเรามีวิธีแก้ไขโดยกระจายจากหลักอะไรไปให้หลักอะไรไปให้เออหลัก10ยอดยังจำได้อยู่วันนี้นะคะมาทบทวนกันทบทวนกันอีกครั้ง
0: กระบวนการเรียนการสอนแบบ DLTV ที่สอนอยู่ปัจจุบันก็คือนะคะต้องทบทวนในชั่วโมงที่แล้วว่าเขาได้เรียนอะไรมาบ้างเพราะชั่วโมงต่อมาที่เราจะเรียนปัจจุบันก็คือจะต้องต่อเนื่องกันสัมพันธ์กันเหมือนเป็นการทบทวนเรื่องที่ผ่านมาเด็กเขาจะจำได้อย่างวันนี้คณิตศาสตร์เราก็ทบทวนว่ามีการคราวที่แล้วนะเราเรียนไป2ครั้งเรื่องการกระจายวันนี้ก็มีการกระจายอีกนักเรียนนะเป็นการครูเนี่ยซ้ำย้ำทวนเด็กก็จะได้จำได้นะครับเพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เด็กจะต้องคิดทีนี้เราก็ต้องมีส่วนร่วมกับเด็กไม่งั้นเด็กเขาจะเกิดความเบื่อหน่าย
2: อ่านครูทรงสมอนมาแล้วทำความเคารพครูได้สวัสดีจ้ะสวัสดีต้นทางด้วยแล้วหนูก็สวัสดีครูปลายทางด้วยนักเรียนนะคะเขียนคำว่าคณิตคิดสนุกลงไปเลยว่องไวเลยกลางเลยกลางบรรทัดเลยค่ะคณิตคิดสนุกทันไหมทันไหมเร็ว
1: เราก็จะต้องอยู่กับเด็กตลอดนะเวลาสอนว่าพอเวลาเขาถามบางครั้งถ้าเราไม่กระตุ้นเด็กก็จะไม่ตอบถ้าครูอยู่ด้วยเด็กก็จะตอบหรือเราก็จะช่วยเป็นการนำทางให้เด็กได้ตอบด้วยนะเด็กก็จะเรียนที่สนุกขึ้นดีกว่าให้เด็กดูกับทีวีอย่างเดียว
2: เอาอ่านสิคะการอะไรการลบมีตัวตั้งเท่าไหร่ลบด้วยเท่าไหร่โอ้ลบได้8ดูสิเวลาลบต้องลบทีละเท่าไหร่ทีละหลักใช่ไหมคะเราจะลบหลักอะไรก่อนหลักหน่วยดูสิเดี๋ยวจะลบพอไหมเกิน10ไม่ได้5
3: บาทไปซื้อขนม8บาทซื้อได้ไหมล่ะ
2: มีอยู่5บาทอยากกินขนมราคา8บาทซื้อได้ไหมต้นทางไม่ได้ยืนมองน้ำลายไหลอยู่เลยเห็นไหม
0: นักเรียนเข้าใจ การเรียนการสอน DLTV นะคะจะเข้าใจดีเพราะในการสอน DLTV เนี่ยจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะเด็กได้ร่วมกิจกรรมและจะสนุกสนานบางครั้งบางวิชาจะมีนิทานนิทานส่วนใหญ่ก็จะแฝงด้วยคตินะคะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์นี้จะเป็นนิทานประเภทให้เด็กได้คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดได้ขึ้นเพราะอะไรมีการทดลองเพราะเด็กที่ได้ผ่านมาเด็กเขาจะชอบเขาจะสนุกสนานโดยเฉพาะนิทานนี่มีการเคลื่อนไหวนี่ชอบมากทำให้เขาสนใจกิจกรรมนั้นแล้วแต่พอครูเข้ามาทบทวนเรื่องที่คล้องจองกับนิทานกับเรื่องนี้เขาจะจำได้สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้ดีเลยค่ะพอเขาทำแบบฝึกหัดอะไรนี่เขาจะเข้าใจ
2: อ้าวตอบเป็นเลขอะไรลูกตอบเป็นเลขอะไรเออตอบเป็นเลขไทยอ่ะใครคิดว่าเมื่อกี้ตอบ49บ้างเมื่อกี้เออคิดก่อนใครเลย
0: การเตรียมการสอนก็ขั้นแรกก็คู่มือครูค่ะของโรงเรียนไกลกังวลที่ส่งมาให้ต้องเปิดดูว่าเขาจะกำหนดไปเลยว่าวันนี้สอนคณิตศาสตร์เรื่องอะไรสิ่งที่ครูจะต้องเตรียมครูปลายทางจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะบางวิชาก็บอกไม้เมตรไม้บรรทัดหลักลูกคิดแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เขียนไว้ให้เขาจะเป็นช่องว่างแสดงว่าครูต้องเสริมด้วยใบงานใบกิจกรรมค่ะต้องคุณครูต้องจัดการเสริมเอาเองโดยเอาเนื้อหานะคะมาเสริมในเรื่องที่เราสอนค่ะในชั่วโมง
2: อ้าวนักเรียนได้นะคะเป็นการทบทวนการลบที่ตัวตั้งไม่เกิน100และมีการกระจายเราเรียนแล้วยังเราเรียนแล้วถ้าทำไม่ได้ก็แย่แล้วโอ้โหนะครูปลายทางก็น้อยใจครูต้นทางก็น้อยใจสอนมาครั้งที่3แล้วนักเรียนก็ยังผิดอีกเดี๋ยวรู้นะคะโอ้อยากระบายรูปนี้ล่ะเดี๋ยวถ้าเวลาเหลือเดี๋ยวแถมให้ระบายอ้าวใครได้ทำเลยค่ะคิด
0: จุดเด่นของตัวครูที่สอนนะคือจะเอากระบวนการเรียนการสอนของ BBL มาช่วยในต้นชั่วโมงโดยการเบนยิมนะคะร้องเพลงเพราะวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะไม่มีการเบนยิมครูทรงสมองถ้าเข้ามาก็จะเริ่มเนื้อหาเลยเราก็ต้องดึงความสนใจเพื่อให้เด็กนั้นมีความพร้อมบางทีก็เป็นการออกกำลังกายโดยการเต้นประกอบเพลงบางทีก็แก้วเนี่ยค่ะเขาได้เคลื่อนไหวทั้งมือเขาสลับแก้วมั่งอะไรเนี่ยเขาจะเคลื่อนไหวทั้งมือทั้งกล้ามเนื้อตาเพื่อเตรียมความพร้อมให้เขาได้เรียนวิชานี้ทีนี้ BBL ก็ช่วยเข้ามาช่วยในส่วนนี้ด้วยก็คือนอกจากเด็กสนุกสนานแล้วครูก็สนุกสนานด้วยนะคะ
2: โยมีกันอยู่มากมายโอ้โหอยู่กันเยอะเลยครอบครัวหนูมีความสุขไหมคะมีบ้าแบบเท่า
0: ส่วนร่วมในการที่จะสอน DLTV นะครูต้องมีส่วนร่วมคือในระหว่างที่เด็กเรียนเนี่ยครูต้องกำกับห้องเรียนให้เด็กเขามีสมาธิใครดึงความสนใจให้เป็นอยู่ที่จอโทรทัศน์ค่ะแล้วสายตาครูเนี่ยต้องว่องไวว่าเด็กเขามีพฤติกรรมอย่างไรที่ขณะที่ดูเพราะจะมีเด็กบางคนที่จะไม่ให้ความสนใจเราต้องดึงความสนใจนั้นให้มาดูส่วนที่เรากำลังจะเรียนนะคะและในระหว่างที่เขาทำงานมีกิจกรรมใน DLTV เนี่ยเด็กเขาจะทำครูก็จะต้องเดินเสริมแล้วเราจะสามารถรู้เลยว่าเด็กคนไหนมีความบกพร่องอย่างไรแล้วเราก็จะไปซ่อมเสริมชั่วโมงสุดท้ายเพราะในเวลาเรียนเนี่ยจะไม่พอเพราะเวลาเราจำกัดพอหมดชั่วโมงเราก็ต้องไปเรียน DLTV วิชาอื่นครูก็จะทำได้โดยสังเกตการเรียนของเด็กและเอาไปเสริมในชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงซ่อมเสริมชั่วโมงซ่อมเสริมก็คือถ้ามีวิชาใดที่เด็กมีความบกพร่องเราจะต้องบันทึกหลังสอนไว้ค่ะเมื่อกี้ก็บันทึกไว้เด็กหญิงชนทิชากับเด็กหญิงปิยพรไม่เข้าใจก็ต้องบันทึกไว้แล้วเย็นก็จะต้องมีใบงานกิจกรรมเสริมเพราะใบงานกิจกรรมที่ห้องเนี่ยจะมีเยอะเอาไว้เสริมจนเขาจะเข้าใจค่ะถ้าไม่เข้าใจแล้วพอเรื่องต่อไปมันจะสัมพันธ์กันเขาก็จะไม่ได้เลยค่ะ
2: 58ลบเท่ากับและนี่อะไรลูกเท่ากับ

0: องเฉลี่ยก็คือเขาต้องการให้หาผลลบเนี่ยวิธีทำแล้วเริ่มแล้ว
1: DLTV นี่นะแก้การเรียนการสอนได้มากเลยค่ะนะคะเพราะกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยของ DLTV เนี่ยเขาจะให้เด็กได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติเราปลายทางก็ต้องปฏิบัติตามอย่างเมื่อวานนักวิทยาศาสตร์การทดลองการทดลองเรื่องการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเขาจะให้มายมทีนี้เราก็ต้องเตรียมเพราะในคู่มือทางไกลกังวลเขาก็บอกให้เตรียมผลไม้ที่เปรี้ยวของเราก็พื้นบ้านนะหามายมแล้วก็น้ำแข็งน้ำแข็งก็เตรียมไว้เลยเมื่อวานก็กิจกรรมเด็กก็จะสนใจเขาจะชอบพอน้ำแข็งไปโดนใครเอาออกมาเราก็พยายามทำให้ใกล้เคียงกับไกลกังวลนะคะเขาก็จะแบบว่าท่าทางจะไม่เหมือนกันบางคนก็จะเกรงไว้อันนี้นั่นก็คือประสบการณ์ตรงของเด็กเลยผลการเรียนก็ทำให้เขาเข้าใจให้เข้าใจตรงนี้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: ผมคิดว่าการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมของ DLTV ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีความสำคัญและก็มีความจำเป็นกับโรงเรียนมากมายเพราะว่าโรงเรียนบางโรงเรียนมีเด็กน้อยคุณครูไม่ครบชั้นและก็คุณครูก็ไม่ครบตามเอกไม่มีความถนัดไม่พร้อมทุกอย่างซึ่งได้โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาช่วยเนี่ยทำให้เด็กได้เรียนรู้จากคุณครูยอดเยี่ยมระดับประเทศแต่ละสาขาวิชาเด็กได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานแล้วก็ได้รับสาระองความรู้มากมายครับ
1: ผลสำเร็จของครูนะคะถ้าพูดแล้วก็คือครูเนี่ยอยู่นิ่งไม่ได้มีการพัฒนาตนเองจากที่เคยอ้าวนักเรียนอ่านหนังสือมาสมุดมาไม่ได้แล้วเราต้องเปิดแผนเปิดอะไรก่อนว่าเราจะต้องเตรียมอะไรมั่งอย่างวันนี้เราต้องเตรียมใบงานเสริมท้ายชั่วโมงต้องเตรียมมาส่วนผลสัมฤทธิ์ของเด็กก็คือนักเรียนนี้ก็ผลการเรียนจะที่โรงเรียนจะดีขึ้นค่ะและเด็กเขาจะเก่งดีมีสุขเนี่ย3ตัวเราทำเก่งยังไงเด็กเขาได้มีโทรทัศน์ดู DLTV เขาจะมีสื่อดูเขาก็จะเป็นเด็กเก่งนะคะส่วนดีก็คือเขาได้รู้บทบาทของตัวเองว่าในขณะที่เราเรียน DLTV เราควรปฏิบัติตัวยังไงต้องร่วมกิจกรรมกับต้นทางไม่ใช่ปลายทางนั่งเฉยและต้นทางสอนไปนะคะมีสุขจะสังเกตได้เลยขณะที่เรียนเนี่ยเด็กเขาจะมีกิจกรรมถ้าเป็นชั่วโมงมีกิจกรรมร้องเพลงกิจกรรมอะไรออกกำลังเนี่ยเขาจะชอบสนุกสนานมาก
2: เพราะเด็กได้เรียน DLTV หรือโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเด็กมีความรู้แม่นยำแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายๆเป็นครูที่เฝ้าควบคุมก็คอยให้คำแนะนำสรุปบทเรียนแต่ละครั้งแล้วก็มีใบงานตรวจผลงานประเมินผลงานของเด็กเท่าที่ผ่านมาก็ดูว่าเด็กนั้นให้ความสนใจแล้วก็มีความรู้ดีขึ้นกว่าเดิมมากมายครับ
1: การเรียนจาก DLTV ถ้าพูดแล้วเราก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะคะให้มาถึงจุดนี้ได้การเปลี่ยนแปลงการศึกษาดีขึ้นเยอะเลยค่ะในกรณีที่โรงเรียนมีครูไม่ครบชั้นก็จะ DLTV นี่ก็จะช่วยได้เป็นครูที่ไม่ถนัดการสอนเรียนมาไม่ตรงเอกแต่ต้องมาสอนวิชานั้นๆก็อาศัยเนี่ยค่ะ DLTV มีส่วนช่วยคือท่านแบบว่าท่านเป็นยังไงทรงเล็งเห็นการศึกษาค่ะเพราะท่านรู้สึกว่าเหมือนท่านมองทางไกลว่าการศึกษาของเราเนี่ยสำคัญและจะท่านจะช่วยเหลือจากดูข่าวนะคะพอพักเที่ยงจะมีข่าวเกี่ยวกับโรงเรียนไกลกังวลท่านจะส่งเสริมเรื่องอะไรมั่งทางไกลกังวลเนี่ยจะบอกมีอยู่รุ่นหนึ่งค่ะก็เอาหนังสือคู่มือของไกลกังวลโรงเรียนไกลกังวลมาวางบนโต๊ะเขาก็ถามว่าครูคะในหลวงคุยอะไรกับเด็กนักเรียนหน้าปกในหน้าปกของหนังสืออ้าวก็เราก็บอกนักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนของโรงเรียนไกลกังวลลูกในหลวงท่านทรงมาเยี่ยมเพราะโรงเรียนไกลกังวลเนี่ยเหมือนตัวแทนของในหลวงลูกมาสอนหนังสือพวกเราเลยโอ้โหดีจังเลยหนูละรักในหลวงจังเขาบอกหนูละรักในหลวงจังเลยเขาจะพูดในลักษณะนี้ค่ะทางเราก็ปลาบปลื้มอะค่ะ

โรงเรียนวัดสวนแตงมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น567คนเรามีครูทั้งสิ้น23คนแต่ละห้องจะมีจำนวนนักเรียน30ถึง40คนโดยประมาณแล้วก็เป็นโรงเรียนขนาดกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1

0: วิชาเอกทางแก้ปัญหานี้เราจึงจัดกระบวนการเรียนการสอนทางไกลเฉลิมพระเกียรติเข้ามาช่วยเริ่มตั้งแต่การเรียนการสอนทางไกล DL TV แล้วก็เป็น DVD ท้ายที่สุดเราต่อยอดพัฒนามาเป็น e-learning ในการดั้มข้อมูลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วก็เอามาใส่ลงไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนแต่ละห้องเพื่อใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนของคุณครูสาเหตุที่เลือก e-learning เพราะมันจะต้องประกอบไปด้วยการเรียนการสอนที่ใช้สื่อใช้นวัตกรรมใช้วิธีการใช้รายละเอียดที่สูงขึ้นวิธีการและขั้นตอนในการที่จะให้คุณครูเข้าใจในส่วนนี้เราได้มีการประชุมชี้แจงการทำหน้าที่ของคุณครูเริ่มตั้งแต่การปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนครูได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมากเนื่องจากเรารู้ปัญหาเราสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการที่จะยกระดับพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดกลางซึ่งมีเด็กจำนวน30ถึง35ถึง40คนเราใช้รูปแบบ e-learning ให้สอดคล้องกับการพัฒนาการสอนของครูและก็นักเรียนโรงเรียนเรา
1: ซึ่งพอเราเข้ามาใช้เนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ใช่ไหมคะเด็กๆก็จะเอ๊ะอะไรคุณครูมีอะไรมาดูแทนที่อย่างสมมติว่าเราจะสอนวิทยาศาสตร์เนี้ยจะสอนเรื่องระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยคุณครูอธิบายยังไงเด็กก็มองไม่เห็นภาพเด็กก็ไม่เข้าใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้สื่อเข้ามามาฉายให้เขาดูเนี่ยครูไม่ต้องพูดมากเลยเด็กดูแล้วเด็กจะเข้าใจเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่จะทำให้เด็กสนใจให้เด็กอยากเรียนรู้มากขึ้นเราก็เลยเอาสื่อ e-learning เข้ามาใช้นะคะ
0: สำหรับวิชาที่สอนด้วย e-learning คือวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยที่เรามีครูไม่ตรงกับวิชาอื่นขั้นตอนการเรียนการสอนครูที่สอนในแต่ละชั้นในแต่ละวิชาจะต้องรู้หน่วยการเรียนรู้จะต้องรู้ถึงหัวเรื่องวิชาที่ตนเองจะต้องใช้สอนซึ่งคุณครูจะต้องมีแผนสำหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอนสำหรับกระบวนการเรียนของคุณครูที่เราได้มีการปรับเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือนักเรียนสิ่งที่เราเห็นได้ชัดที่สุดคือกระบวนการเรียนการสอนของคุณครูคุณครูจะใช้สื่อนวัตกรรมคุณครูจะจัดกระบวนการเรียนคุณครูจะมีการเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญและที่สำคัญที่สุดที่เราได้พบได้เห็นนั่นคือการใช้สื่อนวัตกรรมเข้ามาช่วย
1: โรงเรียนวัดสวนแตงเนี่ยมีนักเรียนค่อนข้างเยอะนะคะห้องหนึ่ง 3-40 คนตอนนี้เวลาที่เราทำกิจกรรม e-learning เนี่ยก็จะใช้วิธีแบ่งกลุ่มแล้วส่งตัวแทนกลุ่มมาเป็นคนเลื่อนบทเรียนหรือมาเป็นคนทำกิจกรรมอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้ชั้นเรียนทั้งชั้นนะคะแต่ขออาสาสมัครวันนี้ใครจะเป็นอาสาสมัครมาทำกิจกรรมตรงนี้โดยที่เขาจะเป็นคนมาคลิกเมาส์แต่เพื่อนๆในห้องช่วยกันตอบนะคะแล้วอาสาสมัครก็จะเป็นคนที่จะดำเนินกิจกรรมตรงนี
0: ้ตัวนักเรียนจะเรียนด้วยความสนุกเกิดกระบวนการเรียนการสอนอย่างแท้จริงนั่นคือเด็กที่ทำได้ชิ้นงานออกมาก็จะดีสมบูรณ์เด็กที่ทำไม่ได้ชิ้นงานที่ออกมาก็จะไม่ดีไม่สมบูรณ์ส่วนนี้คุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่การเรียนการสอนก็จะต้องมีการคอมเมนต์แล้วก็บันทึกหลังสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่จะต้องนำไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
1: อันนี้คืออะไรโอ้เช้านะอันนี้ล่ะเทลแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรลูกไม่ใช่มันคือตรงไหนของนกมันคือหางหางที่นี่หัวมันอยู่นี่เห็นไหมนี่มันเป็นหาง
0: และเราเข้าร่วมโครงการ BBL ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1ทำให้เราได้ปรับกระบวนการเรียนเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการทางด้านสมองทางด้านการเรียนแล้วก็ทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุดและครูของเราเข้ารับการอบรมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน BBLคุณครูที่ผ่านการอบรมจะนำเอาหลักการวิธีการตรงนี้มาประยุกต์มาปรับใช้กับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องและก็ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

0: สำหรับโรงเรียนเราได้จัดแพลนนิ่งในการดำเนินการเรียนการสอน BBL ออกเป็น5ตัวแปรตัวแปรแรกคือสนามตัวแปรที่2คือห้องเรียนตัวแปรที่3คือหนังสือเรียนตัวแปรที่4คือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของคุณครูและตัวแปรที่5คือสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้ BBL ประสบกับความสำเร็จและเราจะมีห้องที่ผลิตสื่อหรือเราเรียกว่า BRC B ในที่นี้คือ BBL R ในที่นี้คือ Resource C ในที่นี้คือ Center เราจะมีห้องที่เป็นศูนย์รวมของการผลิตสื่อเทคโนโลยีของโรงเรียนเราณเวลานี้เราจะผลิตสื่อใน4วิชาหลักคือภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษสำหรับความแตกต่างของกระบวนการเรียนการสอนในแบบเก่ากับแบบใหม่เท่าที่เราได้สังเกตเห็นจากการนิเทศกำกับติดตามแบบเดิมคุณครูเราจะสอนโดยยึดคุณครูเป็นศูนย์กลางแต่รูปแบบใหม่ที่เราจัดกระบวนการเรียนเปลี่ยนกระบวนการสอน BBL เราจะยึดเด็กเป็นสำคัญยึดเด็กเป็นศูนย์กลางโดยเราจะจัดกระบวนการเรียนการสอนต่างๆทั้งหมดที่มุ่งตรงไปสู่นักเรียน
1: ตีกรอบเพราะทำนองแล้วช่วยกันร้องให้พร้อมกันเอ้า
2: ตีกรอบวันเป็นสิบ
1: เอ้า
2: เ
1: อ
2: ้
1: า
2: เอ้
1: าโอ้โหเยี่ยมมากปรบมือหน่อยอ้าวแล้วคราวนี้ถ้าครูถามว่าช้างมีกระดูกสันหลังไหม
2: มี
1: มีงูมีกระดูกสันหลังไหม
2: มี
1: โอ้แล้วช้างกับงูมันเหมือนกันเหรอ
2: ไม่เหมือน
1: แล้วมันต่างกันตรงไหนอ่ะงูเลื้อยได
2: ้
1: ตัวยาว
2: ช
1: ้างมีขางูไม่มีขา
0: การกำกับติดตามนิเทศผลการเรียนการสอนโรงเรียนเราได้ตั้งคณะครูเพื่อออกนิเทศกำกับติดตามคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและท่านศึกษานิเทศให้คำชี้แนะ
3: จากการที่ทางสำนักงานเขตเนี่ยให้ความรู้ส่งเสริมเรื่องของสื่อการเรียนการสอนแบบ e-learning ให้กับโรงเรียนแล้วเนี่ยนะคะคุณครูเนี่ยก็นำความรู้ดังกล่าวพร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอนมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดีจากการที่ดิฉันได้มาตามและก็ทีมงานของสำนักงานเขตพื้นที่ได้มาติดตามเนี่ยพบว่าคุณครูเนี่ยได้มีการผลิตสื่อเพิ่มขึ้นอีกพร้อมทั้งใช้สื่อที่มีอยู่เนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านออกเขียนได้ในภาคเรียนแรกเลยค่ะ
4: ปอมาทอยที่ฟาทียออายาชออาชายาชา
0: ผลที่ออกมาคุณครูเราได้ปรับกระบวนการต่างๆทั้งหมดตามที่เราได้ประชุมชี้แจงการประชุมชี้แจงโรงเรียนของเราจะประชุมทุกวันอังคารในช่วงหลังโรงเรียนเลิก16นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อดูในส่วนที่เราจะต้องเสริมในการดำเนินงานในครั้งนี
5: ้เรื่องสนามค่ะผอ.สนามเนี่ยมันมีชำรุดอยู่นะคะเป็นห่วงว่าถ้าเกิดเด็กไปใช้สนามที่มันชำรุดอยู่เนี่ยมันจะเกิดอันตรายอะค่ะเราจะใช้เวลาตอนไหนที่จะไปซ่อมแซม
0: สำหรับสนามนะครับเรามีทั้งสิ้น19ฐานเราก็คงจะต้องดูแลเราจะมีคุณครูไปอยู่ประจำจุดในแต่ละฐานแล้วก็เราจะให้ท่านผู้ปกครองแล้วก็คณะกรรมการคณะครูแล้วก็นักเรียนได้ช่วยกันปรับนะครับณตรงนี้เราคงต้องอาศัยให้กับท่านผู้ปกครองได้มีส่วนช่วยในการดูแลแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาสนามเราทั้ง19ฐานสำหรับ e-learning และ BBL มีส่วนอย่างยิ่งในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของพวกเราจากสอบ ONET จากการสอบ National Test NT จากการสอบการอ่านในชั้นประถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่6เราจะสังเกตเห็นได้ว่าผลสัมฤทธิ์ของพวกเราอยู่ในระดับสูงอยู่ในระดับสูงกว่าระดับเขตพื้นที่อยู่ในระดับสูงกว่าจังหวัดและท้ายที่สุดเลยอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประเทศซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของคณะครูโรงเรียนเรา
6: ส่วนของผลการเรียนนะคะก็คือมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นค่ะทําให้เด็กอยากเรียนรู้คณิตศาสตร์จากที่เมื่อก่อนไม่อยากเรียนคณิตศาสตร์เลยแค่เห็นว่าอุ๊ยวิชาคณิตศาสตร์เขาก็เริ่มคําว่ายี้ใส่แล้วไม่อยากเรียนแต่ตอนนี้ก็คือเด็กๆอยากรู้อยากมาสัมผัสอยากได้รับรู้กิจกรรมใหม่ๆพอได้กิจกรรมใหม่ๆเนี่ยเด็กๆก็เรียนรู้ไปได้เรื่อยค่ะ
0: โรงเรียนของเรา ในการดำเนินงานตามโครงการนี้สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดคือท่านผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนของเราเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองที่อยู่ในเขตบริการหรือผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่นอกเขตบริการก็ตรงนี้คือส่วนหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจในการพัฒนาสถานศึกษาให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดสวนแตงของพวกเราโรงเรียนของเราจึงมีปรัชญาว่าเรียนที่โรงเรียนวัดสวนแตงต้องได้มากกว่าเรียนหนังสือเป็นปรัชญาของโรงเรียนเรา
7: ก็ดีนะฮะเพราะเขาก็เรียนดีฮะเรียนดีมาตั้งแต่ป.3 ป.4เขาก็เรียนดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็พบว่ารู้สึกว่าต่อไปอนาคตมันจะต้องยากกว่านี้ไหนจะ AEC ไหนจะอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คิดว่าถ้าเตรียมความพร้อมเด็กๆเขาก็จะมีโอกาสพอมัธยมเขาจะต้องไปเรียนที่ในจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเจอที่ยากกว่าอย่างเงี้ยเขาก็จะได้พัฒนาตัวเองได้
0: โรงเรียนเราส่วนมากเลย 50% จะเป็นครูที่อยู่ในท้องที่เป็นครูที่อยู่ในตำบลสวนแตงเป็นครูที่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี 100% คุณครูเขาจะทำงานร่วมกันโดยใช้ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการจัดกระบวนการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนกระบวนการสอนการจัดชั้นเรียนเราก็ดูตามความรู้ความสามารถและท้ายที่สุดของความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจคือการพัฒนาศักยภาพของเด็กของสถานศึกษาเราจะเสียสละแรงกายแรงใจส่วนแรงทรัพย์เราไม่เบียดบังคุณครูเราจะให้คุณครูมาด้วยใจทำด้วยใจพัฒนาด้วยกันในสิ่งต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะงานทางด้านวิชาการสำหรับโครงการเรียนการสอนทางไกลเฉลิมพระเกียรติคณะครูของเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นโครงการเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการจัดการเรียนการสอนทางไกลเฉลิมพระเกียรติจากโรงเรียนไกลกังวลส่วนนักเรียนก็จะได้รู้จากที่คุณครูดำเนินการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นโครงการที่พระองค์ท่านได้มอบได้ทำได้เสียสละได้ให้กับสถานศึกษาที่ขาดแคลนครูก็ต้องขอบคุณในน้ำพระทัยของพระองค์ท่านมาณโอกาสนี้ผมเหลือเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อีกเพียงแค่3เดือนเนื่องจากอายุจะครบ60จะต้องเกษียณอายุไปตามข้อกำหนดของทางราชการก็อยากจะฝากสิ่งที่เป็นผลงานเอาไว้ให้กับสถานศึกษาแห่งนี้นั่นก็คือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ประสบกับความสำเร็จให้เด็กเป็นเด็กที่ดีให้คุณครูเป็นครูที่ดีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงดลบันดาลใจให้เรามาอยู่จุดนี้แล้วก็ทำสิ่งนี้คือผอ.เรียนจบจากโรงเรียนวัดสวนแตงผอ.เป็นศิษย์เก่าที่นี่อยากจะกลับมาพัฒนาถิ่นเก่าให้ดีที่สุดในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดกับสถานศึกษาแห่งนี
8: ้จากก่อนๆนี้เด็กก็คือเรียนไปเขาก็เหมือนจะแบบเขาไม่สนุกสนานกับการเรียนเท่าไหร่ผลการเรียนก็ไม่ค่อยเท่าไหร่กับการที่เรียนแบบ BBL ผลตอบรับคือเด็กเขาสนุกสนานกับการเรียนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานำมาสอนนำมาให้ความรู้เขาต้องเป็นสิ่งที่แปลกใหม่เขาไม่เคยเห็นแล้วก็กระตุ้นให้เขาอยากรู้ให้เขาอยากเห็นขั้นตอนหรือกระบวนการในการสอนแบบ BBL ก็คือการสอนที่เน้นเกี่ยวกับการพัฒนาการสมองของเด็กๆนะคะขั้นแรกเลยเราก็ต้องมีขยับกายขยายสมองอันนี้เป็นอย่างไรอย่างเช่นสระอีเราจะขยับกายขยายสมองเด็กยังไงนะคะขั้นแรกเลยคือเราต้องให้เด็กได้ท่องบทกลอนนะคะทำท่าทางประกอบบทกลอนสระอีอย่างเช่นผีตัวดำนะคะคุณครูก็จะแนะนำก่อนว่าผีตัวดำท่องยังไงแล้วก็ใช้ท่าทางยังไงมีผีในห้องนี้ดูดีดีผีตัวดำผมยาวดูหน้าขำผีตัวดำจำให้ดีได้ไหมลูก
9: ได้
8: ทีนี้หันหน้าเข้าหาครูเราจะฝึกให้เด็กทำพร้อมกับคุณครูได้ท่องบทกลอนไปด้วยหลังจากเด็กทำได้แล้วนะคะก็ฝึกทำจากช้าช้าช้าช้าไปถึงเร็วนั่นคือการขยับกายขยายสมองหรือเบรนยิมนั่นคือขั้นแรกของการสอนแบบ BBL นะคะมีผีในห้องนี้ดูดีๆผีตัวดำผมยาว

0: ื่อกี้เราเรียนยิมเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาเรียนกันเราจะมาดูบทคล้องจองในบทกลอนเมื่อกี้คือผีตัวดำอ้าวนักเรียนอ่านตามคุณครูนะคะอ่านตามคุณครูนะพร้อมๆกันนะ1 2 3ผีตัวดำมีผีมีดูดีดีผีตัวดำขั้นที่2เราต้องใช้บัตรคำบัตรภาพละนะคะบัตรคำบัตรภาพเป็นยังไงอย่างเช่นเราจะใช้สระอีสอนเรื่องสระอีเราก็จะเอาแผ่นพับบัตรคำแผ่นพับปิดสระอีไว้แล้วก็เสนอพยัญชนะก่อนนะคะอย่างเช่นมออีมีด้านนี้เป็นมออีมีสระอีอยู่ข้างหลังเราก็จะเปิดสระอีขึ้นมาเด็กจะเห็นว่าสระอีอยู่ตรงไหนอยู่ด้านบนเด็กจะเห็นนะคะเป็นแผ่นพับนั่นคือสระอีนั่นคือแผ่นพับหรือว่าบัตรคำที่เราใช้สอนกันนะคะเมื่อกี้นี้เราเรียนบทกลอนเกี่ยวกับผีตัวดำคือสระอะไรลูก
1: อี
0: อ่ะทีนี้มาดูสระอีของครูบ้างแต่ก่อนจะรู้สระอีต้องรู้พยัญชนะก่อนตัวอะไรลูก
1: ตอ
0: เต่าเราก็อ่านว่า
1: ต
0: อสระอีเมื่อกี้อยู่ตรงไหน
1: ข้
0: างบนอ้าวมาแล้วเอาใหม่ตออีตีต่อไปณัฐพลครับตัวอะไรลูก
1: ว
0: อแหวนก็อ่านว่า
1: ว
0: อสระอีอ่านว่า
1: วออี
0: วีอ้าวต่อไปตัวอะไรเอ่ยปุ๊บ
1: ด
0: อเด็กก็อ่านว่า
1: ด
0: ดีแล้วก็ต่อไปจะใช้ชาร์จแผ่นชาร์จบทกลอนเมื่อกี้นี้เองคือบทกลอนผีตัวดำเด็กก็จะนั่งเป็นขึ้นวงกลมแล้วก็คุณครูจะอ่านให้ฟังก่อนเด็กก็นั่งฟังก่อนพอคุณครูอ่านให้ฟังเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะให้เด็กได้อ่านพร้อมๆเป็นขึ้นวงกลมพออ่านขึ้นวงกลมเรียบร้อยแล้วทีนี้คุณครูก็จะเน้นไปตรงสระอีสระอีชี้ให้เด็กดูว่าตรงไหนลูกที่เป็นสระอีทีละคำละคำเด็กจะได้เห็นว่านี่คือสระอีนะคะตรงนี้มีไหมลูก
1: มี
0: ตรงนี้มีไหมคะ
1: มีอ
0: ยู่ตรงไหน
1: บ
0: นดอเด็กจันทร์คล้ายเพ็ญชัดเรียบร้อยแล้วเด็กก็จะไปอ่านเป็นคู่จากหนังสือก็อ่านได้สองคนอ่านใครอ่านไม่ได้ก็แนะนำกันแล้วก็ทีมอ่อนได้สองคนแล้วก็ไปอ่านลายบุคคลคนเดียวทีนี้หลังจากใช้แผ่นชาร์จแล้วก็จะเสนอประสบการณ์ใหม่ๆเนื้อหาแล้วก็กิจกรรมที่มันแปลกใหม่เทคนิคการสอนที่แปลกใหม่ให้กับเด็กๆเด็กๆเขาก็จะตื่นเต้นกระตุ้นความสนใจให้เขาได้อยากจะเรียนอุ๊ยอันนี้มันคืออะไรอยากรู้อยากเห็นอยากจะเรียนทุกขั้นตอนเลยและพอต่อไปแล้วเราก็ฝึกซ้ำเพราะเด็กๆเนี่ยสมมติเด็กป.1เนี่ยเขาจะต้องจักง่ายไปหายากค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบร้อนไม่ได้เด็กป.1 นะคะจากการเรียนสระอีเมื่อกี้นี้ก็จะมีการเล่นเกมเขาเรียกว่าเกมบิงโกก็คือคำที่ใช้ในสระอีและสระอาที่เขาได้เรียนผ่านมาแล้วอย่างเช่นคำว่าผีมาอีกาตาสีเขาก็จะเริ่มเล่นละโดยการมีแผ่นเกมบิงโกและมีฝาขวดอะไรก็แล้วแต่เอาฝาเบี้ยไปวางบางคนที่อ่านไม่ได้ก็เห็นอุ้ยนี่คือตาสีนะหรือแล้วก็พอการเล่นเสร็จเขาก็จะการเล่นเกมบิงโกนั่นแหละค่ะเป็นแนวเดียวกันพอใครได้บิงโกก่อนก็ตะโกนขึ้นมาเลยว่าบิงโกเด็กก็ดีใจและตัวเองเล่นชนะนั่นคือการเล่นเกมในสุดท้ายของการเรียนการสอนอีกขั้นหนึ่งก็ได้ค่ะอ้าวคำแรกคำว่ากีฬากีฬาอยู่ไหนว่ากีฬากีฬาเจอยังกีฬาคำที่สองนะอีกา
1: อ
0: ีกาโอ้อีกาอยู่ไหนไหนเออต่อไปคำที่สามดูที่ใครจะบิงโกก่อนโต๊ะไหนบิงโกพูดดังๆเลยนะฝาชีฝาชีอ้าวตอนนี้ถูกต้องเอาพูดดังๆพร้อมกัน
1: บิงโก
0: และสุดท้ายต้องจบที่ใบงานที่สนุกสนานน่าทำมีการระบายสีเป็นการฝึกทักษะเด็กในขั้นสุดท้ายของการเรียนเนื้อหาแต่ละเรื่องค่ะนี่คือขั้นตอนของการสอนแบบ BBL ค่ะเดี๋ยวให้หนูเขียนตามรอยอ้าวลงมือลูกเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามเลยนะคะอ้าวลงมือทำงานได้ลูกต่างคนต่างทำของตัวเองนะคะ

0: ในการสอนหลายๆวิชาแบบ BBL ส่วนมากแล้วขั้นตอนการสอนจะคล้ายๆกันขั้นแรกขยับกายขยายสมองก็เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าแต่ละวิชาในเนื้อหาแต่ละวิชานั้นเขาแตกต่างกันอย่างไรจุดเด่นและข้อดีของการเรียนการสอนแบบ BBL ก็คือเด็กเขาได้เรียนแบบอยากรู้อยากเห็นเรียนแล้วสนุกสนานได้ลงมือปฏิบัติไม่เครียดกับการเรียนแล้วก็ไอ้การที่คุณครูจัดทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาเป็นการจัดเกี่ยวกับสมองของเขาทั้งหมดเลย
1: ตกตอนเย็นไปนะคะเขาจะเล่าให้ฟังว่าตอนเช้าเนี่ยจะมีการเข้าฐานของ BBL ก็คืออย่างลูกของหนูกรณีของลูกของหนูคือแบบเขาเป็นคนเด็กที่ว่ากล้ามมือเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงแต่ถ้าไปเล่นของฐานของ BBL ปุ๊บกล้ามมือเนื้อเขาแบบจะแข็งแรงได้มากขึ้นค่ะคือเจอกับตัวเองนะคะรู้กับแบบแม่คือเมื่อก่อนเนี่ยเขียนหนังสือไม่ค่อยเก่งทำกันบ้านแล้วจะปวดมือมากแต่พอทุกเช้าจะต้องมาเข้าฐานเนี่ยค่ะกล้ามมือเนื้อเขาแข็งแรงมากแล้วเรื่องสมองดีมากค่ะเรียนดีขึ้นเยอะเลยอันนี้ยอมรับเลยนะคะว่าเจอกับตัวเองกล้ามมือแบบปกติต้องให้เรียนตลอดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วค่ะเพราะเขาจะต้องไปโหนช่วยกล้ามมือเนื้อได้เยอะเลยค่ะ
0: ความแตกต่างของการสอนแบบเดิมกับการสอนแบบ BBL นะคะแบบเดิมเนี่ยบางทีสมัยก่อนเราจะสอนก็เอาตัวหนังสือมาวางเล่มนึงสระอีแล้วก็เรียนตามหนังสือเด็กก็ชี้อยู่ตรงนี้หนังสือนี่แหละตัวเล็กๆในหนังสือนะคะแต่เดี๋ยวนี้แบบ BBL เรามีสื่อที่เห็นชัดเจนแผ่นชาร์ตตัวใหญ่ๆรูปภาพตัวใหญ่ๆมองเห็นชัดๆแล้วก็มีสื่อที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเด็กก็แปลกใหม่ในสิ่งที่เขาจะเรียนกับที่เขาได้เรียนแต่หนังสือชี้แต่หนังสือตัวเล็กๆอ่านแต่หนังสือตัวเล็กไม่เห็นอะไรเลยห้องเรียนก็สีดำมั่งน้ำตาลมั่งสีที่ไม่สดใสไม่น่ามองกับปัจจุบันนี้สีโต๊ะก็เป็นสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูโต๊ะก็สวยแล้วนะคะแล้วก็บอร์ดตามห้องก็จะเป็นสีสันที่ดูสบายตาเย็นตาที่สมองเขารับได้ไม่ใช่สีที่มันสมองเขารับไม่ได้เขาเครียดกับการเรียนไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องเป็นสิ่งที่สมองเขารับได้สมองเขายินดีที่เขาจะเรียนอยากจะรู้อยากจะเรียนและตัวหนังสือก็เป็นสีน้ำเงินพยัญชนะก็เป็นสีแดงเด็กก็จะเห็นชัดเห็นความแตกต่างนะคะอันนี้คือการสอนแบบ BBL ห้องเรียนก็จะมีสื่อห้อยเต็มไปหมดเลยแขวนเต็มไปหมดเลยหลังจากเรียนเสร็จแล้วสมมติว่าสระอีเขาเรียนเรียบร้อยแล้วคุณครูจะไปแขวนไว้โชว์ไว้เขาดูนี่คือสระอีนะที่หนูได้เรียนแล้วเขาก็จะอ่านเขาก็จะเห็นเขาก็จะได้ฝึกบ่อยๆเขาได้อ่านบ่อยๆแล้วก็ใบงานเมื่อเด็กๆทำเรียบร้อยแล้วคุณครูก็จะแขวนโชว์นะคะแขวนโชว์ทุกคนเลยแขวนโชว์จะสวยหรือไม่สวยจะดีเท่าไหนโชว์หมดเลยทำไมต้องโชว์ทุกคนบางคนเขาก็ทำไม่สวยนะคะแต่เราก็ต้องโชว์เขาก็โอ้ของเราสวยนี่นาเขาก็คิดของเขาสวยนั่นแหละแล้วก็เปรียบเทียบด้วยเอ้ยของเพื่อนดีกับเราเขาก็เปรียบเทียบของตัวเองเป็นอย่างไรเขาอาจจะไปเปลี่ยนแปลงของตัวเองให้ดีเหมือนเพื่อนก็ได้แล้วก็ตัวเองอาจจะไม่สวยแต่ก็ได้โชว์ก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำพอเรียนครั้งต่อไปเขามีใบงานมาให้ทำเขาก็อยากจะทำในสิ่งที่เขาเรียนจำนวนนักเรียนสมมติโรงเรียนเราเนี่ยวัดสนแตงเนี่ยเด็กประมาณ30กว่าถึง40บางห้องมีประมาณ4ห้องที่40กว่าก็มีปัญหาบ้างแต่ครูต้องลงรายละเอียดไปเยอะๆนะคะต้องเหนื่อยหน่อยนะคะกับการที่มีเด็ก5คน10คนโอ้เงียบๆนะคะทีนี้เด็กเยอะๆแล้วเดี๋ยวเด็กนี้สมัยใหม่เขาเด็กเขาพูดเก่งพูดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นครูต้องควบคุมในสิ่งที่เขาออกนอกลู่นอกทางเราต้องคุมให้เขาอยู่นะคะแล้วก็การเรียนก็ต้องมีกิจกรรมที่กระตุ้นให้เขาได้สนใจมาอยู่จุดที่กำลังเรียนนะคะแต่ถ้าเราไม่มีจุดที่เขาสนใจเนี่ยเขาก็จะออกไปละเขาจะออกไปนอกเรื่องการเรียนละทีนี้เราก็จะเหนื่อย
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณภัชนกเกตคงหนูเรียนอยู่ชั้นป.1/1ชอบเรียนวิชาภาษาไทยกับครูสุรีค่ะเพราะหนูชอบร้องเพลงด้วยค่ะแล้วก็ได้เล่นด้วย
0: ผลตอบรับของการเรียนการสอนแบบ BBL นะคะนักเรียนส่วนมากขั้นแรกเลยเห็นชัดๆเลยเขาสนุกเขาสนานนะคะจากการเรียนในขั้นตอนต่างๆแล้วก็เข้ามาในห้องสีสันสวยงามงานสื่อแต่ในห้องเต็มไปหมดเลยเด็กเขาก็สนใจเขาก็อยากจะมองแล้วก็การเรียนรู้เขาก็จะตามออกมามีกิจกรรมที่เขาได้ร่วมเป็นกลุ่มเป็นบุคคลเขาก็สนุกสนานเขาก็รับในสิ่งที่เราสอนด้วยก็ทำให้ผลการเรียนของเขาเนี่ยขยับขึ้นมานะคะจากสมมติว่าน้อย 60% ที่

0: ที่เขาได้ก็ขึ้นมาเป็น80ขึ้นมา 20% ผลก็ได้แล้วนะคะจากที่เราสอนมากับเด็กมาสมัยก่อนนู้นเขาบางทีปีนึงเนี่ยจะมีตกซ้ำชั้นนะคะเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ค่อยได้มากเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยน้อยสักก็มีสักคน2คนที่เขาสมองเขาช้ากว่าเพื่อนเขาจึงไม่ได้แต่ถ้าคนอื่นสมองเขาพอไปได้เขาสามารถไปได้ในสิ่งนี้นะคะอันนี้ผลตอบรับจากนักเรียนนะคะเขาสนุกสนานมากในการเรียนพอเวลาคุณครูสอนเนาะให้ออกมาติดแผ่นแม่เหล็กสมมุติว่าสระอีเงี้ยคุณครูให้ติดอ้าวใครจะมาติดคำว่าผีมั่งอ้าวผีมีตัวอะไรมั่งลูกมีผอสระอีเขาก็แย่งกันมาเลยจะเอาผอพึ่งมาติดจะสระอีมาติดอันนี้คือผลตอบรับที่เขาอยากเขากล้าแสดงออกจากเมื่อก่อนเขาไม่กล้าเขากลัวเขากลัวอุ๊ยจะถูกหรือเปล่าจะผิดหรือเปล่าผิดไม่เป็นไรเราแก้ไขเขาผิดให้เพื่อนมาช่วยนั่นคือสิ่งที่เขากล้าที่จะแสดงให้เพื่อนเห็นว่าเราทำได้นะแต่เขาไม่รู้หรอกว่าเขาทำได้นิดเดียวแต่ออกมาแล้วเราก็มาแก้ไขสิ่งที่ไม่ถูกเราให้เพื่อนไปแนะนำเพื่อนแนะนำแล้วเราต่อเราเสริมเราสรุปจากที่เพื่อนทำไม่ถูกต้องแล้วเขาก็จะรู้ในสิ่งที่ถูกนั่นคือความกล้าความสนุกสนานที่เขาจะกล้าในการแสดงออกค่ะ
1: ตอนเย็นเขาจะไปเล่าให้ฟังทุกวันเลยว่าวันนี้ได้เข้าฐานเล่น BBLแต่กระบนว่าเหนื่อยแต่เหนื่อยแต่ก็เล่นได้ชอบเล่นพอลูกสาวจะลูกชายจะชอบเล่นเป็นบางฐานพอเรียนไปแล้วการพัฒนาของเขาเนี่ยจะดีขึ้นทำให้เด็กคล่องตัวมีความกระฉับกระเฉงในร่างกายและสมองก็พัฒนาค่ะ
0: ขั้นแรกเลยความสุขที่เราเห็นเด็กๆของเราเขาเรียนอย่างสนุกสนานตื่นเต้นอยากรู้อยากเห็นเราเห็นหน้าเขายิ้มเราก็สอนอย่างมีความสุขแต่ก่อนที่เราจะมีตรงนี้ได้เราเหนื่อยในการสร้างสื่อต้องมานั่งคิดว่าเราจะใช้อะไรดีกับเด็กเนื้อหาเรื่องนี้เราต้องคิดเหนื่อยบางทีเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดต้องนั่งคิดจะทำอะไรวันจันทร์นี้เราจะสอนเรื่องอะไรเราเข้าปีแรกๆเราต้องค่อยๆ คิดขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเหนื่อยแต่สิ่งที่เหนื่อยนั้นมันผลตอบแทนมากับเรายังไงเด็กอ่านออกเขียนได้สนุกสนานกับการเรียนผลงานออกมาโอ้โหน่าภูมิใจมากแล้วก็ที่สุดท้ายคือป.6นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี6ของเราผ่านโอเน็ต3ปีซ้อนจากที่เราไม่ผ่านเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาถึง 7-8% ตอนนี้3ปีซ้อนเราผ่านโอเน็ตมาแล้วค่ะระดับป .6 นะคะสิ่งที่เราภูมิใจมากที่สุดที่เรามาเป็นครู BBL ประมาณ 3-4 ปีที่เราสอนมานี้

0: สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลแบบ e-learning นะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของครูเป็นอย่างมากนะคะจากเดิมที่เราเคยสอนกับกระดานดำกับช็อคเลอะๆแล้วก็วางทิ้งไปซะแล้วเราหันมาใช้คอมพิวเตอร์นะคะมีภาพสวยๆให้เราดูมีสื่อมากมายเด็กๆ เองเขาก็สนใจเขาก็สนุกกับการเรียนก่อนที่จะสอนด้วย e-learning นะคะอันดับแรกเลยก็คือเราจะต้องศึกษาหลักสูตรแล้วก็สาระหลักๆของวิชาที่เราจะสอนนะคะแล้วเรามีสื่อ e-learning อะไรบ้างครูเนี่ยสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะสอนเด็กๆเรื่องร่างกายของเด็กๆเราจะต้องดูว่าเนื้อหาเนี่ยสมมุติว่าวันนี้เราจะสอนเรื่อง My Body เนี่ยสื่อที่ครูมีเนี่ยที่เป็น e-learning เนี่ยจะเอามาใช้ในบทเรียนนี้เนี่ยมีไหมถ้าไม่มีเราอาจจะต้องสร้างขึ้นมาเองนะคะพอเราดูแล้วว่าเรามีสื่อที่เหมาะกับเนื้อหาของเราแล้วตอนนี้ก็ต้องมาดูอีกว่ากิจกรรมต้องวางแผนว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยกิจกรรมที่เราจะจัดให้ครบ1ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะคะGood afternoon. How are you?
1: I'm fine. Thank you. And you?
0: Fine. Thank you. Sit down. ในชั่วโมงของครูเนี่ยครูก็สอนอยู่ชั้นป.2 อ่ะนะคะก็จะเริ่มคือตอนแรกเนี่ยเราจะต้องเก็บเด็กก่อนเพราะว่าเด็กๆป.2 เนี่ยค่อนข้างซุกซนนะคะอันดับแรกเลยค่ะเด็กๆจะชอบเรื่องของการออกกำลังกายเราก็จะมีการขยับกายขยายสมองหรือเบนยิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าของครูเนี่ยก็จะเอาเพลงที่เกี่ยวกับเนื้อหาในวันนั้นอย่างสมมติจะสอนเรื่อง My Body เนี่ยครูก็จะใช้เพลงที่เกี่ยวกับร่างกายของเขาก็คือเพลง

0: head and shoulder ก็เอามาให้เด็กเขาร้องแล้วก็ทำท่าแต่ตรงเนี้ยครูเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงไม่เก่งก็จะใช้สื่อเราจะเอาเพลงมาเปิดให้เด็กแล้วเด็กเขาก็จะออกกำลังกายทำท่าทำทางไปตามเพลงนะคะนักเรียนคะวันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาขยับกายขยายสมองกันหน่อยเร็วอ้าว please stand up เร็ว stand up Are you ready?
1: Yes!
0: Okay.

0: พอหลังจากจบเพลงแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาของ e-learning ที่เราก็ครูจะเปิด e-learning ให้เด็กดูนะคะแต่ใน e-learning เนี่ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือว่าเราจะได้เสียงได้สำเนียงจากเจ้าของภาษาจริงๆใช่ไหมคะให้เด็กฟังแล้วก็พูดตามให้เขาออกเสียงตามอันนี้คือส่วนของเนื้อหาเดี๋ยวนักเรียนฟังแล้วพูดตามนะคะเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าอะไรนะ This apple tastes good ไปนะคะ
1: I see a bird
0: I can see a bird แอนดี้เห็นอะไรคะเห็นอะไรเห็นนกหนึ่งตัวนะคะเมื่อให้เด็กดูบทเรียน e-learning จบเนื้อหาแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมีเรื่องของกิจกรรมใน e-learning เราเนี่ยองค์ประกอบใหญ่ๆของ e-learning ก็คือจะมีเรื่องของเนื้อหาแล้วก็จะมีส่วนของการฝึกนะคะก็จะเป็นกิจกรรมให้เด็กฝึกออกเสียงหรือทำความเข้าใจกับคำศัพท์ใหม่ๆที่เขาเจอในบทเรียนนี้นักเรียนเห็นภาพกี่ภาพลูกกี่ภาพ3ภาพภาพที่1ภาพอะไรเอ่ย
1: จม
0: ู
1: ก
0: ภาพนี้ล่ะ
1: ลาย
0: นิ้วเท้านักเรียนเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาแล้วรูปที่หนึ่งใครจะตอบให้คุณครูมาไปเล่มาลูกไปเล่มาดูซิว่าจะถูกไหม
2: Nose
0: ถูกต้องตบมือให้ไปเล่หน่อยภาพที่สองมาละมาอยู่ไหนดูซิคำไหนไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกแปลวตกแตกไปเลยเมื่อเราให้เขาทำซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำเขาก็จะจำคำศัพท์นั้นได้นะคะพอเสร็จกิจกรรมตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมาสู่ขั้นตอนของสรุปเนื้อหาว่าวันนี้ที่เขาเรียนไปเนี่ยเขาเข้าใจไหมโดยการที่ครูเนี่ยจะมีใบงานมาให้เขาทำก็คือแจกใบงานทุกคนเสร็จก็เหมือนกับว่าเราสรุปแล้วว่าที่หนูเข้าเรียนมาในวันนี้หนูเข้าใจไหมคำศัพท์คำนี้หมายถึงอะไรก็จะทำอยู่ในใบงานแล้วก็ให้เขาทำใบงานเสร็จก็จะส่งเข้ามาให้คุณครูครูก็จะตรวจให้ถ้าใครไม่ถูกอะไรเงี้ยก็จะแก้ไขให้ครูก็จะเดินดูเขาอันนี้คืออะไรบีกบีกลูกบีกแปลว่าจะงอยปากใช่ไหมถ้าปากของเราเรียกอะไร
3: เมา
0: ส์ปากของเราเรียกว่าเมาส์แต่ถ้าปากของนกไม่ใช่เมาส์นะลูกเป็นบีกนะคะวิชาที่โรงเรียนวัดสวนแตงจัดสอนแบบ e-learning นะคะก็ทุกสาระวิชานะคะทำไมเราถึงทำเพราะว่าทุกวันนี้สื่อเทคโนโลยีเนี่ยมีเข้ามามากมายเลยโรงเรียนก็ไปศึกษาดูแล้วมันเป็นสื่อที่น่าสนใจแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยน่าจะกระตุ้นให้เด็กเกิดการอยากที่จะเรียนรู้ก็เลยลองเอาเข้ามาใช้ในโรงเรียนนอกจากนี้เราก็ยังมีสื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต1เนี่ยจัดเตรียมไว้ให้โรงเรียนก็จะไปเอาข้อมูลตรงนั้นมาแล้วก็เอามาลงไว้ในเครื่องของเราเพื่อให้คุณครูได้ใช้นะคะก็เกือบทุกสาระค่ะที่ทางไกลกังวลได้ออกอากาศไว้นะคะเราก็จะเอามาใช้เป็นบางชั่วโมงเพราะว่าของเราเนี่ยเราจัดเวลาเรียนไม่ตรงกับทางไกลกังวลนะคะเราก็จะใช้ไกลกังวลเนี่ยเป็นสื่อ e-learning อีกชนิดหนึ่ง
4: สื่อบางส่วนเราต้องใช้ e-learning อย่างเช่นบางอย่างที่สื่อที่เรามองไม่เห็นอย่างระบบไหลเวียนของเลือดเราจะมีสื่ออยู่ส่วนหนึ่งคือเป็นหัวใจจำลองนะคะหัวใจจำลองที่อยู่ในห้องศูนย์สื่อวิทยาศาสตร์เราก็อธิบายส่วนนั้นส่วนการเดินทางของเม็ดเลือดบางครั้งเราต้องใช้ e-learning เพื่อที่ว่าพอ e-learning คือระบบอิเล็กทรอนิกส์เขาจะเอาสื่อในส่วนนั้นมาเปิดให้เด็กดูเด็กก็จะเห็นว่าเม็ดเลือดเดินทางจากเข้าหัวใจห้องนี้ไปห้องนี้ไปปอดไปร่างกาย อย่างนี้ค่ะคือจะเพิ่มในส่วนที่เด็กไม่สามารถมองเห็นได้ e-learning จะช่วยเสริมตรงนี้ให
0: ้ปัจจัยสำคัญของการสอนด้วย e-learning นะคะอันดับแรกเลยค่ะเรื่องของอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ห้องเรียนอุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยก็มีคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็มีจอทีวีแต่นี้จอทีวีเนี่ยเราจะติดจอไว้ในระดับสายตาของเด็กพอดีเพื่อให้เขาได้มองแบบโดยที่ไม่ต้องบังคับตัวเองว่าต้องมองเขาให้มองไปนอกจากอุปกรณ์แล้วเนี่ยก็คือครูผู้สอนนะคะครูผู้สอนนี่ก็มีส่วนสำคัญมากตรงที่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะไปเปิดสื่อแล้วก็เดินไปไหนก็ได้อย่างนั้นไม่ใช่ค่ะครูต้องมีบทบาทต้องอยู่กับเด็กต้องคอยชี้แนะอย่างบางเนื้อหาบางตอนเขาอธิบายมาแล้วแต่เด็กอาจจะไม่เข้าใจครูสามารถที่จะหยุดสื่อตรงนั้นแล้วครูก็เสริมอธิบายเสริมเติมเต็มให้เด็กนะคะตอนนี้เรารู้แล้วมีอวัยวะกี่อย่างที่เรารู้แล้ว4อย่างไหนคำแรกคือคำว่าลิ้นนะคะลิ้นสะกดสิลูกลิ้นในส่วนของครูเองเนี่ยนะคะการที่จะสอนภาษาเด็กเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันเพราะว่าครูเนี่ยไม่ได้จบเอกอังกฤษมาโดยตรงนะคะแต่ต้องมาสอนวิชาภาษาอังกฤษเพราะนั้นเนี่ยจึงใช้ e-learning เนี่ยเข้ามาช่วยในการฝึกออกเสียงหรือเรื่องของสำเนียงตรงนี้แต่ว่าตัวครูเองเนี่ยก็คือพร้อมที่จะเรียนรู้ไปกับเด็กๆด้วยเราจะเรียนรู้ไปกับเขาเล่นไปกับเขาให้เขารู้สึกว่านี่ไม่ใช่การเรียนนะแต่ว่าเรากำลังมาทำกิจกรรมร่วมกันคุณครูก็มาเล่นกับหนูหนูก็เล่นกับครูแต่เราจะคุยกันเป็นภาษาต่างประเทศให้เขารู้สึกคุ้นเคยเหมือนกับว่าครูกับนักเรียนเนี่ยตอนนี้เป็นเพื่อนกันนะเรามาทำกิจกรรมด้วยกันมาเรียนรู้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเราเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไม่เขินไม่อายกล้าที่จะพูดกล้าที่จะออกเสียงตรงนี้ค่ะโอ้รูปแรกอะไรเนี่ยรูปแรกอะไรเอ่ยใครรู้แล้วไปเล่ไปเนี่ยให้ไปเล่อีกแล้วโอ้อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมลองดูซิใช่ไหมเก่งมากตรงนี้ถือว่าเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ในระดับที่เราไม่จำเป็นต้องสอนเขาใช่ไหมคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเด็กๆที่เขาผ่านกระบวนการเรียนแบบนี้เขาจะเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองเมื่อเขาไปเรียนบทเรียน e-learning ไปเจอบทเรียนอื่นๆเขาก็จะสามารถที่จะไปได้เป็นสเต็ปไปค่ะ
5: ก็ดีค่ะชอบแล้วก็มันทำให้เห็นพัฒนาการของลูกเราได้ชัดเลยเด็กจะแบบมีพัฒนาการที่ดีขึ้นจะไม่งี่เง่าไม่งองแงเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะชอบมาค่ะ
0: วิชาที่สอนโดยใช้ e-learning เนี่ยต่างจากการสอนแบบเดิมก็คือว่าในอดีตเนี่ยถ้าครูสอนภาษาอังกฤษถึงเวลาปุ๊บครูก็ไปถึงก็กางหนังสือใช่ไหมคะสอนเด็กไปตามนั้นเด็กก็ฟังครูไปฟังมั่งไม่ฟังมั่งพอเรามาใช้ e-learning เนี่ยทุกคนใจจดใจจ่ออยู่กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นบนจอเพราะฉะนั้นเนี่ยครูสอนง่ายขึ้นเด็กให้ความสนใจอยู่กับบทเรียนมากขึ้นใช้ให้เวลากับเรามากขึ้นตรงนี้แล้วเด็กก็จะได้สนุกสนานไม่ใช่การเรียนที่น่าเบื่อ e-learning เนี่ยช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานทั้งของครูทั้งของเด็กเองครูก็สอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในบางเรื่องครูก็อาจจะรู้ไม่ลึกซึ้งแต่บทเรียน e-learning เนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่ชัดเจนลึกซึ้งถูกต้องใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเองเนี่ยก็คือได้เรียนรู้จากสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็จะเหมือนว่ามันจะมีขั้นตอนที่จะช่วยให้เด็กเนี่ยอยากรู้เพิ่มเติมอยากจะไปทำกิจกรรมต่อจากบทเรียนบทที่1ต่อไปบทที่2ไปถึงขั้นความรู้สูงสุดเนี่ยตรงเนี้ยเป็นการเพิ่มศักยภาพทำให้เด็กใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพิ่มขึ้นอยากที่จะเรียนรู้บทเรียนต่อไปว่าใน e-learning เนี่ยมีอะไรต่างจากบทเรียนบทแรกไหมอะไรเนี่ยค่ะ การที่เราใช้ e-learning เข้ามาจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กเนี่ยนะคะมันช่วยให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นส่งผลให้กับผลการทดสอบระดับชาตินะคะอย่าง O-NET ของที่โรงเรียนเนี่ยจากเดิมเลยเนี่ยเราไม่ได้รับการรับรองจากในการประเมินภายนอกรอบ3เพราะผลการเรียนเราค่อนข้างต่ำจนกระทั่งเรามาปรับปรุงใช้ระบบการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกลเฉลิมพระเกียรตินะคะส่งผลให้ผลการสอบ O-NET ของเราดีขึ้น3ปีซ้อนค่ะที่เราทำคะแนนได้สูงระดับประเทศเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่โคโรพลาสต์ค่ะโคโรพลาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าinter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุ่มค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non-Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏ

ค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่า Kelvin Cycle หรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการ Cyclic Electron Transfer ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบ Photo System 1ค่ะระบบ Photo System 1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะครับไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า Reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพล็กซ์ค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า Cyclic Electron Transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ Photo System 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ Photo System 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า Reaction Center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ Reaction Center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ Light Reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 Cyclic Electron Transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1ครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับ Ribulose นะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphoglycerate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphoglycerate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphoglycerate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphoglycerate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin

ไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือไซคลิกนะคะอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์โปรดักต์กระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์โปรดักต์นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์ครีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอาจารย์โทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการนี้นะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์

ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
3: นักเรียนทำความเคารพ
4: ขอบคุณครับคุณครู
5: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
3: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
5: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์นะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
3: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
5: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
3: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะนะ
5: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหสวนอันสอนฐานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
5: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาตองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
5: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็นร้อยกิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
3: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
5: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
3: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
5: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
6: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
1: สวัสดีครับ
3: ใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
6: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
5: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่าฉ ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะ
5: นั่นไงนั่นไง

0: ระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
1: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 นและนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
2: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
1: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
0: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
1: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
0: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมา
3: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
1: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
0: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
1: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งแรกๆที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
2: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
0: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
1: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: คล้อยเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
1: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะ

0: จากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
1: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
1: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
3: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: ครับ
4: ครับครับ
3: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
5: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนอย่าลักลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
5: ฮะ
4: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงลอยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่สองข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน Free Body Diagram ว่าเป็นแรง N ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง N คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง N แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ Free Body Diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณา

แค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่ารีแอคชั่นของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดรีแอคชั่นดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัวรีแอคชั่นนี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็นรีแอคชั่นของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรงรีแอคชั่นกันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็นรีแอคชั่นมาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าว
สุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างหนึ่งก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ว่าโลกอนาคตคือโลกที่จริงๆน่าตื่นเต้นมากขึ้นในมุมหนึ่งในเชิงบวกน่าสนใจมากขึ้นเต็มไปด้วยโอกาสแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนการเปลี่ยนแปลงมันเร็วขึ้นเพราะเทคโนโลยีมันมีมากขึ้นสิ่งที่ตามมาอีกอันหนึ่งก็คือความไม่แน่นอนที่มีมากขึ้นแน่นอนการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นนั่นหมายความว่า

0: แต่ละคนในอนาคตจะต้องปรับตัวได้เร็วขึ้นมีทักษะในการคิดในการวิเคราะห์ในการที่จะตอบโจทย์ต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับแน่นอนการศึกษาก็คงต้องปรับตัว
1: เมื่อโลกต้องเผชิญกับความท้าทายในแบบฉบับของ Google World โลกที่เปลี่ยนแปลงไวไม่แน่นอนซับซ้อนและคลุมเครือคืออีกโจทย์สำคัญของภาคการศึกษาที่ต้องข้ามเส้นของความท้าทายและความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได
2: ้นี่การศึกษาที่เปลี่ยนไปเนี่ยหรือโลกที่เปลี่ยนไปเนี่ยเด็กของเราจะต้องเป็นผู้สร้างความรู้ได้ด้วยตัวเองนะคือไม่ใช่เป็นผู้ตามความรู้ที่คนอื่นเขาหาให้แล้วตัวเองรอเหมือนลูกนกที่รอป้อนปัญหาระบบผลิตครูของเราเนี่ยเรายังเชื่อว่าความรู้การสอนหนังสือคือการบอกความรู้ไม่ใช่การถามให้เด็กคิดเองการถามคือการโค้ช
3: หนูต้องอธิบายว่าหมายเลขแต่ละหมายเลขเนี่ยมันบ่งบอกถึงวัตถุจักรนะคะ
2: ชุดความรู้เดิมๆที่ถูกใช้ก็ยังถูกใช้อยู่ในการพัฒนาครูไปไม่ทันการเปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างเช่นเราต้องการครูที่เป็นโค้ชแต่ว่าเราไม่มีการผลิตครูที่ตั้งคำถามเป็น
1: งานวิจัยทั่วโลกต่างให้ความเห็นตรงกันเลยว่ากลไกสำคัญของการพัฒนาการศึกษาที่เข้าถึงตัวผู้เรียนมากที่สุดอันดับแรกเลยก็คือครูผู้เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้ของเด็กเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดแต่วันนี้การศึกษาทั่วประเทศไทยพร้อมมากแค่ไหนกับการพัฒนาและส่งเสริมครูให้อยู่กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที
4: ่เราจะพยายามแก้ปัญหาด้วยการหานวัตกรรมใหม่ๆหานโยบายใหม่ๆมายังไงก็แล้วแต่ปัญหามันก็ยังคงวิ่งมาสู่จุดเดิมแต่เราลองจินตนาการคุณครูที่อยู่ในโรงเรียนต่างจังหวัดไกลๆที่ยังแม้กระทั่งการเข้าถึงทรัพยากรทั่วๆไปก็ยังไม่สามารถทำได้และการจะพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ซึ่งมันต้องการกระบวนการเรียนรู้อะไรบางอย่างที่ไม่ใช่แค่การสอนคุณครูเหล่านี้เองแค่เวลาที่จะได้เจอกับนักเรียนในแต่ละชั้นเรียนเพราะหลายๆคนต้องสอนหลายชั้นด้วยเนี่ยก็แทบจะไม่มีแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือแล้วคุณครูเหล่านี้จะสามารถพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสนักเรียนที่อยู่ตามเขตจังหวัดชายแดนต่างๆหรือว่านักเรียนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรที่เขาสามารถจะพัฒนาตัวเขาเองได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาช่องว่างนะครับระหว่างนักเรียนที่ได้รับการฝึกฝนพัฒนาทักษะในศตวรรษที่11กับนักเรียนที่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลังมันก็กลายเป็นช่องว่างที่มันมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมครับคนที่เข้าถึงโอกาสก็ยิ่งสามารถพัฒนาตัวเองสามารถเข้าไปทำงานในบริษัทที่เขาต้องการคนที่มีทักษะแบบนี้ในขณะที่คนที่ไม่สามารถจะพัฒนาทักษะเหล่านี้ก็ต้องกลายไปเป็นคนชั้นแรงงานต้องกลายไปเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงการพัฒนาตัวเองได้อย่างที่สังคมเรียกร้องจากพวกเขา
2: ความจริงนโยบายทางด้านการศึกษาเนี่ยมันท็อปดาวนโยบายต่างๆที่มันท็อปดาวลงมาเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยความหวังดีนะแต่ความที่คนข้างบนต้องรักษาตำแหน่งรักษาอำนาจเขาเอาไว้เนี่ยเขาต้องการตัวชี้วัดบางอย่างเพื่อบอกว่าเขาสำเร็จทีนี้ตัวชี้วัดเนี่ยมันหนีไม่พ้นที่อยู่ที่ผลสรุปการศึกษาที่เป็นของนักเรียนพยายามที่จะหาตัวชี้วัดต่างๆที่เป็นเอกสารรายงานส่งขึ้นไปเพื่อตอบสนองความต้องการของคนที่อยู่ข้างบนของครูมันทำให้พลังงานครูไม่ได้อยู่กับเด็กมากเท่าที่ควรเพราะคนที่มีอำนาจสูงสุดกลับอยู่ไกลห่างจากตัวเด็กมากที่สุดและมีแนวคิดในการที่จะทำการศึกษาเพื่อเด็กน้อยที่สุดอันนี้คือปัญหาที่ระบบสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในการศึกษาเนี่ยคนที่เข้าใจเด็กและมีเป้าหมายเพื่อเด็กคือครูแต่เขาไม่มีอำนาจทั้งที่อยู่ใกล้เด็กระบบอำนาจทำให้คนหวาดกลัวจะไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นไม่กล้าที่จะขัด

0: ประเภทของนโยบายที่มีผลกับคุณครูก็น่าจะเป็นนโยบายเรียกว่านโยบายเฉพาะกิจต่างๆที่มาจากกระทรวงศึกษาธิการนะคะหรืออาจจะเป็นจุดเน้นต่างๆนะคะที่อาจจะมาจากผู้บริหารของกระทรวงศึกษาแล้วก็ไล่เรียงจนมาจนถึงผู้บริหารในโรงเรียนด้วยเช่นผอ.โรงเรียนก็อาจจะมองว่าเป้าหมายของโรงเรียนจะเป็นแบบนี้แบบนี้ดังนั้นก็จะมีภารกิจต่างๆให้คุณครูนโยบายที่มาจากที่เป็นนโยบายเฉพาะกิจเหล่านี้นะคะไม่ได้มาจากแค่ในกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้นยังมีนโยบายที่มาจากหน่วยงานอื่นๆด้วยขอความร่วมมือนะคะเช่นอาจจะมีการรณรงค์อะไรบางอย่างรณรงค์ลดยาเสพติดกำจัดลูกน้ำยุงลายอะไรต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้บางครั้งคุณครูก็เป็นคนที่จะต้องลงมาทำงานด้วยรวมไปถึงการเก็บข้อมูลการทำข้อมูลต่างๆรายงานข้อมูลต่างๆไปสู่ภาคนโยบาย
1: ในทะเลมีปลาหมึกตัวใหญ่ตัวโตแม่น้ำปิงกู้ท้าเห็นไหมเมื่อกี้ใครท้าอันนี้เรายังไม่เบอร์ว่า
2: ปัญหาของระบบการศึกษาคือแรงจูงใจหลังจากที่เขาเข้ามาทำงานแล้วต่างหากอ
1: ะไรเนี่ยช้างช้างภาษาอังกฤษเรียกช้างช้างภาษาอังกฤษอะไรนะ
3: เมื่ออยู่ในระหว่างทดลองงานตอนสอบบรรจุใหม่ๆเราจะเห็นข่าวว่าครูเหล่านี้เป็นฝ่ายถูกกระทำเยอะมาก
4: ขอให้หนูได้สอนได้ทำหน้าที่ของหนูมีความสุขอยู่กับงานที่หนูรักหนูพอแล้ว
3: ใหม่ๆเขาคงจะพยายามจะต่อสู้นะแต่ว่านานไปถูกระบบมันเกินเพื่อเอาตัวรอดถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรดีอยู่ในระบบแล้วเราเอาคนใส่เข้าไปในระบบเขาไม่มีโอกาสเห็นของดี
2: บางคนจบมาใหม่ๆออกไปโอ้โหตั้งใจทำดีมากๆบางครั้งซวยเป็นที่เพ่งเล็งภายในโรงเรียนอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารด้วยซ้ำผมคิดว่าแรงจูงใจหลังจากที่เขาเข้ามาทำงานแล้วต่างหากที่สำคัญกว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์ที่ตอบสนองต่อแรงจูงใจตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมนิวตันฟรีดแมนถึงท่านพูดไว้ในเมื่อสัก 50-60 ปีที่แล้วว่าปัญหาใหญ่ของการศึกษาของสหรัฐอเมริกาคืออะไรก็คือครูทุกคนได้เท่ากันหมดคนที่ทำดีก็ได้เท่ากันคนที่ทำไม่ดีก็ได้เท่ากันนั่นคือปัญหาใหญ่นั่นคือปัญหาที่คำว่าแรงจูงใจที่เป็นปัญหาใหญ่มากกว่าว่าใครเข้ามาเป็นครูถ้าระบบมันน่าสนใจมันก็น่าอยู่เองเพราะผมเชื่อว่าปัจจุบันระบบมันทำให้ครูไม่ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่ซึ่งไม่ได้โทษเขาด้วยระบบมันนำพาทุกคนไปสู่อย่างนั้นถ้าระบบมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ทำให้เขาอยากจะทำงานหนักเพื่อพัฒนาเด็กแล้วมีระบบที่จะมาตอบแทนเขาสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่มันยังไม่เกิดสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่มันจะต้องตามหากันให้เจอว่าเราจะทำอย่างไรระบบที่ผ่านมามีความพยายามแต่ผมคิดว่ามันยังไม่ประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องออกแบบกันคุยกันใหม่ทำยังไงให้เกิดการกระจายอำนาจและยิ่งถ้ากระจายอำนาจไปให้ถึงมือผู้ปกครองได้เท่าไหร่จะยิ่งดีเท่านั้น

หากพูดถึงวิชาชีพครูกว่า 400,000 คนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศยังไม่นับรวมบุคลากรทางการศึกษาที่ทำงานส่วนกลางในกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาถ้าเปรียบเทียบเป็นองค์กรแล้วคงเป็นองค์กรที่ใหญ่โตมากพอสมควรในการบริหารบุคลากรเหล่านี้ผนวกกับความแตกต่างหลากหลายของบริบทในประเทศไทยที่เรายังมีโรงเรียนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ดอยหรือพื้นที่บนเกาะแก่งต่างๆที่ยังไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเสมอภาคก็ยังเป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่อาจต้องหาจุดลงตัวให้เจอว่าการเรียนการสอนแบบไหนที่จะตอบโจทย์โรงเรียนที่มีอยู่มากกว่า 30,000 โรงเหล่านี้การแบกรับความคาดหวังของชุมชนผู้ปกครองผู้บริหารสถานศึกษารวมถึงความคาดหวังในการพัฒนาอนาคตของชาติจึงเป็นเหมือนหน้าที่อันใหญ่หลวงของวิชาชีพครู

0: ตั้งแต่ผมเป็นครูมาผมรู้สึกตั้งแต่แรกเลยว่าแบกเอาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไว้อยู่เหมือนกันว่าผมจะทำหน้าที่ครูได้ดีที่สุดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
1: และนี่แหละครับคือคำถามสำคัญของครูปุยสุภฉันทนปัตย์แห่งห้องเรียนสาขาบ้านห้วยลัวโรงเรียนบ้านสวัสดิ์จังหวัดน่านกับภาระหน้าที่ที่ต้องสอนนักเรียนในทุกระดับชั้นเพียงคนเดียวในพื้นที่ห่างไกลระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาม
2: าถึงวันหนึ่งนะครับที่ห้วยลัวเกิดขึ้นแล้วก็ผมได้ส่งคุณครูท่านหนึ่งไปอยู่นะครับแล้วทีนี้ก็คุณครูท่านนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องย้ายนะครับย้ายออกจากโรงเรียนนี้ไปอยู่ที่อื่นก็เป็นวิกฤตใหญ่ของห้องเรียนสาขาบ้านห้วยลวดเลยนะครับครูปุยในฐานะที่เป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวิชาเอกภาษาไทยจริงๆแล้วครูปุยทำงานที่โรงเรียนวัดสวาซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ดีมากนะครับแต่ด้วยวิกฤตเช่นนี้นะครับครูปุยนั่งทานข้าวกับผมบอกว่าผอ.ครับผมขออาสาขึ้นไปอยู่ตรงนั้นแล้วผมจะทำให้ผอ.รับทราบนะครับว่าสิ่งที่ผมทำมันคือสิ่งที่มีความหมายกับเด็กๆจริงๆนะครับ
0: ผมขึ้นมาตรงนี้โดยอาสาขึ้นมาเองครับไม่มีคำสั่งไม่มีอะไรครับว่าผมสมัครใจที่จะมาอยู่ตรงนี้เองก็รู้สึกว่าพอมาเจอจริงๆแล้วยังมีอีกหลายอย่างที่เรายังจะต้องทำเพื่อเด็กๆเนี่ยครับไม่ใช่แค่สิ่งที่เราพบเห็นในครั้งแรกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆในโรงเรียนเนี่ยครับ
1: ฉะนั้นหน้าที่ของครูปุยตลอด24ชั่วโมงของการเป็นครูอยู่ที่ห้องเรียนสาขาบ้านห้วยลัวแห่งนี้ก็ไม่ใช่แค่งานสอนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการดูแลเด็กนักเรียนในทุกมิติ
3: เนยเตยไปเติมเตรียมนมเวลา11
0: ตั้งแต่เช้าตื่นมาก็คือออกจากเต็นท์มาเลยก็คือต้องเข้าห้องครัวก่อนครับจัดทำอาหารเช้าให้กับนักเรียนครับพอนักเรียนมาถึงนักเรียนก็เข้ามาช่วยครับประมาณ8โมงครับ8โมง20นะครับไม่เกินนี้ก็เข้าแถวเข้าโรงเรียนชาติก็ดำเนินการต่อไปในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ต่างๆสิ่งแรกที่ผมตั้งใจมาอยู่คือผมอยากมาช่วยเด็กๆทั้งหมด
1: การเรียนการสอนของครูเพียง1คนที่ต้องสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่6การวางแผนการสอนและเทคนิคการสอนแบบบูรณาการที่ห้องเรียนสาขาแห่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากที่จะทำให้การสอนในแต่ละวันเกิดขึ้นได้จริงจากครูเพียงคนเดียว
0: เป็นครูคนเดียวในโรงเรียนในห้องเรียนสาขาที่จัดการทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับผมต้องเข้ามาเรียนรู้นักเรียนทุกคนก่อนโดยการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินนักเรียนผมต้องมาแยกเด็กก่อนว่าเด็กอยู่ในช่วงระดับไหนในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้พอเรียนได้สักพักหนึ่งผมก็จะรู้ว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยอยู่ในระดับที่แตกต่างกันผมจะต้องแบ่งกลุ่มออกไปว่าในกลุ่มเนี้ยในกลุ่มที่เรียนอ่อนกว่าเพื่อนก็มาอยู่กลุ่มเดียวกันมีอยู่ทั้งหมดก็ประมาณ7คนเนี่ยในกลุ่มที่เรียนเร็วกว่าเพื่อนผมก็แยกกลุ่มออกไปว่าเขาเรียนเร็วกว่าผมก็แยกออกไปเป็นกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เรียนเร็วเงี้ยแล้วก็กลุ่มที่ต้องเรียนพื้นฐานเป็นของกลุ่มของอนุบาลป.1พวกนี้ครับถ้าเราสามารถแบ่งแยกเนาะเด็กๆออกไปได้แล้วเราก็จะสามารถจับองค์ความรู้ต่างๆที่ตรงกับศักยภาพของเด็กๆแล้วก็วิธีการต่างๆที่มันตรงกับศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กๆไปได้ในแต่ละกลุ่มเนี่ยครับก็จะง่ายต่อการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆได้ทั้งนี้ทั้งนั้นการสอนทั้งหมดเลยตั้งแต่อนุบาลจนถึงป.6เนี่ยต้องยอมรับว่ามันเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องทำให้เต็มที่เพื่อที่จะพัฒนาเด็กๆในแต่ละกลุ่มที่ผมแบ่งออกไปให้เขาพัฒนาได้เต็มศักยภาพที่เขามีอยู่ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การดำเนินงานแล้วก็การปฏิบัติงานเกิดผลแล้วก็ดำเนินไปข้างหน้าอย่างนี้ครับเราก็ต้องวางปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่ครับแผนที่ดีที่สุดต้องมีความรู้ความสามารถแล้วก็มีพื้นฐานที่จะจัดการในสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องหาวิธีแล้วก็ไปศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่างๆที่นอกเหนือจากที่เราคิดว่าเราอาจจะมาใช้ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการเรียนรู้แต่ว่าในส่วนอื่นเราก็ต้อง

0: ไปหาความรู้ที่จะมาจัดการกับมันด้วยอย่างนี้ครับผมเชื่อว่าบริบทรอบข้างสิ่งแวดล้อมรอบข้างของบ้านห้วยรั้วเนี่ยจะมีประโยชน์และก็มีคุณค่ากับการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นอย่างมาก
1: หน้าตาการเรียนการสอนของห้องเรียนสาขาบ้านห้วยรั้วโรงเรียนบ้านสวาบนพื้นที่ห่างไกลของครูปู

ที่อยู่รอบตัวมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ใกล้ตัวเด็กและใช้บริบทชุมชนในละแวกโรงเรียนแปลงสภาพเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ให้เด็กได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างไม่มีขีดจำกัดครูปุยจึงไม่ใช่ทำหน้าที่แค่ในฐานะผู้มอบความรู้เพียงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการเป็นนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะกับพื้นที่และธรรมชาติของผู้เรียนการนำหินมาทดแทนอุปกรณ์สีเพื่อใช้ระบายลงบนกระดาษจึงไม่ใช่แค่วิชาศิลปะเท่านั้นแต่ยังเป็นการบูรณาการหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกันทั้งวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์เคมีรวมถึงชีววิทยาที่เด็กๆจะได้เรียนรู้และซึมซับไปโดยไม่รู้ตัว

0: นอกจากทักษะในเรื่องของความรู้ความสามารถในเรื่องของวิชาการแล้วเนี่ยครับผมจะต้องพาเด็กๆทุกคนออกจากห้องเรียนไปเรียนรู้ตามบริบทธรรมชาติของเขาผมก็เลยต้องพาเด็กๆออกไปเรียนรู้สิ่งที่ทำให้เด็กๆพัฒนาศักยภาพเขาได้อย่างเต็มที่อย่างเช่นการสร้างศิลปะจากสีที่มาจากก้อนหินในแหล่งน้ำนะครับหรือว่าการเอาอย่างเช่นมะขามป้อมที่มีเยอะผมก็เอามาดองให้สอนเด็กๆทำต่างๆแล้วก็เอาไปเพิ่มมูลค่าโดยการขายหรือว่ารู้จักแบ่งปันให้กับคนอื่นๆว่าเรามีสิ่งเหล่านี้มากมายแต่ว่าเราเอามาทำให้มันแบบอยู่กับเราแล้วเราไปสร้างคุณค่าเพิ่มโดยทั้งคุณค่าทางกายและก็คุณค่าทางใจให้กับตัวเองด้วยอย่างเงี้ยครับ
1: และอีกหนึ่งทักษะชีวิตที่เด็กๆได้เรียนรู้และลงมือทำในแต่ละวันคือหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องมาช่วยกันทำอาหารกลางวันในแต่ละมื้อที่พวกเขาจะได้เรียนรู้จากครูปุยทั้งในเรื่องโภชนาการที่ดีการกินอาหารอย่างถูกสุขลักษณะการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีการเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดในชีวิตประจำวันและการสร้างประโยชน์จากสิ่งรอบตัวให้เกิดคุณค่ามากขึ้น

0: ียนที่โรงเรียนเนาะไปไหมไปไหมครับไปหาครูคุยนะลูกนะ
1: แต่หนูพูดไม่ได้ใช่ไหมครับ
0: เข้าใจแต่พูดไม่ได
2: ้สิ่งที่ทำให้ครูกับชาวบ้านเนี่ยหลอมรวมกันและช่วยเหลือกันที่จะพัฒนาเด็กๆจริงๆก็คือเป้าหมายที่เราจะพัฒนาเด็กๆแล้วเราดูแลเด็กๆดีถ้าผมดูแลเด็กๆผมดูแลลูกหลานของบ้านห้วยลัวอย่างเงี้ยครับให้ดีที่สุดแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นศักยภาพที่ดีขึ้นทำให้ผู้ปกครองแล้วก็ชาวบ้านต่างๆได้เห็นว่าครูมาแล้วครูทำอะไรให้กับเด็กๆบ้างเขาก็เลยให้ความร่วมมือโดยที่เราไม่ต้องร้องขอเลยครับ
3: นอกจากบทบาทของการเป็นครูให้กับนักเรียนยังเป็นครูของชุมชนการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการพึ่งพาอาศัยกันจึงเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพได้จริง
2: ปัญหาอุปสรรคต่างๆมีมาแค่ครั้งคราวครับแต่ว่าความสุขแล้วก็สิ่งที่ทำให้หัวใจเราชุ่มชื้นแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกแบบมีคุณค่าอยู่ตลอดเวลาก็คือความสุขที่เกิดขึ้นกับเด็กๆแล้วก็ความสุขที่เราได้ทำนะครับ
4: สนุกไหมคะเล่นกับครูปุ้ย
5: สนุกค่ะ
4: ครูปุ้ยน่ารักไหม
5: น่ารักใจดีด้วย
4: เป็นไงบ้างพอมีครูปุ้ยมาสอนเราที่นี่แล้วหนูรู้สึกไงบ้างลูก
5: รู้สึกดีใจค่ะ
4: ทำไมเราถึงแบบรู้สึกอยากช่วยครูปุ้ยจังเลยเวลาครูปุ้ยเหนื่อย
5: เพราะพวกหนูสงสารครูปุ้ยค่ะเพราะว่าครูปุ้ยทำงานเยอะมากเลยค่ะสอนพวกหนูค่ะแล้วก็ทำอาหารให้พวกหนูกินด้วยค่ะ
6: รักครูปุ้ยครับเป็นห่วงครูปุ้ยครับครูปุ้ยก็เหมือนพ่อของพวกผมครับดูแลพวกผมดีครับตอนที่ลงไปอบรมครูปุ้ยก็ซื้อไอติมมาให้ซื้ออะไรมาให้เยอะแยะครับขอขอบคุณครูปุ้ยครับรักมามากเลยค่ะ
4: ไหนอยากบอกอะไรกับครูปุ้ยครับ
6: รักค่ะ
4: โอเคอยากจะทำอะไรให้ครูปุ้ยบ้างอยากจะช่วยอะไรครูปุ้ยบ้าง
6: ทำกับข้าวครับ ขอให้ปุ้ยมีความสุขตลอดไปนะคะ

0: คุณหนูเป็นกำลังใจครูปุ้ยนะคะ
1: ครูปุ้ยใจดีครับผมรักครูปุ้ยมากๆครับตลอดไปครับ
0: หนูรักครูปุ้ยที่สุดในโลกอะค่ะรักครูปุ้ยตลอดไปที่สุดในโลกนี้นะครับที่สุดหัวใจด้วยครับรักครูปุ้ยนะครับรักมากๆเลยครับ
2: เขามักจะแสดงออกให้เรารู้ตลอดเวลาว่าเขารักเราแล้วก็เขาเป็นห่วงอย่างเงี้ยครับอยากให้เราพักผ่อนอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขเต็มๆให้เราผมรู้สึกว่าที่นี่เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งแต่ที่สุดแล้วเนี่ยการลงมือทำในแต่ละอย่างเนี่ยครับจะทำให้เราตอบตัวเองได้ว่าผลที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะตอบเราเองว่าเราเป็นครูที่ดีหรือเปล่านะฮะสิ่งที่จะนำพาไปจริงๆก็คือความสุขครับความสุขที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยฮะยิ่งอยู่กับนักเรียนในทุกๆวันในทุกเวลานี่ก็คือเป็นวันที่มีความสุขที่สุดนะครับทุกวินาทีที่เขาพัฒนาขึ้นในทุกๆวันมองเห็นความก้าวหน้าของเขาในทุกๆวันไม่ว่าจะมากหรือน้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้หยุดอยู่กับที่เดิมเนี่ยฮะในทุกๆครั้งที่เราเห็นรอยยิ้มแล้วก็เราเห็นศักยภาพที่เขาเพิ่มขึ้นในทุกขณะเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเรามีความสุขแล้วก็มีความภาคภูมิใจมาก
3: ความตั้งใจของครูปุ๋ยนะครับเพื่อเด็ก15คนตรงนั้นมาสูญเปล่าเลยนะครับผมเห็นแววตาของเด็กที่มองไปยังครูปุ๋ยผมเห็นปฏิสัมพันธ์ของครูปุ๋ยกับเด็กๆนะครับมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักผมว่าตรงนี้ผมพอใจมากๆเลยครับเป็นปฏิสัมพันธ์ของคุณครูทุกคนที่พึงมีกับเด็กๆทุกคนในโลกนี้ครับ

0: แรงบันดาลใจที่ว่าอยากเป็นครูนี่ก็มาจากว่าเรามีนิสัยที่ว่ารักเด็กๆเราคิดว่าจุดมุ่งหมายของเราคือการเป็นครูเราอยากจะเห็นเด็กมีพัฒนาการครับก็เลยคิดว่าเราน่าจะไปฝึกวิชาการถ่ายทอดความรู้เนี่ยเพื่อที่จะไปสอนคนอื่นก็เป็นจุดเริ่มที่ไปสมัครเรียนครูครับ
1: เกือบ30ปีที่คุณครูจักรพันธ์สิงห์ลอแห่งโรงเรียนบ้านวังแท่นอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยได้ทุ่มเททั้งเวลาแรงกายแรงใจกับวิชาชีพครู3ทศวรรษกับการบ่มเพาะรดน้ำพรวนดินต้นกล้าเหล่านี้ให้เติบโตรุ่นแล้วรุ่นเล่าดูจะเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่ผ่านร้อนผ่านหนาวและฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคมามากพอสมควรและหนึ่งในนั้นก็คือความเปลี่ยนแปลงของสังคมและความแตกต่างด้านธรรมชาติของผู้เรียนในแต่ละยุคสมัยที่คุณครูเองก็ต้องทำความเข้าใจและปรับตัวเสมอมา
0: สมัยก่อนก็จะสอนแบบว่ามีหนังสือแล้วก็สอนตามหนังสือตามหลักสูตรที่เขาให้มาครับแต่ก่อนเน้นหนังสือที่เราซื้อมาแล้วก็วิธีการก็ให้เด็กจำบ้างให้เด็กปฏิบัติบ้างแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในสมัยนั้นก็คือเด็กก็ต้องท่องจำเยอะ
1: จากครูที่เปิดตำราสอนเน้นให้เด็กท่องจำมากกว่าการลงมือทำจากการสอนที่อยู่แต่ในห้องเรียนไม่ได้ทำให้เด็กได้สัมผัสกับประสบการณ์ตรงและเชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงและชุมชนได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงตั้งแต่15ปีที่แล้ว
0: นี่เราไปสอนไอ้สิ่งที่เด็กไม่ได้ใช้ในชีวิตเลยไม่ไปต้องสูตรนู่นนั่นนี่โอ้โหอะไรเยอะแยะมากมายแต่ชีวิตจริงๆเขา

0: 15ปีที่แล้วกลับมาคิดว่าชีวิตเด็กเขาจะเรียนไปเพื่ออะไรเป้าหมายของการศึกษาคือความเจริญงอกงามชีวิตของเด็กเป็นองค์รวมไม่ได้แยกเป็นคณิตเป็นวิทย์งั้นเด็กจะต้องเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อที่จะใช้ชีวิตของตัวเองได้แล้วทำยังไงครูถึงจะให้เด็กแบบว่าไม่ต้องท่องถ้าเขาเรียนไปเพื่อที่จะไปสอบเป็นวิศวะเป็นอะไรเราจะสอนเขายังไงแล้วก็ถ้าเด็กอยู่ข้างนอกๆอย่างของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสครับคือเราจะต้องสอนอะไรเขาเพราะว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็จะอยู่รอบๆนอกเป็นส่วนใหญ่ก็เลยคิดว่ามันต้องเปลี่ยนแล้วล่ะว่าจะต้องสอนแบบใหม่แล้วนั่นคือเป้าหมายในชีวิตของเราครับ
1: ปิดกี่วันแล้วเนาะ1อาทิตย
2: ์มีเรื่องอะไรครับถามได้เลยครับ
1: เรื่องการเลี้ยงไก่ครับ
2: เรื่องครอบครัวเนาะพ่อแม่อยู่ไกลหรือว่าหนูมีวิธีการสื่อสารกับพ่อแม่ไหมครับ
3: เมื่อเป้าหมายในการสอนเปลี่ยนแปลงไปโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้อย่างแท้จริงสิ่งที่ตามมาก็คือการวิเคราะห์และทำความเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้การเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ของครูจักรพันธ์นั้นเกิดคุณค่าความหมายและพัฒนาสมรรถนะให้กับตัวผู้เรียนอย่างแท้จริง
0: เด็กๆแต่ละคนจะมีความสามารถไม่เหมือนกันสิ่งหนึ่งที่ครูต้องทำก็คือครูจะต้องประเมินเด็กจะต้องศึกษาเป็นรายบุคคลกันว่าเด็กคนนี้ครอบครัวเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็จะออกแบบเพื่อที่จะเช็คลิสต์ว่าเด็กคนนี้เขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรบางทีผู้ปกครองนี้เขาอาจจะไม่ทราบว่าลูกเขาชอบแบบนี้ด้วยซ้ำแต่ครูรู้คุณครูจะเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วก็มีส่วนเยอะที่สุดเราจะสอนเขาเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอะไรเราจะต้องวางแผนก่อนครับเราตั้งไว้นะครับแล้วก็หาวิธีแล้วเราก็ทำไปตามสเต็ปที่เราตั้งไว้นะครับ
2: ทำแบบนี้แล้วมันไม่มาอีกทำยังไงเราจะไปหาความรู้ที
3: ่การปรับตัวของครูอาวุโสจึงดูเป็นเรื่องที่ท้าทายในชีวิตพอสมควรบทบาทของครูที่เคยเป็นผู้มอบความรู้เพียงอย่างเดียวจึงเปลี่ยนมาเป็นการเน้นกระบวนการตั้งคำถามกับเด็กเพื่อสร้างให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ฝึกฝนหาคำตอบได้ด้วยตนเองแต่กระบวนการตั้งคำถามให้เด็กได้เกิดองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเองนั้นก็ต้องมีการวางแผนและออกแบบก่อนการสอนเพื่อให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้ในตอนท้ายที่สุด
0: ครูอาจจะเป็นโค้ชเป็นคนที่แนะนำเขาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นได้ครูก็สามารถที่จะพัฒนาเขาในจุดนั้นได้ลงมือปฏิบัติแล้วเด็กจะรู้เลยว่าตัวเองใช่ไม่ใช่จะเน้นกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์เพราะว่าผลลัพธ์เด็กอาจจะไม่เหมือนกันเด็กได้พัฒนาตัวเองไปอย่างไรครับเราจะสนใจตรงนี้มากกว่าครับ
4: ทำไมแบนไปทำไมตาตกทำไมแบน
2: ขึ้นเยอะแบบนี้ฝนไม่ตกใส่ทีนี้พอหายกบปุ๊บความเคลื่อนของอากาศมันขึ้นมามาโดนเมล็ด
3: ทุกตารางนิ้วภายในโรงเรียนที่เคยไร้ประโยชน์ครูจักรพันธ์จึงแปรสภาพให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนจากพื้นที่รกร้างที่เคยมีไว้เพื่อทิ้งขยะก็กลายมาเป็นแปลงนาข้าวให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเกษตรกรรม
2: ก่อนที่จะมาเป็นเมล็ดข้าวต้องทำยังไง
1: ไถครับ
5: ไถกบ
2: ไถกบก่อนกบอะไรครับเนี่ยกบอะไร
1: เขียดครับ
2: กบเขียดไถกบเขียดอึ่งด้วย
0: เครื่องไม้เครื่องมือของคุณครูก็คือการที่เด็กได้เรียนปฏิบัติจริงแล้วก็ได้จดได้บันทึกถ้าเราถามได้ดีนี่เด็กเขาจะคิดได้เยอะเลยคำถามเราจะตั้งจากง่ายไปหายากเพื่อที่จะให้เขาได้สนทนากับเราก่อนอาจจะยังไม่ใช่ประเด็นที่เราอยากจะให้เขาตอบก่อนก็ได้เสร็จแล้วค่อยไปเข้าสู่ประเด็นเขาก็จะยอมคุยกับเราแล้วก็หันมาสนใจเราเสร็จแล้วก็ได้มานั่งคุยกันว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้พอเราจะเน้นคำถามกระตุ้นให้เด็กได้คิดเราคิดว่าคำถามที่ดีน่าจะ ดีกว่าคำตอบที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปหายายโพกันเลยนะครับเข้ามาเลย
5: นี่เป็นยายโพป่ะครับ
6: เป็นจ้าน
3: อกจากเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วครูจักรพันธ์ยังขยายมายังชุมชนเพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่มีมิติมากกว่าเดิมเพิ่มจำนวนครูให้นักเรียนโดยการให้ปราชชุมชนที่มีทั้งภูมิปัญญาและองค์ความรู้นอกตำรามาเป็นครูอีกคนของนักเรียน
0: แล้วสมุนไพรทั้งหมดนี้ต้องเอาไปทำยังไงครับคุณยายครับ
6: ต้องเอาไปบดเอาไปนั่นแล้วครับ
0: เสร็จแล้วเราค่อยมาดูว่าเรื่องใดที่เราสามารถที่จะบูรณาการเข้ากับชุมชนเพื่อที่ว่าเด็กจะได้เอาความรู้ตรงนั้นไปใช้กับชุมชนคือให้เขามีส่วนร่วมมากที่สุดในการแก้ปัญหาของชุมชนงั้นเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นเขามีส่วนร่วมเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนั้นมันมีความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน
7: เอาไปครับว่าตกรถลบท้าล่มท้าเท้าเอาไปนึ่งกับคมก็ได้เอาไปย่างก็ได
5: ้
7: ที่เหลือจะเอาไปปูนอนโดนนอนแล้วก็นอนทับแล้วก็ย่าง
3: การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในแบบฉบับของครูจักรพันธ์จึงไม่ใช่แค่การเรียนเพื่อให้รู้เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการพัฒนาเด็กให้เข้าใจถึงปัญหาของชุมชนและนำโจทย์เหล่านั้นมาเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนที่เป็นบ้านเกิดของพวกเขาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
0: ที่จริงแล้วการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยจุดมุ่งหมายของเด็กก็คือต้องเรียนรู้ชีวิตของตัวเองก่อนนะครับว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนแล้วก็สภาพของชุมชนที่ตัวเองอยู่นี่เป็นยังไงส่วนใหญ่เราจะดูว่าเด็กนี้คิดยังไงกับชุมชนของตัวเองแล้วก็จะไปข้างหน้ากันยังไงการที่ว่าเด็กลงไปในพื้นที่ลงไปดูไปรู้ไปเห็นไปทำอย่างนั้นมีความหมายสำหรับชีวิตเขามากกว่าการที่จะมานั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวเพื่อที่จะได้ปรับตัวแล้วก็เอาชีวิตรอดในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนของตัวเองคือเน้นชุมชนเป็นหลักแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาสื่อไกลด้วยครับก็สื่อก็คือความรู้มันอยู่ในหมู่บ้านอยู่แล้วเป็นสื่อที่เราไม่ต้องซื้อต้องหา
2: อยู่หลังนี้นะครับไปทางไหนครับทางนี้ไปทางนี้ครับ
8: ลงไประยะซ้าย
2: ระยะซ้ายใช่ไหมครับยายจ่อยอยู่บ้านมีคนไปบอกยายจ่อยไว้ที่ยัง
3: การเรียนรู้รูปแบบนี้จึงไม่กดดันนักเรียนโดยการอัดแน่นที่เนื้อหาวิชาอีกต่อไปเพราะพวกเขาจะได้เจอโจทย์การเรียนรู้ที่สนใจใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับพวกเขาจริงๆได้นำความรู้หลายด้านมาเชื่อมโยงและบูรณาการเพื่อ นำไปใช้ประโยชน์หรือเกิดนวัตกรรมใหม่ๆและใช้ได้จริงในชุมชนฉะนั้นการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในการเรียนรูปแบบนี้จึงควรหันกลับมาวัดกันที่ผลลัพธ์จากทักษะหรือสมรรถนะของเด็กจริง
0: ๆการวัดผลเด็กเน้นในสิ่งที่เด็กทำคือจะต้องรู้ว่าเขาเป็นยังไงไม่ได้เอาข้อสอบเป็นหลักแต่สิ่งที่เด็กทำกระบวนการที่เด็กใช้นี่มันสำคัญกว่านั่นหมายความว่าเด็กจะใช้วิธีการในการหาความรู้ได้ที่หลากหลาย
3: แม้วัยใกล้เกษียณของครูจักรพันธ์จะใกล้เข้ามาทุกทีแต่เราก็ยังเห็นครูท่านนี้พยายามปรับตัวหาเทคนิคการสอนใหม่ๆมาให้ผู้เรียนอยู่เสมอท่ามกลางโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วนี่อาจเป็นเพียงตัวอย่างการข้ามเส้นของครูทั้งสองท่านแต่ยังมีครูในระบบการศึกษาไทยอีกหลายคนที่พยายามปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลงที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ และความท้าทายของระบบการศึกษาไทยยังต้องเผชิญกับอีกหลากหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งในด้านสังคมเทคโนโลยีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมการเมืองและการให้คุณค่าหรือค่านิยมของคนในสังคมการพึ่งพากำลังจากบุคลากรครูอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมที่มีพลังการปฏิรูปการศึกษาเพื่อข้ามเส้นไปสู่ความท้าทายใหม่ๆต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้กำหนดนโยบายจากส่วนกลางที่จะเอื้ออำนวยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน
8: เวลาเราประเมินเนี่ยเราประเมินที่เราเรียกว่าค่าสมบูรณ์คือเราประเมินปลายทางเราไม่ได้ประเมินความแตกต่างจากการพัฒนาเมื่อเราประเมินปลายทางโรงเรียนทั้งหลายก็จะแย่งเด็กเก่งแล้วเวลาไปแข่งกับใครไอ้ผลคะแนนมันก็ดีโรงเรียนไหนที่เด็กเก่งเข้านะครูแทบต้องสอนให้เด็กเรียนเองแต่ถ้าหากว่าเราวัดที่ความแตกต่างของการพัฒนาก็หมายความว่าเราต้องดูฐานก่อนแล้วดูว่าครูสามารถพาเด็กขึ้นไปได้เท่าไหร่ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ครูเก่งๆจะแย่งไปอยู่โรงเรียนที่เด็กอ่อนมันหมายความว่ามีโอกาสพัฒนาได้เยอะจะเห็นความแตกต่างได้เยอะแต่คุณต้องดูความแตกต่างว่าความสามารถของครูในการที่ยกระดับเด็กต่างหาก

ทีนี้การฝึกการพัฒนาครูดังนั้นทักษะการตั้งคำถามคือทักษะการโค้ชเนี่ยครูต้องรู้ตลอดเส้นทางครูต้องรู้ระบบคิดของเด็กสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในระบบเหตุและผล

เราต้องแก้ปัญหาแรกให้ได้ก่อนก็คือทำยังไงให้คุณครูที่มีอยู่เนี่ยใช้ความสามารถให้เต็มที่เพราะผมเชื่อว่าถ้าระบบแรงจูงใจยังเป็นแบบเดิมเนี่ยเอาคนเก่งแค่ไหนเข้าไปอยู่ในระบบก็ไม่สามารถเพอร์ฟอร์มได้คือพูดง่ายๆถ้าเราส่งคนเข้าไปอยู่ในระบบที่คุณทำอะไรก็ตามคุณก็ได้เท่ากันตั้งใจทำมากก็ได้เท่ากันตั้งใจทำน้อยก็ได้เท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกคนก็สุดท้ายก็ตัดสินใจทำน้อยเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่แตกต่างนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่เราจะต้องเข้าใจว่าแรงจูงใจเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆในระบบถ้าเรายังไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องแรงจูงใจในการทำงานของคนในระบบการศึกษาก็ยากที่เราจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่เราจะทำยังไงให้ครูรู้ว่าถ้าเขาทำดีเขาสอนเด็กได้ดีเขาจะต้องประสบความสำเร็จด้วยผมว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันตอบว่าถ้าคนทำดีแล้วได้ดีคนทำไม่ดีแล้วไม่ต้องได้ต้องไม่ได้ดีเนี่ยผมว่าสังคมเราก็จะน่าอยู่สังคมเราก็จะได้มีมาตรฐานเดียวก็คือคุณทำให้ดีแล้วคุณก็จะได้รับการตอบแทนจากสังคมคุณครูเองก็ต้องปรับตัวมากพอสมควรเพราะว่าคุณครูส่วนใหญ่ก็อาจจะถูกฝึกนะครับมาผ่านระบบเดิมๆคือการท่องจำคุณครูเองก็ต้องเริ่มด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

0: โลกในวันนี้ที่วิชาชีพครูต้องพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูในการเรียนการสอนจะแตกต่างไปจากเดิมจากการเป็นครูผู้มอบความรู้เปลี่ยนเป็นผู้อำนวยความสะดวกส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
1: คุณครูนะคะหรือว่าอาจารย์ทั้งหลายก็มีส่วนสำคัญค่ะที่ว่าจะต้องตอบรับนะคะกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของด้านการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาของเทคโนโลยีด้านการศึกษานะคะหรือว่า education technology ต่างๆตรงนี้ค่ะคุณครูก็จะต้องมีการปรับนะคะเพื่อที่จะสอดรับการเรียนรู้รูปแบบใหม่การสอนรูปแบบใหม่ให้กับนักเรียนมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นเมื่อบทบาทของคุณครูนะคะไม่สามารถทำนะคะหน้าที่เป็นผู้บรรยายหน้าห้องเรียนแล้วหวังนะคะที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะพยักหน้าแล้วก็เข้าใจเห็นด้วยไปกับทิศทางเดียวกันกับที่เราพูดทั้งหมดรูปแบบบทบาทนั้นเนี่ยจะหายไปเลยในอนาคตนะคะแต่ว่าการเรียนรู้ในอนาคตเนี่ยคุณครูก็จะต้องปรับตัวเองใหม่ค่ะปรับหน้าที่ตัวเองใหม่เลยเป็นโค้ชนะคะเป็นไกด์หรือว่าเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกค่ะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กโดยการที่เราค่ะมาอยู่ข้างๆอยู่รอบๆตัวเด็กไม่ใช่เพียงแค่ผู้บรรยายอยู่ข้างหน้าเท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทบาทของคุณครูค่ะที่คุณครูเองก็จะต้องปรับตัวอย่างมากที่จะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็คือในส่วนของบทบาทของคุณครูที่ว่าคุณครูเนี่ยจะไม่ได้เป็นผู้บรรยายที่หน้าห้องอีกต่อไปแต่ว่าการใช้เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี AI นะคะหรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่จะมาช่วยออกแบบการเรียนรู้เฉพาะบุคคลแล้วก็ช่วยคุณครูค่ะในการเตรียมแผนการสอนต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นอันนี้จะทำให้คุณครูค่ะต้องเปลี่ยนบทบาทไปเช่นกันปัจจัยขับเคลื่อนที่3นะคะก็คือในเรื่องของ blended learning ค่ะหรือว่าเป็นการรวมกันนะคะ blend ของ play and learning นั่นก็คือการเรียนรู้และการเล่นค่ะจะผสมผสานอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนของแต่ละคนนะคะในทุกๆช่วงวัยเด็กๆนะคะหน้าที่ของเขาก็คือการเล่นคือสื่อการเรียนการสอนต่างๆก็จะต้องมีการปรับให้สนุกมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ค่ะการใช้ edutainment นะคะหรือว่า education entertainment ที่จะทำให้ทุกคนนะคะรู้สึกมีความสนุกนะคะมีความสุขเวลาเรียนรู้เพื่อที่จะได้เข้าใจเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นนะคะได้อย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นกว่าสมัยก่อนนะคะสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญเหมือนกันที่จะมาขับเคลื่อนอนาคตของการเรียนรู้นะคะให้เป็นไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นมาที่คำถามที่ว่าจะส่งผลกระทบต่อคุณครูอย่างไรบ้างนะคะก็ต้องบอกเลยว่าคุณครูค่ะมีหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนนะคะที่สำคัญมากๆเลยในการที่จะทำให้ผู้เรียนค่ะได้รับความรู้นะคะในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่คุณครูค่ะจะมีหน้าที่สำคัญนะคะในการทำหน้าที่ค่ะเป็นผู้ส่งเสริมแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆต่อนักเรียนนะคะโดยที่เริ่มแรกคุณครูนะคะก็จะต้องเป็นผู้ปรับบทบาทตัวเองค่ะจากผู้สอนเท่านั้นนะคะเป็นผู้เรียนตลอดชีวิตคุณครูจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะคะอย่างแรกก็คือว่าเรียนรู้ว่าในเรื่องของโลกยุคใหม่นะคะมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปในระบบการศึกษาเช่นเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีด้านการศึกษาต่างๆมันมีอะไรบ้างที่คุณครูจำเป็นที่จะต้องรู้แล้วก็คุณครูค่ะก็จะต้องอัปเกรดตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้ค่ะทักษะใหม่ๆนะคะที่คุณครูก็จะต้องมาคอยช่วยแนะเด็กๆด้วยเนี่ยหรือว่าการที่คุณครูค่ะจะต้องเปิดกว้างนะคะต่อหลักคิดต่างๆค่ะที่จะมาส่งเสริมกันในอนาคตนะคะนอกจากนั้นค่ะคุณครูก็จะต้องมีการบริหารจัดการตัวเองนะคะในส่วนของ high standard ก็คือมีมาตรฐานต่อตัวเองค่ะที่สูงมากยิ่งขึ้นเรามิใช่เป็นเพียงแค่ผู้ที่จะรับนะคะว่าโอเคเฟรมการสอนของเทอมนี้เป็นอย่างไรเท่านั้นแต่ว่าคุณครูจะต้องเป็นผู้คิดค้นนะคะหรือว่าผู้ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงชวนเด็กๆค่ะมาเป็นผู้ตั้งคำถามร่วมกันหรือว่าออกแบบสิ่งต่างๆด้วยกันนะคะแล้วก็คุณครูเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะต่อทั้งในส่วนของการปรับตัวอยู่เสมอด้วยเช่นกันค่ะ

งที่สำคัญนะคะก็คือทั้งในส่วนของภาครัฐค่ะกระทรวงนะคะแล้วก็สถาบันการศึกษาที่คุณครูผู้นั้นอยู่นะคะก็จะต้องมีระบบค่ะที่จะเอื้อต่อการอบรมนะคะฝึกฝนทักษะให้กับคุณครูค่ะเพื่อที่คุณครูนะคะจะได้มีกลยุทธ์นะคะแล้วก็มีเทคนิคการสอนที่ปรับตัวค่ะต่อการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่หลักสูตรเหล่านี้ค่ะเป็นส่วนที่จำเป็นมากที่ช่วยส่งเสริมคุณครูนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะการที่เราค่ะใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษานะคะ education technology ต่างๆมาช่วยลดภาระของคุณครูค่ะเพราะทุกวันนี้เนี่ยคุณครูนอกเหนือจากแค่หน้าที่การสอนเนี่ยค่ะคุณครูก็ยังมีภาระนะคะเอกสารหรือว่างานต่างๆที่ไม่ได้จำเป็นค่ะที่เราใช้เทคโนโลยีนะคะมาช่วยลดความที่เป็นภาระตรงนี้ของคุณครูได้ก็จะช่วยส่งเสริมค่ะให้คุณครูเนี่ยสามารถมีเวลาค่ะที่จะร่วมนะเรียนการสอนในรูปแบบใหม่กับนักเรียนได้มากยิ่งขึ้นค่ะ

เราเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในมิติของการพัฒนาส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูให้ตรงจุดนโยบายจากรัฐบาลส่วนกลางที่ส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมถึงการลดภาระงานที่ไม่จำเป็นเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนและให้เวลาครูได้พัฒนาและออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่เราก็จะได้เห็นมิติใหม่ของการศึกษาไทยไปอีกขั้นอย่างแน่นอน

ลำดับและอนุกรมมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่บูมนะครับจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับโดยลำดับนะครับจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือลำดับเลขคณิตและก็ลำดับเรขาคณิตครับซึ่งลำดับเลขคณิตนะครับจะมีผลต่างร่วมระหว่างพจน์หลังและพจน์ก่อนนะครับเป็นค่าคงตัวครับซึ่งเราจะเรียกค่าคงตัวนั้นนะครับว่าผลต่างร่วมนั่นเองครับซึ่งในที่นี้นะครับผลต่างร่วมนะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร d ครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับจะมีผลหารที่เกิดจากตัวหลังหารด้วยตัวก่อนหน้านะครับเป็นค่าคงตัวเช่นกันครับเราจะเรียกค่าคงตัวนี้นะครับว่าอัตราส่วนร่วมและในที่นี้นะครับเราจะแทนค่ามันด้วยตัวแปร r ครับผมโดยพี่จะยกตัวอย่างลำดับเลขคณิตให้ดูกันนะครับนั่นก็คือมี1 3 5 7 9จะเห็นได้ว่าลำดับเลขคณิตนี้นะครับมีผลต่างร่วมก็คือมันห่างกันเท่าไหร่ครับ2ใช่ไหมครับแปลว่าลำดับนี้นะครับจะมีผลต่างร่วมหรือ d เนี่ยเท่ากับ2แบบนี้นะครับหรือลำดับเรขาคณิตนะครับพี่จะขอยกตัวอย่างเป็น2 4 8 16ไอ้ตัวเลขพวกนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมคือเท่าไหร่ครับอัตราส่วนร่วมหาได้จากการนำตัวข้างหลังนะครับหารด้วยตัวแรกใช่ไหมครับแล้วมันมีค่าเท่ากันนะครับนั่นก็คือมันได้2นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าลำดับนี้นะครับมีอัตราส่วนร่วมเนี่ยหรือ r เนี่ยเท่ากับ2นั่นเองครับและสำหรับลำดับนะครับมันจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับเราจะแทนมันด้วย an นั่นเองครับซึ่งพจน์ทั่วไปหรือ an ของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะมีสูตรอยู่ว่า an นะครับจะเท่ากับ a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับส่วนลำดับเรขาคณิตนะครับเราจะมีพจน์ทั่วไปหรือพจน์ที่ n นะครับก็คือ an นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ r กำลัง n ลบ1นั่นเองครับหลังจากที่เรารู้จักกับลำดับไปแล้วใช่ไหมครับตัวต่อไปที่เราจะรู้จักนั่นก็คืออนุกรมนั่นเองครับโดยอนุกรมนะครับคือผลรวมของลำดับนั่นเองครับและอนุกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คืออนุกรมจำกัดและก็อนุกรมอนันต์ครับโดยอนุกรมจำกัดนะครับคือผลรวมของ n พจน์แรกของลำดับนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะกลายเป็นอนุกรมจำกัดและเรานะครับมีตัวแปรที่แทนมันก็คือ sn ครับโดย sn ในเรื่องของลำดับเลขคณิตนะครับเราจะแทนมันด้วย sn นะครับจะเท่ากับ n ส่วน2คูณ a1 บวก an นั่นเองครับหรือเราจะสามารถเขียนในอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็น n ส่วน2คูณ2 a1 บวก n ลบ1คูณ d นั่นเองครับแต่ในฝั่งของลำดับเรขาคณิตนะครับ sn นะครับจะเท่ากับ a1 คูณ1ลบ r กำลัง n ส่วน1ลบ r หรือเราจะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a1 ลบ an r ส่วน1ลบ r นั่นเองครับเมื่อเรารู้จักอนุกรมจำกัดแล้วใช่ไหมครับแล้วถ้าเรานะครับต้องการที่จะหาอนุกรมแบบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเราจะเรียกอนุกรมนั้นว่าอนุกรมอนันต์ครับสำหรับอนุกรมในเรื่องเลขคณิตนะครับผลรวมเนี่ยครับจะรูออกเสมอครับยกเว้นในกรณีเดียวนะครับนั่นก็คือ0บวก0บวก0บวก0นะครับเพราะว่ามันจะรวมกันได้0ใช่ไหมครับต่อไปนะครับเป็นอนุกรมอนันต์ของเรขาคณิตนะครับซึ่งเรานะครับสามารถแบ่งออกเป็นได้2กรณีด้วยกันนะครับนั่นก็คือค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1ครับแล้วก็ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับโดยอนุกรมอนันต์นะครับเราจะเรียกมันว่า s infinity ครับซึ่งในสูตรนี้นะครับเราจะบอกว่า s infinity นะครับจะเท่ากับ a ส่วน1ลบ r ในกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับน้อยกว่า1นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่ค่าสมบูรณ์ของ r นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นะครับอนุกรมนี้นะครับจะเป็นอนุกรมรูออกเสมอครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่ายังใช้สูตรไม่เป็นนะครับพี่จะมาพาลองทำโจทย์ข้อนี้กันดูนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าให้ a 1 a 2 a 3ไปจนถึง a n เป็นลำดับเรขาคณิตของจำนวนเต็มบวกครับโดยที่ผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4เท่ากับ30พจน์ที่3เท่ากับ12และ s n นะครับเป็นผลบวกของ n พจน์แรกนะครับแล้วเขานะครับต้องการว่า s 8ส่วน s 4บวก s 4ส่วน s 2เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับในเรื่องนี้นะครับน้องต้องจำสูตรให้ได้ก่อนใช่ไหมครับซึ่งสูตรพจน์ทั่วไปของลำดับเรขาคณิตเนี่ยก็คือ a n จะเท่ากับ a 1คูณ r กำลัง n ลบ1ถูกต้องใช่ไหมครับโจทย์เขากำหนดมาว่าผลบวกของพจน์ที่2และพจน์ที่4ใช่ไหมครับเราก็จะเขียนว่า a 2บวก a 4เนี่ยมันมีค่าอยู่เท่ากับ30นะครับแล้วก็พจน์ที่3นะครับ

A3 ใช่ไหมครับมันมีค่าเท่ากับ12นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะเขียนพจน์ A2 A4 A3 นะครับให้อยู่ในรูปของพจน์ทั่วไปกันก่อนนะครับมันก็จะได้เป็น A1 คูณ R บวก A1 คูณ R กำลัง3จะเท่ากับ30ส่วน A3 เนี่ยก็จะกลายเป็น A1 คูณ R กำลัง2เท่ากับ12จากนั้นนะครับเราจะดึงตัวประกอบร่วมของสมการแรกนะครับก็จะกลายเป็น A1 R ดึงออกมาใช่ไหมครับตัวข้างในก็จะเหลือเป็น1บวก R กำลัง2เท่ากับ30และพี่ก็ให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่1และให้สมการนี้นะครับเป็นสมการที่2จากนั้นนะครับพี่ก็จะนำสมการที่1นะครับตั้งหารด้วยสมการที่2นะครับก็จะได้เป็น A1 R คูณ1บวก R กำลัง2นะครับส่วนด้วย A1 คูณ R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ30ส่วน12นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นนะครับว่ามันสามารถตัดทอนได้นะครับก็30หาร6ได้5 12หาร6ได้2นะครับ A1 ตัดกับ A1 R ตัดกับ R นะครับก็จะเหลือ1บวก R กำลัง2ส่วน R เท่ากับ5ส่วน2ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับพี่ก็จะทำการคูณไขว้นะครับก็จะกลายเป็น2บวก2 R กำลัง2นะครับจะเท่ากับ5R และพี่นะครับก็จะย้าย 5R นะครับให้มาอยู่ฝั่งเดียวกันกับ 2R กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น 2R กำลัง2ย้ายมาเป็นลบ 5R ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2เท่ากับ0เองครับเห็นรูปอย่างนี้แล้วเราจะหาค่า R ได้ไงครับน้องๆเราต้องทำการแยกตัวประกอบนั่นเองครับโดยเรานะครับจะแยกออกเป็น2วงเล็บนะครับแล้วก็มีพจน์ข้างหน้านะครับเป็น 2R และ R ใช่ไหมครับส่วนพจน์ข้างหลังเนี่ย2สามารถแบ่งออกเป็นอะไรได้บ้างครับก็คือมี2และ1ใช่ไหมครับและพจน์ตรงกลางนะครับมีค่าเท่ากับลบ5แปลว่าตัวข้างๆนะครับจะมีค่าเป็นลบและเป็นลบนะครับแปลว่า R ที่เราได้นะครับจะมีค่าอยู่เท่ากับ1ส่วน2หรือ2นั่นเองครับจะเห็นว่ามันมี2ค่าใช่ไหมครับแต่โจทย์ข้อนี้นะครับมันเป็นลำดับเรขาคณิตที่เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับแปลว่า1ส่วน2เราใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับ R ของเราเนี่ยจะเท่ากับ2นั่นเองครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า R มาแล้วใช่ไหมครับแล้วข้อนี้นะครับโจทย์เขาต้องการหา SN ใช่ไหมครับ SN ของลำดับเรขาคณิตนะครับสูตรมันก็มีอยู่ว่า SN นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง N ส่วน1ลบ R ใช่ไหมครับซึ่งในข้อนี้นะครับเขาต้องการ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นั่นเองครับเราก็จะเอา SN นะครับมาแทนค่านะครับ S8 ส่วน S4 บวก S4 ส่วน S2 นะครับจะเท่ากับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R ใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนด้วย A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วน1ลบ R ครับตอนนี้เราได้ S8 ส่วน S4 มาแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับจะเป็น S4 ส่วน S2 นะครับก็จะเป็น A1 คูณ1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R แล้วก็ส่วนด้วยอีกนะครับ A1 คูณ1ลบ R กำลัง2ส่วน1ลบ R นั่นเองครับแล้วเราจะเห็นได้ว่ามันสามารถตัดทอนกันได้นะครับก็เป็น A1 ตัด A1 ใช่ไหมครับ1ลบ R ตัด1ลบ R A1 ตัด A ลบ R ตัด1ลบ R นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเขียนอยู่ในรูป1ลบ R กำลัง8ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง4บวกด้วย1ลบ R กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับเมื่อน้องๆ นะครับเห็นพจน์นี้กันแล้วใช่ไหมครับน้องๆ อาจจะ2กำลัง8มันอาจจะดูเยอะเกินไปนะครับพี่มีวิธีตัดทอนมันนะครับนั่นก็คือใช้สูตรผลต่างกำลัง2นั่นเองครับผลต่างกำลัง2นะครับนั่นก็คือสูตรหน้ากำลัง2นะครับลบหลังกำลัง2นะครับจะกลายเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนั่นเองครับสำหรับพจน์1ลบ R กำลัง8ก็จะกลายเป็นอะไรครับ1ลบ R กำลัง4ถูกไหมครับเพราะมันหายไปครึ่งนึงคูณอยู่กับ1บวก R กำลัง4นั่นเองครับแล้วถูกหารด้วยตัวข้างล่างเนี่ยพี่จะไม่ได้ทำเป็นผลต่างกำลัง2นะครับเพราะว่ามันจะสามารถตัดได้บวกด้วยไอ้1ลบ R กำลัง4นี่ก็สามารถทำเป็นผลต่างกำลัง2ได้เหมือนกันนะครับก็จะกลายเป็น1ลบ R กำลัง2คูณอยู่กับ1บวก R กำลัง2ครับส่วนด้วย1ลบ R กำลัง2นะครับมันก็จะตัดกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บและสุดท้ายนะครับก็จะเหลือเพียงแค่1บวก R กำลัง4บวก1บวก R กำลัง2นะครับแทนค่า2ลงไปนะครับก็จะกลายเป็น1บวก1เป็น2ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็นเท่าไหร่ครับเป็น16ใช่ไหมครับแล้วก็2กำลัง2เป็น4นะครับแปลว่าข้อนี้นะครับก็จะตอบ22อย่างนี้นะครับหลังจากที่น้องๆนะครับได้ทำโจทย์ข้อนี้ไปแล้วใช่ไหมครับโจทย์ข้อนี้นะครับจะได้ใช้สูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมเนี่ยเยอะแยะมากๆเลยนะครับวิธีการที่น้องๆนะครับจะทำโจทย์แนวนี้ได้เนี่ยน้องๆ นะครับจะต้องไปทบทวนสูตรแล้วก็จำสูตรเกี่ยวกับลำดับและอนุกรมให้ได้นะครับ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจึงต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันจากลึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศพปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดคุณจะเป็นใคร
0: แก่นแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนคุณจะอยู่ไหน
0: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
2: เร็วๆสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี 1,205 ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
0: 2564 ลบ 1826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ูจะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปูจะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: อ่ะพวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามทำแผนตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้หลายจังหวัดในประเทศไทยกำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนขาดน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคจิตอาสาพระราชทานได้เข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยมีแผนในการจัดการน้ำในหลายระดับเช่นน้ำบนฟ้าน้ำบนดินและน้ำใต้ดินในส่วนของการจัดการน้ำบนดินนั้นยุทธศาสตร์สำคัญก็คือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาน้ำอย่างยั่งยืนโดยการลงมือทำจิตอาสาพระราชทานจึงลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนและช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งในหลวงรัชกาลที่10สืบสานและต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน
1: แต่ละบ้านเราก็อยากให้ทำเก็บของตัวเองเพราะว่าที่นี่ค่าเฉลี่ย1ไร่เนี่ยน่าจะมีน้ำฝนประมาณสัก 2,000 กว่าเก็บ
2: ถ้าเก็บไว้อย่างของลุงแหวนเนี่ย13บ่อเนี่ยน้ำปีนี้ไม่ได้ทะลักลงไปไหนต้องเก็บไว้เก็บไว้ทุกคนเก็บอย่างนี้น้ำจะไม่ไปท่วมคนอื่นเวลาหน้าแล้งเราก็ต้องเก็บไว้ใช
0: ้ลุงแสวงศรีธรรมบุตรเกษตรกรบ้านนาเรียงอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีผู้พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งลุงแสวงคือตัวอย่างของเกษตรกรที่ทดลองการจัดการน้ำบนดินตามแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเมื่อลองทำแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีมากเป้าหมายของการจัดการน้ำบนดินคือการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากด้วยเริ่มต้นจากการขุดบ่อน้ำและนำดินที่ได้มาถมกันจนเป็นเนินเล็กๆเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวเพื่อใช้เป็นอาหารและรักษาความชุ่มชื้นในดินส่วนบ่อน้ำไปก็สำหรับเก็บกักน้ำฝนไว้ใช้ตลอดทั้งปีส่วนพื้นที่นาก็เอาไว้สำหรับปลูกข้าวและขุดร่องน้ำไว้เลี้ยงปลาและหากมีพื้นที่ส่วนไหนที่ต้องการน้ำให้ใช้วิธีขุดคลองไส้ไก่เป็นลำคลองเล็กๆเพื่อกระจายน้ำไปให้ทั่วพื้นที่นอกจากทำให้พื้นที่ของตัวเองแล้วลุงแสวงยังร่วมมือกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชนช่วยกันขุดบ่อน้ำต่อเนื่องกันจนกลายเป็นลำคลองสายน้ำจากผืนหนึ่งสู่ดินอีกผืนหนึ่งทำให้แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ถ้าใครจะทำเปลี่ยนลองดูว่ามันได้จริงหรือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ลองหรอกเดี๋ยวนี้เพราะว่าพ่อเจ้าอยู่หัวลองมาแล้วเราแค่ทำตามแค่นั้นก็จบเพราะทุกอย่างทำมาเสร็จแล้วได้ผล 100% แล้วเราแค่ทำตามพ่อของเราแค่นั้นก็จบน้ำนี่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีน้ำนี่ไม่ต้องคิดเลยเรื่องการเกษตรไม่ต้องคิดเลยคิดดีขนาดไหนถ้าไม่มีน้ำก็ไปไม่ได้ทุกอย่างมันอยู่ที่น้ำน้ำเป็นหัวใจหลัก
0: ปัญหาภัยแล้งจะสามารถแก้ไขได้อย่างยั่งยืนด้วยการร่วมมือร่วมใจกันของทุกๆคนที่รักในผืนแผ่นดินของเราจากนี้ไปเรายังไม่รู้ว่าวิกฤตภัยแล้งจะยาวนานหรือรุนแรงเพิ่มขึ้นแค่ไหนจิตอาสาพระราชทานพร้อมประสานความร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายวางแผนบริหารจัดการน้ำลดปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเพื่อให้แผ่นดินไทยของเรากลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตลอดไป

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบในการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่า2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: This is Kathy Mason, Health and Welfare Officer at Winteringham School in Grimsby. Kathy doesn't only look after the health of the children, she's also been running a healthy eating club for staff at the school.
1: So what's the name of the clinic?
2: The name of the clinic is Winteringham Wobblies. The staff actually picked that name themselves. They came to me and said, we want to be called Winteringham Wobblies.
3: To be honest, when I first heard the name, I just burst out laughing because I thought, we're all wobbly, we're wobbling around school anyway.
1: What do they learn?
2: They learn what is healthy eating when they come here.
0: The club has been running for 2 years for people who may not be able to address weight issues due to their workload.
4: One of the critical problems for us all, really, is that we get swept up on the tide of work and children, and we don't leave sufficient time for ourselves to actually take the break, eat properly and exercise, and it can be a priority that gets pushed to the bottom of the list instead of being at the top.
0: Teaching assistant Julie Common has benefited from the club.
3: My daughter wanted to lose weight, I wanted to encourage her as well, because she was a lot heavier than myself. So I started going there and getting weighed so that I knew I was advising her the correct way. The best thing about the whole club is that support from each other and from Kathy. Because if it weren't for Kathy giving us the advice that she has, I would never have lost my weight. Losing nearly 2 stone, you can definitely tell I'm not exhausted at the end of the day. My concentration's a lot better because I'm eating the right food.
0: In fact, the only thing that has grown at the school is the Wobblies membership and its remit.
2: People have approached the club across a wide range of issues. They tend to use the Winteringham Wobblies, yes, for healthy eating, but they'll use it in the guise of perhaps getting some advice and support for other issues which may be causing them difficulties. We've had some staff who've had problems come in, have a scream and a moan and a cry, and then been able to go back and teach, which I think is of benefit to them.
0: For staff at Winteringham School, it's all about achieving a healthy weight, so it's not just for Wobblies, it's also for the waifs.
5: I'm a lot healthier from going to the clinic. I'm the proper weight that I should be, which is really nice. I'm not so tired. I've learnt how to eat healthily, and that a balanced diet makes you a healthier person as well.
3: One of the best things about the clinic, really, being supportive within school, because you're at work more than you're at home quite often. It's time, convenience, you can just pop in at break time, lunchtime, even after school.
4: It certainly is good for me as a head teacher to know that my staff have that support mechanism readily available at hand. And obviously, the health and well-being of staff is critically important to me as a head teacher and for the school.
2: Undoubtedly, it has increased my workload, but I think it's done for the right reasons. Mm-hmm. And that's generally to make the staff have a service which they feel is benefit to them.
0: Demand for the club has grown within the school, so for Kathy, it's very much a case of carry on matron.
1: Well, that's it for this week. I hope we've given you some timely advice on how to improve your work-life balance. Tune in next time for more tips on how to ease the load. If you've got any load-easing ideas to share, then please contact us here at www.teachers.tv/ease the load.
6: กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คลอโรพาสต์ค่ะคลอโรพาสต์นะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือเยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุลค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการเคาะด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่า light reaction นะคะหรือ light dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ dark reaction นะคะหรือ light independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 cyclic electron transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ non cyclic electron transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ dark reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเคลวินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทรคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้

โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรอคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโต้ซิสเต็ม1โฟโต้ซิสเต็ม2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบโฟโต้ซิสเต็ม1นะครับเป็นทางผ่านค่ะกระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogesterate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogesterate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3 บิสฟอสโฟกิสเลตนะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ1,3 บิสฟอสโฟกิสเลตนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรตนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นเนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะหรือเรารู้จักในนามของเคลวินไซเคิลนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทรอคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โรงควัตถุนะคะโฟโตซิสเต็ม1และนอนไซคิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทรอคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสค่ะและโรงควัตถุที่ใช้นะคะได้แก่โฟโตซิสเต็ม1แล้วก็โฟโตซิสเต็ม2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการดาร์กรีแอคชั่นนะคะเกิดขึ้นที่สโตรมาและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ชูการ์นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม114ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนเนื่องในโอกาสการฉลองปีเคมีสากล2011หรือพ.ศ. 2554ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ Mexican Center for Green Chemistry and Microscale Chemistry ประเทศเม็กซิโกด้วยการสนับสนุนของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์กจำกัดในวันนี้จะเป็นตอนที่4ของทั้งหมด5ตอนด้วยกันวิทยากรในวันนี้ทางฝ่ายประเทศไทยได้แก่อาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนค่ะและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์ค่ะทางฝ่ายประเทศเม็กซิโกนะคะได้แก่ Professor George Ibanez Martha Ibarguen Goitia และ Lupita GastadinaGood morning, George. Good morning, Mata and Lupita. Well, welcome back.

0: Yes. Shall we start today now? You ready?
1: Yes, we are ready.
0: Okay, please start.
2: We find gases in the atmosphere, in the troposphere, in the stratosphere, and many of them can be synthesized in the laboratory. We are going to use a method proposed by Professor Bruce Matson from Creighton Jesuit University in Omaha, Nebraska, in the United States. And hopefully you will be able to reproduce this method just with simple syringes and with a couple of extra minor items.
0: วันนี้นะคะการทดลองก็จะเกี่ยวข้องกับแก๊สนะคะซึ่งแก๊สเนี้ยก็เป็นสารกลุ่มหนึ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะตัวอย่างเช่นชั้นบรรยากาศต่างๆก็เป็นประกอบไปด้วยแก๊สทั้งสิ้นนะคะซึ่งวันนี้การทดลองเนี้ยก็จะเกี่ยวข้องกับการเตรียมหรือปฏิกิริยาของแก๊สนะคะซึ่งจะเป็นการทดลองแบบย่อส่วนซึ่งวิธีการนี้ก็คือประยุกต์มาจากการทดลองนะคะของ professor ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
2: For this method, we will be using normal syringes that can be of different sizes. In order to use the syringes, as you can imagine, we're going to use the body of the syringe as the reservoir. That's where we're going to store the gases and produce them. And the plunger will move freely as we produce it. And a key point here is that we need to cap the syringe so that the gases do not go out of it.
3: ครับสำหรับในการทดลองวันนี้นะครับเราก็จะใช้กระบอกเข็มฉีดยานะครับเพราะว่ากระบอกเข็มฉีดยานี้ก็สามารถที่จะเลื่อนพังตัวดึงข้างหลังเนี่ยได้นะครับแต่ว่าการใช้กระบอกเข็มฉีดยาในการเก็บแก๊สเนี่ยประเด็นก็คือเราจะต้องปิดปลายเข็มฉีดยาให้ได้ครับ
2: So the idea will be to mix two reagents inside the syringe that will produce a gas. Mainly, one of the reagents will be a solid and the other one will be a liquid. That's how we normally do it. Now, how can you mix the solid with the liquid?In a clean way.
0: การทดลองในวันนี้นะคะเราก็จะผสมสารตั้งต้น2ชนิดนะคะให้เกิดแก๊สขึ้นมาซึ่งให้แก๊สเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ในกระบอกฉีดยานะคะโดยหลักเนี้ยสารตั้งต้น2ชนิดที่ทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยสารชนิดแรกเป็นของแหลกขอโทษค่ะเป็นของแข็งนะคะสารอีกชนิดเป็นของเหลวนะคะเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยเราจะมาลองดูกันว่าทำอย่างไรจะก่อให้เกิดแก๊สได้โดยเป็นการทดลองที่สะอาดแล้วก็ไม่เป็นอันตรายค่ะ
2: First of all we need to make sure that the syringe is gas tight. How can we make the syringe gas tight? It's obvious that on the left sideOf your slide, the plunger makes it gas tight. But on the other side, we have a needle, and needles have holes, right? Well, we do not want to have a hole. We need it to be gas tight. So the procedure that we're going to mention is focused in order to close the syringe on both sides.
3: ครับจากปกติแล้วเข็มกระบอกฉีดยาเนี่ยก็จะมีรูตรงด้านปลายนะครับเพราะฉะนั้นในการปิดปลายของเข็มฉีดยาเนี่ยเราจะไม่ปิดปลายทันทีแต่ว่าเราจะใช้วัสดุอีกส่วนนึงมาปิดปลายเอาไว้นะครับเพื่อเป็นการให้เก็บแก๊สได้ครับครับเป็นในลักษณะที่ปิดตรงด้านปลายครับ
2: In order to make the syringe gas

0: tight, we need to close somehow the other end of the syringe opposite to the plunger. There are commercially available little caps that can be put at the end, and then they close the syringe. They are called lure locks, but they have to be imported. We are going to present a way for replacing that with a locally made device that you can very easily produce so that you can get the syringe gas tight.
1: วิธีโดยปกตินะคะที่จะปิดปลายกระบอกฉีดยาเนี่ยก็คือว่าหาฝามาปิดนะคะซึ่งในการทดลองของเราในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นฝาเล็กๆที่ปิดอยู่ในกระบอกฉีดยาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องการปิดปลายกระบอกฉีดยาด้วยวิธีอื่นเนี่ยProfessorก็จะสาธิตให้ดูว่าจะใช้วิธีการใดนะคะในการปิดปลายเข็มโดยไม่ต้องหาเป็นฝาแทน
0: Okay, I'm just going to describe how we make this airtight syringe, and then later Lupita will guide you through the process of making it. So this part is just a description of how we do it. So the first thing is that we fix the needle on the tip of the syringe. With a candle flame, heat the base of the needle where it joins the plastic cone.So that it loosens, and then pull the needle until it comes off its base.
2: ครับจากในการทดลองเนี่ยนะครับก็คือ professor ก็ได้อธิบายถึงขั้นตอนการเตรียมกระบอกฉีดยาที่มีปลายเข็มที่ปิดปลายแล้วนะครับก็คือว่าเริ่มต้นก็จะนำกระบอกฉีดยามานะครับแล้วก็นำเข็มที่ติดกับปลายเข็มเนี่ยไปปิดไว้ด้านบนหลังจากนั้นก็นำไปลนไฟนะครับแล้วก็ดึงเข็มที่เป็นโลหะเนี่ยออกแล้วก็บริเวณปลายของพลาสติกตรงนี้ก็จะถูกปิดนะครับจากรูปด้านบนสุดเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเสียบปลายเข็มเข้าไปนำไปลนไฟหลังจากนั้นก็ดึงส่วนที่เป็นโลหะของเข็มเนี่ยออกนะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่าปลายด้านบนลนไฟอีกสัก
1: หน่อยฮีทที่ปลายของเข็มอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็โดยความช่วยเหลืออาจจะเอาสเปตูล่านะคะที่เป็นโลหะเนี่ยมาช่วยปิดให้รูตรงปลายของเข็มเนี่ยปิดสนิทมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอให้ที่เราให้ความร้อนไปเนี่ยเย็นลงนะคะแล้วเมื่อเย็นลงแล้วเนี่ยตัวฝาที่เข็มถูกดึงออกไปแล้วอะค่ะก็จะกลายเป็นแคปให้เข็มแทนนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถไขมันออกมาได้แล้วก็ใช้เป็นฝาได้ในที่สุดค่ะ
3: GeorgeLet me just tell you that what we prepare for the teachers is that we already had find the regular the cap that can fit with the tip of the syringe. We don't do this, but it's good. But it's good though that you explain to the teachers that they can also do it by themselves if they cannot find the cap. Okay. Thank you.
0: Okay, it's good to know that you were able to find those lure locks so that you don't have to do this process. But, you know, if sometime you don't find those caps or they are unavailable for any reason, we're going to show you how easy to make them. And since the needle is already there, you don't need to spend any extra thing. So Martha will show you how we can make them, Martha and Lupita.Now we just need our camera close up.
3: Yes, I agree with you. ค่ะคุณครูนะคะในแพ็กเกจที่เราเตรียมส่งไปให้เนี่ยนะคะของเราเนี่ยมีแคปอยู่แล้วแต่ว่าดูสาธิตของทางประเทศเม็กซิโกนะคะเพราะว่าในกรณีที่เราหาฝาจุกที่ปิดพอดีไม่ได้เนี่ยนะคะเราสามารถทำเองได้นะคะพูดสั้นๆอีกนิดนึงนะคะก็คือมันจะเป็นซิลิ้นที่สามารถเป็นเกลียวหมุนเอาแคป เอาตรงปลายเนี่ยออกได้ที่หลักการของเขาทำเนี่ยก็คือว่าใช้เข็มฉีดยาซึ่งมันเสียบอยู่แล้วนะคะแต่เราก็จะใช้เ

0: อีกทางด้านนึงคือทางด้านที่เป็นรูเข็มเพื่อที่เราจะใช้ดึงพลาสติกเวลาเราเผาเรียกว่าให้ความร้อนกับพลาสติกเนี่ยพลาสติกมันจะหลอมใช่ไหมคะเราก็ใช้เข็มฉีดยาเนี่ยเข้าไปแล้วก็ดึงไอ้ที่กำลังหลอมอยู่เนี่ยออกมามันก็ทำให้ยืดนะคะแล้วเราก็ใช้ไฟลนต่อไปเรื่อยๆเนี่ยพลาสติกก็จะขาดจากกันมันก็จะหลอมเหลวติดกันเราก็จะใช้ความจริงใช้เป็นครีมคีบก็ได้ค่ะมันหนีบเอาไว้นะคะหรือว่าจะเป็นโลหะอะไรอย่างอื่นอย่างที่ professor george ก็บอกว่าใช้เป็นสเปกตูล่าที่ตักสารของเราเนี่ยนะคะก็คือจับตบๆให้มันเนื้อพลาสติกเนี่ยติดสนิทกันนะคะหลักการเพียงแค่นั้นนะคะโอเค please show us
1: fix the needle on the tip of the syringe
2: ขั้นแรกนะคะก็ใส่ปลายเข็มลงไปเลยนะคะที่กระบอกฉีดยาตามสไลด์เลยค่ะ
1: With a candle flame, heat the base of the needle, where it joins the plastic cone, so that is loosened, and then put the needle until it comes off its base. Be very careful with the tip of the needle.
3: ครับหลังจากให้ความร้อนไปแล้วเนี่ยก็ใช้ครีมดึงปลายเข็มออกจากตัวเข็มนะครับแล้วก็ลนไฟตรงปลายอีกสักหน่อยนึงแล้วก็ตบๆด้วยวัสดุที่เป็นโลหะนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้กำลังปิดปลายอยู่ครับ
1: Discard the needle. Reheat the tip of the syringe and with the help of the metal spatula close the gap left by the needle with the melted plasticWait until it cools down and unscrew the lid. This will be the cap of the syringe.

0: at the end prove that the prove that the cap of the syringe is closed.
1: ครับก็ให้ความร้อนไปแล้วก็ตบปลายของปลายเข็มให้ปิดสนิทนะครับแล้วก็ตรวจสอบอีกทีว่ามันไม่รั่วโดยการบีบก้านกระบอกสูบเนี่ยเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่ามันเข้าไปได้เนี่ยก็อาจจะยังรั่วอยู่ก็ไปลนไฟใหม่แล้วก็ปิดปลายอีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบรอให้มันเย็นแล้วก็ลองดันปลายเข้าไปถ้าเกิดว่าไม่สามารถเข้าไปได้แล้วเนี่ยก็เชื่อว่าคงจะปิดปลายได้เรียบร้อยแล้วนะครับ

ครับเมื่ออุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะพบว่าตัวปลายเข็มสีเขียวก็เป็นฝาปิดตัวกระบอกสูบของเราได้เลยนะครับตรงข้อระวังอีกอันนึงก็คือตรงก้านกระบอกสูบเนี่ยในการขั้นตอนการให้ความร้อนเนี่ยควรจะดึงออกมาหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเอาไว้ใกล้ตรงปลายแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อาจจะได้รับความร้อนแล้วก็เกิดการดูดของปลายเข้าไปติดได้ด้วยนะครับเพราะมันเป็นยางนะครับตัวสีดำครับ

0: enjoy making them. When they make them, and then they have to test whether they did a good job or not. As you saw what Martha was doing, she pushed the plunger with the cap on, and if the plunger comes back, that means that it's a tight seal.
1: ค่ะก็ย้ำอีกนิดนะคะว่าคุณครูสามารถทำเองได้นะคะอันนี้เข้าใจว่านิสิตของเราได้เตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะคิดว่าการใช้ไฟหรือมาทำอะไรในห้องส่งเนี่ยลำบากนะคะก็ทำตามที่ของ Professor George แล้วก็ลูปิต้าทำให้ดูนะคะหลักการก็เพียงแต่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้มันสามารถปิดสนิทเพราะว่า กระบอกฉีดยาเนี้ยเราจะใช้สำหรับการเก็บแก๊สที่เราจะทำการทดลองต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีรูรั่วซึ่งวิธีการทดสอบของเขาเนี่ยก็คือลองกดกระบอกสูบเข้าไปนะคะมีแรงต้านนี่ก็แสดงว่ามันปิดสนิทดีแล้วนะคะถ้ายังปล่อยไปได้เรื่อยๆดันเข้าไปได้เรื่อยๆก็แสดงว่ายังรั่วอยู่ก็ต้องใช้ไฟลนเพิ่มขึ้นอีกนะคะแล้วก็ปิดพลาสติกให้สนิทค่ะ Okay, please continue.
2: The first step is to lubricate the black rubber part of the plunger, applying a small amount of mineral oil so it runs smoothly into the syringe.
3: ขั้นตอนแรกก่อนเริ่มทำการทดลองนะคะก็คือว่าเราก็จะลองตรวจสอบดูค่ะว่าตัวดึงเข็มฉีดยาเนี่ยพอใส่เข้าไปในเข็มแล้วเนี่ยมันติดหรือว่ามันลื่นไหมนะคะถ้ามันเกิดติดเนี่ยเราก็อาจจะทาพวกมินเนอรัลออยล์นิดนึงเพื่อว่าให้มันเป็นการหล่อลื่นไว้ก่อนนะคะซึ่งของเราเนี่ยเราตรวจสอบแล้วนะคะว่าเข็มทุกอันเนี่ยทำงานได้ปกตินะครับฉะนั้นเราก็จะข้ามขั้นต่อไป
2: Now we will start putting the solid reagent in its case. The little case, it's a cap taken from a bottle, from medicine bottle or whatever, a small cap that fits into the body of the syringe. In this case, we will use bicarbonate and as a liquid reagent, vinegar, because if you have any spills, there are non-toxic reagents.
4: ครับสำหรับในขั้นตอนแรกนะครับก็จะเติมของแข็งในปฏิกิริยานะครับก็คือไบคาร์บอเนตนะครับในการทดลองนี้ก็ให้คุณครูเติมไปสักประมาณ 1-2 เม็ดถั่วเขียวก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเติมไปมากกว่านั้นแล้วเนี่ยก็ปฏิกิริยาจะเกิดรุนแรงนะครับในขั้นตอนการเติมเนี่ยเราจะมีฝาอยู่ 2 ประเภทก็คือเป็นจุกพลาสติกที่ปิดขวดยาหรือว่าเป็นจุกที่เป็นโลหะนะครับก็ให้เติมของแข็งเข้าไปด้านในถ้วยนะครับครับผม
2: Now, you have to fill the syringe body completely with water, covering the tip with your finger, without the cap, as Lupita is showing you.
3: หลังจากนั้นนำตัวกระบอกฉีดยานะคะที่ยังไม่ได้ปิดปลายด้วยแคปนะคะมาคว่ำลงนะคะใช้นิ้วชี้ของมือเราเนี่ยอุดตรงปลาย
2: Now, carefully place the plastic container with the solid reagent on the water surface. You need to make it float. And then place the syringe on top of the mouth of a flask. Remove your finger and allow the syringe to rest on the flask.
4: ครับสำหรับในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเตรียมของแข็งของเราที่อยู่ในถ้วยเนี่ยให้เข้าไปอยู่ในกระบอกฉีดยานะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่กระบอกฉีดยาที่มีน้ำแล้วก็นำถ้วยพลาสติกไปไว้ด้านบนแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆปล่อยน้ำที่มีอยู่เนี่ยออกนะครับโดยการวางไว้ในขวดรูปชมพู่แล้วก็ปล่อยให้น้ำลดลงไปนะครับก็สารของแข็งที่อยู่ในถ้วยพลาสติกก็จะหล่นลงไปที่ปลายด้านล่างแต่ต้องระวังนะครับไม่ให้สัมผัสกับน้ำนะครับก็คือค่อยๆปล่อยให้มันลงมาล่างๆครับ

0: Let the water flow until the solid reagent reaches the bottom of the syringe. Be careful not to spill the solid reagent. The syringe must remain in a vertical position at all times.
1: หลังจากนั้นนะคะเราก็รอให้น้ำเนี่ยรั่วออกตรงปลายเข็มนะคะจนกระทั่งฝาที่บรรจุสารของเราเนี่ยก็จะค่อยๆไหลลงไปด้านปลายนะคะข้อควรระวังในขั้นตอนนี้ก็คือว่าต้องระวังเนี่ยไม่ให้สารหกออกไปจากฝาที่เราบรรจุสารอยู่นะคะ
2: ค่ะทั้งหมดขั้นตอนนี้นะคะเป็นขั้นตอนการจะเรียกว่าเป็นการใส่สารนะคะที่ว่าเป็นของแข็งเนี่ยลงไปในกระบอกฉีดยาโดยที่ไม่ให้ออกมาเลอะเทอะอยู่ข้างนอกนะคะทีนี้ฝาที่เราจะใช้เนี่ยเราก็ไปหาเป็นฝาขวดอะไรก็ได้นะคะที่มีขนาดเล็กกว่าตัวกระบอกฉีดยานิดนึงเพื่อให้สามารถเข้าไปอยู่ในกระบอกฉีดยาได้นะคะนั่นหลักการนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการนำที่เขาใส่น้ำก็ดีนะคะแล้วก็วิธีการที่จะใช้ให้น้ำไหลออกเนี่ยเป็นการนำพาเอาสารของเราเนี่ยให้ลงไปตรงสู่ตรงปลายของตัวกระบอกฉีดยานะคะโดยที่ไม่ได้หกหรือว่าหล่นออกไปตามปลายเข็มนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นวิธีการที่เรียกว่าสะดวกนะคะในการที่จะบรรจุสารนะคะลงไปค่ะ
0: Now you have the solid reagent in your device. To isolate it and prevent the reaction to start, you support the body of the syringe into the mouth of the flask or the bottle and introduce the plunger until it reaches the cap containing the solid reagent.
3: ครับเพื่อเป็นการป้องกันให้ของแข็งที่อยู่ข้างในกระเด็นออกเลยทำนองนี้นะครับเราก็จะเสียบกระบอกไว้ที่ภาชนะให้มันแนวตั้งแบบในภาพนะครับหลังจากนั้นก็เสียบก้านกระบอกสูบลงไปแล้วก็ค่อยๆสูบลงนะครับจนกระทั่งปลายของกระบอกสูบเนี่ยไปอยู่บริเวณปลายด้านล่างติดกับภาชนะที่มีของแข็งอยู่ครับ
2: Mata, I noticed that you put some kind of a piece of plastic sheet or anything before you put the plunger in.
0: Yes, Supa, this is the small plastic cap. I will show you another one.
2: เมื่อกี้สังเกตเห็นว่าเขาใส่อะไรอีกสักชิ้นหนึ่งก่อนที่จะใส่กระบอกฉีดยาลงไปWhat is it again?
0: It's the cap of any small bottle like this one, but taken from a smaller bottle like this one.
2: I see. It's just only another cap that inside, like those medicine bottle things like that.
0: Exactly.
2: But then it has to be smaller.
0: Yes,
2: the main diameter.
0: It has to fit into the body of the syringe.
2: ค่ะ อันนี้ก็คือใช้ฝาจุกนะคะที่เป็นพลาสติกขวดพวกขวดยาน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีพลาสติกจุกอีกทีนึงด้านในอะค่ะใช้ฝาพวกนั้นแต่ต้องหาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่สามารถใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยาได้อันนี้เข้าใจว่าเขาพยายามจะใช้ฝานี้เพื่อจะปิดไม่ให้ของแข็งน่ะหล่นออกมาจากฝาอันแรกที่เราใส่เข้าไปนะคะเดี๋ยวลองดูต่อไปนะคะว่าเขาจะสาธิตยังไงต่อโอเค continue please
0: Now, you pour a small amount of the liquid reagent, in this case will be vinegar, in a 20 milliliter beaker or so, and take in the specified amount with the syringe.
1: หลังจากนั้นนะคะเราก็

0: นำรีเอเจนต์ซึ่งเป็นของเหลวซึ่งในนี้คือน้ำส้มสายชูนะคะบรรจุอยู่ในภาชนะซึ่งของเราเนี่ยจะเป็นตลับนะคะที่เป็นเหมือนกับข้างบนเป็นฝาพลาสติกสีขาวนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บเราก็นำเข็มฉีดเราเนี่ยดูดน้ำส้มสายชูขึ้นมานะคะประมาณหนึ่งซึ่งถ้าดูตามในดิเรกชันก็ประมาณหรือดูในรูปเนี่ยก็ประมาณ3ถึง4 ml นะคะแต่เนื่องจากภาชนะของเราเนี่ยมีบรรจุอยู่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ3ถึง4 ml ก็น่าจะดึงขึ้นมาได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: You can measure the exact amount of any reagent to obtain the specific amount of gas, but sometimes we don't have the necessary instruments. So we put a small amount of the solid reagent and approximately 2 milliliters of the liquid reagent. And we stop the pressure building when we have enough gas, opening the syringe cap. Let's demonstrate you what we are talking about. When you have already taken the vinegar, you cap the syringe. And
2: ครับหลังจากเติมน้ำส้มสายชูเข้าไปในกระบอกแล้วเนี่ยก็ปิดปลายด้านท้ายนะครับด้วยฝาปิดนะครับในการทดลองเนี่ยเราอาจจะใช้ปริมาณของน้ำส้มสายชูตามที่เราต้องทำการทดลองได้แต่ว่าในการทดลองนี้เนี่ยแนะนำให้ใช้ประมาณ2 ml ต่อโซลิดที่เราเติมเข้าไปเมื่อตะกี้นะครับ 2-3 ml นะครับของน้ำส้มสายชูครับ
1: To start the reaction, you take the syringe with the tip upwards and shake it.
0: ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะหลังจากปิดฝาแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะให้สาร2ตัวเนี่ยผสมกันแล้วก็เกิดปฏิกิริยาแล้วนะคะโดยการกลับเข็มไปมาบนล่างนะคะอย่างที่เห็นดังภาพซึ่งขั้นตอนนี้จะต้องระวังนิดนึงนะคะค่อยขยับนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดแก๊สออกมามากเกินไปดันแล้วอาจจะทำให้เข็มฉีดยาเนี่ยกระเด็นออกจากกันได
1: ้ The gasstarts to form immediately and move the plunger out. When you have obtained the desired amount of gas, you remove the cap and prevent the gas to build an excess of pressure, like Lupita did.
2: ครับในการทดลองถ้ามีแก๊สในปริมาณมากแล้วก็เกิดแรงดันเนี่ยก็ให้เปิดฝาเพื่อคลายแรงดันข้างในนะครับ
3: ให้สังเกตนะคะว่าเวลาเราผสมของแข็งแล้วก็ของเหลวของเราเนี่ยนะคะเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดแก๊สจากปฏิกิริยาให้เราสังเกตเลยว่าเวลาเราจับเนี่ยเราจะจับแค่ตรงขอบนะคะของกระบอกฉีดยาแต่ว่าตัวกระบอกสูบเนี่ยมันจะเคลื่อนด้วยตัวมันเองนะคะมันจะเคลื่อนเองด้วยแรงดันของแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะงั้นตรงนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราใส่โซเดียมไบคาร์บอเนตเยอะมากนะคะปฏิกิริยาจะเกิดเยอะมันก็อาจจะทำให้กระเด็นหลุดไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นให้เราประคองเอาไว้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเขาใช้กลับหัวขึ้นมาแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่ามันจะหมดไปกระบอกฉีดยาแล้วให้ถอดฝาปิดออกนิดนึงเพื่อปล่อยแก๊สออกไปเราไม่ต้องการให้มันดันออกไปเพราะเราต้องการจะเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ในกระบอกฉีดยาดังนั้นเราเปิดด้านไม่เป็นไรนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องจะดูปริมาตรอะไรนะคะเราต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เท่านั้น
1: Now you put the syringe with the tip facing up and remove the cap of the syringe to stop building pressure. You may use a pair of pliers to open the cap if it's tight. This should be done always with the syringe cap upwards. Because if you have it down, the liquid reagent will spray. Then you turn the syringe 180 degrees and discard the liquid.

0: Mata, so now you're gonna release off the gas. Is that correct? You're gonna put you're gonna put gas into the solution or?
1: No, what you are doing right now is to take out the remains, the products of the reaction, the liquid products, whatever it is, not the gas. And then you recap the syringe to preserve only the gas.
0: Okay, I got it.
2: ก็หลังจากเกิดปฏิกิริยาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราจะต้องก่อนที่จะถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องหงายเข็มให้ปลายอยู่ด้านบนก่อนแล้วก็มั่นใจว่าความดันในเข็มเนี่ยไม่มีส่วนที่เกินออกมาแล้วโดยการอาจจะเปิดฝาออกเล็กน้อยนะคะหลังจากนั้นปิดฝาให้สนิทแล้วก็คว่ำเข็มลงสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้เนี่ยเราต้องการที่จะไขผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นของเหลวออกจากในกระบอกสูบเพื่อว่าให้เหลือแต่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียว
0: นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเรานึกภาพออกใช่ไหมคะว่าเรามีของแข็งเนี่ยแต่อยู่ในฝาซึ่งมีฝาปิดอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นอาจจะมีส่วนอื่นๆรวมทั้งน้ำส้มสายชูด้วยที่เหลือจากปฏิกิริยาคราวนี้เขาก็คือจะกำจัดเอาน้ำส้มสายชูแล้วก็อาจจะมีของแข็งอะไรบ้างเนี่ยออกไปก่อนแต่แก๊สของเราก็ยังอยู่ในนั้นถูกไหมคะนะคะงั้นขั้นตอนนี้ก็คือหาภาชนะอะไรมารองก็ได้แต่ตลอดเวลาเขาบอกว่าที่สำคัญคือควรจะต้องพยายามให้มันอยู่ตั้งตรงเป็นแนวดิ่งนะคะ
1: Now if you have to have the only the clean gas in a clean syringe you can pass it from one syringe to another, and you have to put a small piece of rubber hose, and to connect the syringe with the gas.
3: ครับในขั้นตอนนี้คือมาท่ากำลังจะเปลี่ยนทานจะเปลี่ยนจะถ่ายแก๊สที่มีอยู่ในกระบอกที่เกิดปฏิกิริยาไปสู่กระบอกใหม่นะครับเขาก็จะเตรียมกระบอกฉีดยาอีกอันนึงแล้วก็เชื่อมด้วยท่อพลาสติกนะครับที่ลักษณะเหมือนท่อในทางกับท่อยางนะครับแล้วก็เชื่อมกันให้ติดหลังจากนั้นก็ค่อยๆสูบขับเข้าไปครับ
1: Now you put on the down part the syringe with the gas, and on the upper part you put the new syringe, and then you move the plunger so the gas the gas will go to the upper syringe and you will have a very clean gas.
2: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเข็ม2อันในตำแหน่งที่เข็มที่มีแก๊สบรรจุอยู่เนี่ยอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เข็มใหม่นะคะอยู่ด้านบนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆดึงตัวกระบอกสูบของเข็มใหม่เบาๆเพื่อให้แก๊สเนี่ยมันค่อยๆถ่ายเทจากเข็มที่เราทำปฏิกิริยามาสู่เข็มใหม่นะคะเมื่อผ่านขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้วในกระบอกฉีดยาอันใหม่เราก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดไม่มีรีเอเจนต์ตัวอื่นปนค่ะ
1: The gas we obtain is carbon dioxide. Then we will demonstrate that it's carbon dioxide bubbling it on lime water.
3: ครับในการทดลองตอนต่อไปนี้นะครับเขาก็จะนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาทดสอบในน้ำปูนใสนะครับ lime water นะครับก็จะ bubble gas ที่ได้เนี่ยเข้าไปในสารละลายครับ
0: ค่ะอันนี้ก็แนะนำว่าตรงขั้นตอนนี้เอากระดาษสีดำมานะคะรองไว้นะคะจะทำให้เราเห็นชัดขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือเกิดคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำปูนใสใช่ไหมคะที่เราก็รู้จักกันอ่ะแต่ที่เขาสาธิตทั้งหมดเนี่ยคือเขาสร้างทำคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมา นะคะแล้วก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมาทดสอบทำปฏิกิริยากับน้ำปูนใสก็จะเห็นน้ำปูนใสขุ่นนะคะ
1: You can see that the lime water is milky right now so the gas we obtain is carbon dioxide
0: Well, suppose that we just use carbon dioxide in the first cylinder, in the first syringe. Can we just do directly to this with bubble it into the solution directly? Why do we have to transfer it? If we do carefully, is that good enough or not?
1: Yes, it's good enough. You have to be careful because. When you took the liquid reagent with the syringe, the liquid reagent is vinegar. And if you have some vinegar left on the tip of the syringe, you can dissolve the calcium carbonate that is forming. Then you can make it directly, but you have to put a piece of rubber hose on the tip to separate the vinegar from the lime water.
2: ที่ทางเม็กซิโกสาธิตโดยการถ่ายเทแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะไปที่กระบอกที่สะอาดเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดถ่ายเทโดยตรงเนี่ยน้ำส้มสายชูค่ะที่เหลืออยู่ในกระบอกบางทีเนี่ยมันอาจจะมาเจอกับตัวแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วก่อให้แคลเซียมคาร์บอเนตที่ขุ่นเนี่ยหายไปได้นะคะอาจจะสังเกตเห็นปฏิกิริยาไม่ชัดนะคะแต่อีกวิธีการหนึ่งถ้าเกิดเราไม่มีเข็มกระบอกใหม่ที่จะถ่ายเทเนี่ยก็คือตอนที่เรากำลังจะบับเบิลแก๊สออกมาจากกระบอกแรกโดยตรงเนี่ยนะคะเขาก็คือใช้ไอตัวยางเนี่ยค่ะสวมไปตรงทิปนะคะเพื่อเป็นการเหมือนกับแยกตัวของเหลวไม่ให้ปะปนลงมาเวลาที่เราฉีดลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเวลาตอนที่กำลังปล่อยแก๊สออกมาก็อาจจะต้องปล่อยด้วยความระมัดระวังนิดนึงซึ่งวันนี้อุปกรณ์สาธิตของเรานะคะในขั้นตอนนี้ก็มีกระบอกฉีดยาอันเดียวนะครับขั้นตอนที่เราบับเบิลแก๊สลงมาในแคลเซียมคาร์บอเนตของเราต้องทำเหมือนกันเพื่อสังเกตแคลเซียมคาร์บอเนตวันนี้ก็อาจจะต้องสังเกตดีนิดนึงไม่งั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าขุ่นแล้วอาจจะจางลงนะคะเพราะว่าน้ำส้มสายชูอาจจะเข้าไปรบกวนผลที่สังเกตได้ค่ะ
4: We would like to ask if everybody could get it correctly, or if you would like us to repeat the experiment.
0: ทางอาจารย์สุรพงศ์คะได้ลองทำตามไหมคะทันไหมคะไม่ทราบว่าผลการทดลองเป็นอย่างไรคะทางเม็กซิโกอยากทราบค่ะทางห้องส่งด้วยนะคะ
5: อาจารย์ครับพอดีไอ้ตัวฝาพลาสติกอันเล็กที่มันสวมลงในกระบอกฉีดยาได้เราก็เพิ่งได้มาครับอาจารย์ครับเดี๋ยวจะลองทดสอบดูเป็นฝาลักษณะคล้ายๆจุกปิดหลอดแคปิลลารีนะครับที่หามาได้นะครับไม่ทราบว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับจันเดี๋ยวขออนุญาตทดลองแป๊บนึงครับ
0: มาค่ะ suppose that we can find the cap you know that we're gonna put inside containing sodium bicarbonate suppose that we get the one that quite small much smaller than the diameter of the syringe is that going to be any problem on that
1: no as far as you can make it float and go down the body of the syringe without spilling the solid reagent is perfect in fact those little caps are the ones that come inside the bottles not the big white cap like this one not this one but the ones that
0: โอเคนะคะก็เมื่อกี้ถามไปว่าถ้าในกรณีที่หาจุกนะคะจุกที่เราหรือว่าฝาปิดเนี่ยนะคะที่เราจะใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยาเนี่ยขนาดของมันอย่างน้อยก็คือต้องเล็กกว่าใช่มั้ยคะเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของกระบอกฉีดยานะคะแต่จะเล็กแค่ไหนก็ไม่เป็นไรตราบใดที่เราคิดว่าของแข็งนี่จะไม่หกออกมานะคะ แต่ที่เราจะต้องระวังอีกอันนึงก็คือเราจะใช้ฝาอีก1ฝาถูกมั้ยคะตรงฝาเราจะใช้ทั้งหมด2อันด้วยกันเขาก็ต้องบอกว่าหาฝาที่มันสามารถ

0: กันได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้ของแข็งเนี่ยออกมาเลอะเทอะนะคะ
1: ข้อสังเกตนิดนึงนะคะในเอกสารประกอบการสอนซึ่งเป็นวิธีการทดลองเนี่ยข้อ2เนี่ยจะเห็นว่าใน direction เนี่ยเขียนบอกว่าให้นำโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยมาใส่ลงในกระบอกฉีดยานะคะซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะต้องนำโซเดียมคาร์บอเนตเนี่ยบรรจุอยู่ในภาชนะก่อนนะคะแล้วค่อยเอาภาชนะเนี่ยใส่ลงไปในกระบอกฉีดยาค่ะ
0: ค่ะเพื่อไม่ให้คุณครูงงนะคะก็คือเนื่องจากว่านิสิตที่ช่วยเตรียมเนี่ยค่ะก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องการหาฝาจุกหรือฝาขวดนะคะก็ได้ลองทดลองโดยเขาพยายามที่จะต้องเอียงๆหลอดบ้างอะไรเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้ของแข็งตกลงไปในตรงปลายของกระบอกฉีดยาซึ่งทำได้ลำบากนะคะงั้นวิธีที่ง่ายเนี่ยนะคะก็คือต้องหาฝาจุกยาเนี่ยนะคะขวดยาเนี่ยค่ะเข้ามาใส่ด้วยก็จะดีเลยค่ะ
2: Super. We can use also medical blisters, and we can cut one blister and we can use it in the same way as the cap of the medicine.
0: Ah, the blister, you mean?
2: Yeah, yeah, the blister.
0: Uh-huh.
2: Medicine blister.
0: Yes, okay, good point. ค่ะทางเม็กซิโกได้แนะนำมานะคะว่าเราใช้เรียกว่าอะไรนะคะปริยาบรรจุยาเนี่ยนะคะมันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่ทำเป็นพลาสติกแล้วก็เขาทำเป็นเบ้าอะค่ะนะคะพลาสติกที่เป็นเบ้าที่บรรจุยาเม็ดเป็นแผงๆเนี่ยค่ะเราใช้ตรงนั้นก็ได้คือมาตัดมันออกมาเราก็จะเหมือนกับเป็นถ้วยอะค่ะใช้อันนั้นเนี่ยมาเพื่อใส่โซเดียมไบคาร์บอเนตก็ได้นะคะก็อาจจะหาได้ง่ายขึ้นนะคะit's a good idea, but then you need another piece to cover it so that you have to cap something like that, put in the syringe, the syringe.
2: No, we no cover it because if we cover it, we the no, we put in the water in the syringe, but no cover because if you cover it, the solid don't react with the liquid.The solid don't react with the liquid, and if you like, we can demonstrate it again.
0: Yes, please do, because we are doing it also over here, so it will take some okay. time. So please do it.
2: Okay.First.Let's prepare again carbon dioxide and test its presence. Prepare carbon dioxide with the syringe method using sodium bicarbonate, a solid reagent, and put in the plastic cap the solid reagent.
0: ค่ะตอนนี้เขากำลังสาธิตให้ดูเป็นครั้งที่สองนะคะแล้วก็ใช้เป็นเบ้าที่บรรจุเม็ดยาเม็ดนะคะ
2: And put in the syringe water. Excuse me, please. Sí. And then put the blister with the solid reactive on the top of the water.
0: Martha, I think you demonstrate the first part that you did. You put another cap in after.

0: this, right? I mean, okay, you take the water out, and then after that, before you put the plunger in, you put another cap on. Is that correct?
1: No, we only put water and the blister with the solid reactive.
0: Like my okay, go on, please. Go on.
1: Then put the syringe in this to the water, and then you notice that the blister is on the bottom of the syringe, and then Marta is going to put the plunger of the syringe. Yeah, the plunger, and be careful, because if you do it very fast, the reactive can split. And then carefully you put the plunger at the end of the syringe, and don't like this.
2: Reagent.
3: อาจารย์สุภวรรณครับผมมีภาพที่เราเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงนะครับลงในน้ำปูนใสครับภาพออกมาก็ชัดเจนครับ
0: ค่ะเห็นคุณนะคะ
3: ครับ
0: George you Martha and Lupita you want to see what the reactions that what the results we have got so this is what he's doingFrom Wang Kai Kangwon School, Hua Hin.
1: Oh, very nice. Beautiful.
3: Thank you.
4: Thank you.
5: Yeah, that looks very clear.
0: คุณครูคะก็เมื่อกี้นี้เขาสาธิตให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ครั้งที่สองเนี่ยเขาก็ใช้เบ้านะคะเบ้ายาเม็ดเนี่ยนะคะแล้วก็บรรจุโซเดียมไบคาร์บอเนตแล้วก็เอากระบอกฉีดยาใส่น้ำให้เต็มถูกไหมคะแล้วก็เอาเบ้าที่บรรจุโซเดียมไบคาร์บอเนตเนี่ยมาวางบนน้ำคือลอยไว้แล้วก็ปล่อยน้ำออกมันก็จะพาเอาโซเดียมไบคาร์บอเนตในเบ้าเนี่ยให้ลงไปนั่งอยู่ตรงปลายของกระบอกฉีดยานะคะแล้วคราวนี้เขาก็ไม่ได้ใส่อะไรอีกแล้วก็เอาลูกสูบเลยกระบอกสูบเลยใส่ลงไปเลยนะคะสำหรับของอาจารย์สุรพงศ์ที่หัวหินนะคะก็ทำตามดิเรกชันของเราก็คือเราไม่ได้ใส่เบ้าหรือว่าฝาอะไรเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะทำแบบนี้จะต้องให้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้โซเดียมไบคาร์บอเนตที่เป็นผงๆเนี่ยมายุ่งวุ่นวายกับผลการทดลองเราถูกไหมคะจะทำให้ดูยากนะคะแต่ก็ดูของอาจารย์สุรพงศ์ก็ได้ผลดีนะคะอาจารย์เป็นไงคะคุณครูทุกท่านได้ผลยังไงคะที่ห้องส่งนี้ได้อย่างคะเดี๋ยวช่วย close ภาพให้ทางเม็กซิโกดูด้วยนะคะ
6: Super I'm observing that the person who's making the carbon dioxide you have to shake the syringe always with the tip upwards because if you need to open itIf the tip is not upwards, the liquid will spray. Then if the tip is upwards, the liquid will be on the low part of the syringe, and then you won't have any spills of any kind.
0: เวลาอาจารย์ผสมนะคะคุณครูผสมปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นเนี่ยจะต้องให้ของเหลวกับของแข็งได้เจอกันถูกไหมคะเนี่ยเราก็ต้องกลับนะฮะตัวกระบอกฉีดยานะคะให้ของเหลวกับของแข็งมาเจอกันนะคะถึงจะเกิดปฏิกิริยานะคะทางเม็กซิโกบอกว่ามองเห็นว่าไม่ได้เขย่าให้ดีหรือว่าไม่ได้ผสมกันดีกลัวว่าปฏิกิริยาจะไม่เกิดจะไม่ได้คาร์บอนไดออกไซด์

0: อาจารย์สุภวรรณครับผมมีข้อสังเกต
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะครับจากหัวหินนะครับในช่วงของการทำปฏิกิริยากันระหว่างผงฟูกับน้ำส้มสายชูนะครับพอดีผมใส่ตามที่แจ้งคือ2เมล็ดถั่วเขียวกับน้ำส้มสายชู2ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับผลปรากฏว่ามันแก๊สมันมากเกิดมากกว่าปกตินะครับจริงผมว่าน่าจะลดปริมาณของโซเดียมไบคาร์บอเนตลงมาสัก1เมล็ดถั่วเขียวก็จะได้แก๊สพอดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณครูได้ยินอาจารย์สุรพงศ์แล้วนะคะปริมาณที่เรากะประมาณไปให้คือ2เมล็ดถั่วเขียวเนี่ยจะเยอะไปนะคะแก๊สจะเยอะมากถ้าเราไม่ระวังดีๆกระบอกสูบเนี่ยก็จะกระเด็นออกมาจากกระบอกฉีดยาเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่น้อยลงก็จะทำให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้พอดีนะคะยังไงก็ตามนะคะทางเม็กซิโกได้ย้ำมาว่าเวลาจะให้ทำปฏิกิริยากันเนี่ยเราจะต้องหงายกระบอกฉีดยาขึ้นนะคะตามที่อาจารย์สุรพงศ์บอกว่าเอาแค่1เมล็ดถั่วเขียวก็ได้นะคะแล้วก็ดูก่อนแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปสาธิตให้นักเรียนดูเราลองทําก่อนแล้วก็ดูซิว่ามันแรงดันมันเยอะเกินไปไหมถ้าเยอะเกินไปเราก็ลดปริมาณของโซเดียมไบคาร์บอเนตลงนะคะนี่เขาสาธิตครั้งที่2ให้เราดูนะคะเขาก็ยังใช้วิธีการที่ถ่ายเทเอาคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากกระบอกฉีดยาอันหนึ่งไปสู่อันหนึ่งเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการบดบังหรือว่าการละลายของน้ำส้มสายชูที่อาจจะละลายกับแคลเซียมคาร์บอเนตที่จะเกิดขึ้นไปเราจะได้เห็นผลการทดลองชัดๆนะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราทำอะไรนะคะอย่างที่นิสิตของอาจารย์เตรียมไปให้เนี่ยก็ไม่ได้เตรียมฝาที่จะบรรจุโซเดียมไบคาร์บอเนตไปให้ก็ให้ใช้ตรงๆเลยนะคะแต่ถ้าเราเทคนิคไม่ดีเราก็จะทำให้ดูผลการทดลองยากนะคะเพราะฉะนั้นตามที่เม็กซิโกแนะนำเนี่ยคือเขาดูว่าให้ได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดนะคะไม่มีปนเปื้อนแล้วเราก็จะเห็นการผลการทดลองที่ชัดเจนค่ะ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติ

ัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: คุณครูมีคำถามอะไรกันไหมคะหลังจากทำการทดลองแล้วเห็นการทดลองชัดไหมคะนอกจากอาจารย์สุรพงศ์ที่ให้คำแนะนำมาแล้วมีความคิดเห็นอะไรอย่างอื่นไหมคะเชิญได้เลยค่ะหรือคำถามก็ได้ค่ะเราก็ยังมีเข็มอยู่นะคะเราเหลืออีก2วันเท่านั้นนะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะคะยังมีเข็ม IYC อยู่นะคะคำถามได้เลยค่ะ Now I'm asking them for questions
1: อาจารย์คะที่เคยพานักเรียนทำที่โรงเรียนนะคะก็เอาขวดประมาณนี้เล็กๆกว่านี้นะคะแล้วก็เอาเบกกิ้งโซดาลงไปแล้วก็เอาน้ำส้มสายชูลงไปแล้วก็หาลูกโป่งเล็กๆนะคะมาปิดเอาไว้ตรงนั้นได้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สะอาดไหมคะเขาแล้วก็ดึงออกจากลูกโป่งแล้วก็เอามาใส่น้ำปูนใส่ก็เห็นชัดเจนนะคะว่ามันขุ่นเคยพานักเรียนทำในห้องเรียนนะคะ
2: ครับได้ครับในลักษณะนี้ก็เป็นการเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำส้มสายชูก็จะไม่ได้ติดไปด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยจะเห็นว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนสีน้ำปูนใสได้อย่างชัดเจนนะครับสำหรับในการทดลองวันนี้เนี่ยบางกลุ่มถ้าเกิดว่ากำจัดกรดออกไปไม่หมดเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันไม่ขุ่นขาวซะทีเดียวนะครับครับผม
0: George Martha and Lupita One of our teachers suggested that after carbon dioxide generation, she observed that she can use a balloon to capture carbon dioxide from the syringe. She said, "Is that okay?"
3: Yes. It's okay.They can do it.
0: ค่ะดีมากเลยค่ะคุณครูก็ใช้ลูกโป่งนะคะก็คือมาต่อเข้ากับตรงปลายของกระบอกฉีดยาใช่ไหมคะแล้วก็ให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบอกฉีดยาถ่ายเทเข้าไปอยู่ในลูกโป่งใช่ไหมคะแล้วก็เอาลูกโป่งอันนั้นน่ะค่อยมาจุ่มใส่เข้าไปในสารละลายของน้ำปูนใสถูกไหมคะค่ะทำได้แต่ว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยมันจะสะดวกไหมนะคะก็ดีค่ะลองดูนะคะในกรณีที่เราไม่สามารถหากระบอกฉีดยาได้2อันนะคะแล้วก็ดัดแปลงดีมากเลยค่ะ
4: Actually if you visit Dr. Bruce Matson's homepage at Creighton Jesuit University then you can see a lot of tests that you can do with carbon dioxide. You can for example extinguish a flameYou can also use it, for example, for reduction reactions with if you bubble CO2.

0: CO2 and you have a reducing gas, you can reduce CO2, for example, with hydrogen. But that's more complicated because you might need a catalyst. But what I'm trying to say is that you can perform many reactions with carbon dioxide once you have prepared it.
1: ค่ะก็Professor George ก็แนะนำมานะคะว่าการทดลองพวกนี้เราหาดูได้นะคะเขาก็แนะนำเว็บไซต์นะคะเข้าใจว่าเป็นของ Brighton University นะคะก็จากเราได้คาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับเราจะไปทดสอบว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์จริงไหมอย่างที่เราทำกันเนี่ยก็คือใส่ลงไปในน้ำปูนใสใช่ไหมคะอีกวิธีนึงเขาก็บอกว่าเช่นเราเอาเนี่ยไปจ่อที่ตรงเทียนไขอย่างเงี้ยค่ะจุดไฟอยู่แล้วเทียนไขดับอย่างเงี้ยค่ะก็นี่คือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็อาจจะมีวิธีการเล่นอื่นๆอีกซึ่งเราดูได้นะคะจากรายละเอียดเขามีการทดลองหลายคนมากที่ทำเรื่องนี้นะคะ Thank you George that is a good idea so theteachers can explore more other reactions or other observation that they can do.
0: Thank you. Also, if you pass next slide, you can see the whole procedure on the next slide. The next one.Okay, so it describes the sequence of steps to produce the gas. And also the next slide will show you the end of the procedure. And at the end, you can remove the excess liquid in that way. That's why we were saying that if you don't remove the excess of liquid, there is excess vinegar.And the vinegar is capable of dissolving the calcium carbonate. So if you have some vinegar left over, then you may not be able to see the production of the calcium carbonate precipitate.
2: ครับ professor ก็ได้อธิบายถึงว่าถ้าในการกำจัดน้ำส้มสายชูนะครับถ้าออกไปไม่หมดเนี่ยก็จะทำให้เราไม่สามารถเห็นตะกอนขาวของแคลเซียมคาร์บอเนตได้ชัดเจนครับ
0: Okay, and if you pass on to the next slide, you have the reactions there that everybody knows. Those are very well-known reactions. And the final test is the one at the bottom where lime water reacts with carbon dioxide to produce the calcium carbonate plus water.
3: อันนี้ก็คือเป็นสไลด์แสดงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูนะคะก็จะให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาหลังจากนั้นสมการล่างสุดเนี่ยก็เป็นสมการที่ใช้ตรวจสอบว่าเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จริงหรือเปล่านะคะก็คือว่าก็จะเกิดเป็นสีขาวขุ่นของแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเราสังเกตเห็นได้นะคะเมื่อบับเบิ้ลแก๊สที่เกิดขึ้นลงไปในน้ำปูนใสค่ะ
1: ค่ะมีคำถามอะไรไหมคะPlease go ahead. I thought that gonna ask question more, but go ahead, please.
0: No, that's precisely what we were going to say. If you have any more questions or ideas, or should we proceed to the next experiment?
1: ค่ะทางอาจารย์สุรพงษ์คะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะทางห้องส่งด้วยค่ะเชิญเลยค่ะOkay, I think we can move to the next one, please.
0: The next experiment will be the production of oxygen, and Martha is going to talk about it.
4: In the next experiment, we will obtain oxygen from hydrogen peroxide and two different solid reagents, potassium iodide and manganese dioxide.
2: ครับลำดับปฏิกิริยาต่อไปเราก็จะติดตามสมบัติของออกซิเจนนะครับโดยสามารถเตรียมออกซิเจนได้จากสารละลายไฮโดรเจนปรอกไซด์นะครับแล้วก็ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไอโอไดด์กับแมงกานีสออกไซด์ซึ่งเป็นของแข็ง
4: We will use again the syringe system and we will start with manganese dioxide and as you know, manganese dioxide generally is a powder. So if you use it, and it's a catalyst. So if you use it in the powdery form, you can have the syringe all messy, a little bit messy.
3: ก็จะเริ่มต้นสาธิตนะคะจากปฏิกิริยาของไฮโดรเจนปรอกไซด์กับแมงกานีสไดออกไซด์นะคะซึ่งใช้การทดลองเป็นกระบอกฉีดยาเหมือนกันนะคะซึ่งเราก็เตรียมกระบอกฉีดยาต่างหากแล้วก็มีเลเบลไว้ด้วยว่าอันนี้สำหรับแมงกานีสไดออกไซด์นะคะจะได้สะอาด
4: ลูปิต้า will show you how to obtain the oxygen using manganese dioxide in the powder form. She's checking that the plunger runs easily. And now she will put the manganese dioxide into the cap. And the manganese dioxide in this case is a catalyst, so it won't
2: ครับในการทดลองตอนนี้นะครับรูบิต้าก็ได้เตรียมในลักษณะแบบเดิมแบบที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่นะครับก็โดยการเตรียมแมงกานีสออกไซด์นะครับใส่ลงไปในฝาแคปใส่น้อยๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับตัวแมงกานีสออกไซด์จะช่วยเร่งปฏิกิริยาให้ไฮโดรเจนปรอกไซด์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นออกซิเจนได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ปริมาณไม่ต้องเยอะครับใช้นิดหน่อยก็พอครับใส่ไปในฝาถ้วยแคปนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมกระบอกฉีดยาในลักษณะเดิมครับ
4: Now she already put the manganese dioxide in the little cap. She's filling the syringe with water and she will make the solid reagent to go to the bottom of the syringe.
3: ในชุดการทดลองนะคะสารเคมีที่เราเตรียมให้เนี่ยเป็นเพสที่ผสมระหว่างแมงกานีสไดออกไซด์กับผงซีเมนต์อยู่แล้วนะคะไม่ได้เป็นผงของแมงกานีสไดออกไซด์อย่างเดียวนะคะเวลาที่หยิบมาใช้จะได้เลือกหยิบมาถูกอ่านนะคะ
4: She's putting the plunger into the syringe to isolate the manganese dioxide from the hydrogen peroxide.And she will now take the hydrogen peroxide with the syringe
1: Mata, in your instruction
4: yes.
1: isn't that you use a paste of manganese dioxide not the powder
4: Yes, we are showing this to you so you can see why we recommend the pills.
1: I see. ค่ะคุณครูคะอย่าเพิ่งทำนะคะตอนนี้เนี่ยเขากำลังสาธิตให้ดูว่าที่เขาใช้เนี่ยก็ใช้ผงแมงกานีสไดออกไซด์เลยให้เราดูเขาก่อนนะคะซึ่งมันน่าจะเกิดปฏิกิริยารุนแรงนะคะในคู่มือของเราที่แจกไปให้เนี่ยเราเตรียมไปเรียบร้อยแล้วเราจะเตรียมเป็นแผ่นบุนปลาสเตอร์ผสมกับแมงกานีสไดออกไซด์ซึ่งจะทำให้ปฏิกิริยาน่าจะช้าลงหรือว่าไม่รุนแรงเดี๋ยวลองดูนี้ก่อนนะคะ Well thank you Martha
4: This is interesting you can compare the speed of reaction

0: with the powder, reagent and the peel, the reagent in the peel form. So the contact surface, it's a factor that it's important. Can you see how black is the syringe? That's why we don't like this method.
1: ถ้าสังเกตให้ดีนะคะเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วการเปลี่ยนแปลงที่เห็นก็คือจะเห็นสีของสารละลายเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเลยนะคะซึ่งทางเม็กซิโกก็เลยบอกว่าเนี่ยปฏิกิริยามันเกิดเยอะแล้วก็รุนแรงมากเป็นเหตุให้จริงๆก็เลยไม่แนะนำที่จะให้ใช้เป็นผงของแมงกานีสไดออกไซด์โดยตรง
0: Now Lupita will repeat the procedure but using the manganese dioxide tablets and after that we will tell how we prepare the tablets.
2: ครับในการทดลองเปรียบเทียบตอนนี้รูบิต้าก็จะใช้แมงกานีสไดออกไซด์นะครับที่เป็นในลักษณะที่เป็นเม็ดนะครับเป็นปูนปลาสเตอร์ผสมปูนปลาสเตอร์แล้วก็ลักษณะเป็นเม็ดใส่เข้าไปนะครับครับซึ่งในลักษณะเม็ดที่เตรียมนี้ก็เราได้จัดเตรียมให้คุณครูแล้วนะครับเริ่มต้นเช่นเดิมนะครับกระบอกฉีดยาใส่น้ำแล้วก็ใส่เม็ดแมงกานีสออกไซด์ที่เป็นของแข็งแล้วก็ปล่อยให้ลงไปตรงปลายนะครับใส่ในเบ้าพลาสติกลงไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับน้ำนะครับลงไปตรงปลายสุดแล้วเนี่ยก็ลำดับต่อไปก็เอากระบอกสูบก้านกระบอกสูบเสียบลงไปนะครับ

ขณะนี้กำลังดูดไฮโดรเจนปรอกไซด์ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นรีแอคเจนต์ตัวหลักของการเกิดปฏิกิริยาของออกซิเจนนี้

0: ค่อยๆสังเกตนะคะว่าเริ่มจะมีสีน้ำตาลเข้มค่อยๆเกิดขึ้นนะคะ
1: The reaction is slower with the pills but you can see how clean is the syringe compared to the other one
2: ครับจาก2การทดลองเนี่ยก็เปรียบเทียบให้เห็นว่าปฏิกิริยาได้เกิดช้าลงนะครับแล้วก็มีความสะอาดกว่าแล้วก็จะเห็นแก๊สเนี่ยชัดเจนกว่าในกรณีแรกมีผงแมงกานีสออกไซด์ปนแล้วเป็นสีดำนะครับ

ปฏิกิริยาที่เกิดออกซิเจนอันนี้จะเห็นว่ามันจะเริ่มต้นจากไฮโดรเจนปรอกไซด์ซึ่งอยู่ในสถานะที่เป็นของเหลวถูกไหมคะเกิดเป็นน้ำแล้วก็ออกซิเจนออกมาซึ่งออกซิเจนที่ได้เป็นแก๊สต้องการปริมาตรมากขึ้นตามหลักการสมดุลของเลอชาเตอริเยค่ะอันนี้ก็คือเป็นการช่วยเพื่อให้ปฏิกิริยาเนี่ยไปในทิศทางที่ไปข้างหน้ามากขึ้นเพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์คือก๊าซออกซิเจนที่เราต้องการ

0: Now, Martha and Lupita are going to do the classic test for oxygen. And so they are going to have a glowing splint. And if you put the flame out and you put it next to the oxygen, the flame goes almost up again. We still have some more. And you see the splint goes back on.
1: ครับในการทดสอบแก๊สออกซิเจนตอนนี้นะครับมาร์ธาก็ได้นำของเหลวที่เหลือออกกำจัดออกไปเสร็จแล้วก็เหลือเพียงแต่แก๊สออกซิเจนเนี่ยก็นำกระบอกฉีดยานี้ฉีดแก๊สที่มีออกซิเจนอยู่นะครับไปบนก้านไม้ขีดไฟก้านไม้ขีดที่ไม่ได้ติดไฟนะครับแต่ว่ามีเปลวไฟสีแดงอยู่จะพบว่าเมื่อฉีดแก๊สออกซิเจนเข้าไปแล้วเนี่ยเปลวไฟดูสว่างขึ้นนะครับหรือก็ช่วยให้ไฟติดนะครับ
2: ค่ะขั้นตอนนี้ก็เป็นการดูนะคะว่าแก๊สที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะที่เราให้ไปเนี่ยนะคะก็คือเป็นในคู่มือเราอะนะคะก็บอกว่าเป็นไม้จิ้มฟันใช่ไหมคะจริงเราจะใช้ก้านทูบก็ได้เนาะใช้ทูบก็ได้นะคะที่จุดไฟแล้วก็ดับเปลวไฟอะนะคะแล้วก็ดูซิว่ามันจะแดงมากขึ้นนะคะเพราะว่ามีออกซิเจนไปช่วยในการเผาไหม้ที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ว่าแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะมีคำถามอะไรไหมคะตรงนี้ตอนนี้เราก็ใช้กระบอกฉีดยากันคล่องแล้วนะคะจะเห็นว่าการทดลองของทางเม็กซิโกเนี่ยเขาก็จะใช้เรื่องกระบอกฉีดยาเนี่ยค่ะเราก็คิดปฏิกิริยาต่างๆเกี่ยวกับแก๊สทั้งหลายนะคะเชิญคำถามเลยนะคะหรือว่าเชิญข้อแนะนำเลยค่ะ
3: อาจารย์สุภวรรณครับขออนุญาตเรียนถามนะครับในขั้นตอนในการใช้โพแทสเซียมไอโอไดน์เนี่ยเราใช้ในขั้นตอนไหนครับ
4: เดี๋ยวจริงๆเป็นอีกปฏิกิริยาหนึ่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอสาธิตท
3: ุ
4: กคนเนี้ยทดลองของแมงกานีแซมไซให้เรียบร้อยก่อนค่ะ
3: ครับขอบคุณครับขออนุญาตตั้งข้อสังเกตในการทดสอบแก๊สออกซิเจนเมื่อกี้นะครับในกรณีที่เราจุดมาจิ้มฟันแล้วก็เราจะใช้วิธีฉีดแก๊สออกซิเจนไปยังไฟที่มาจิ้มฟันใช่ไหมครับคือประเด็นนี้เนี่ยอาจจะทำให้นักเรียนเนี่ยสงสัยได้เพราะว่ามันเหมือนกับที่เราเป่านะครับเราใช้ปากเป่าเปลวไฟมันก็จะฐานสีแดงนั้นก็จะลุกขึ้นมาอีกทีนึงนะครับที่จริงน่าจะทำเหมือนที่เราเคยทำก็คือจ่อก้านทูบหรือไม้ขีดไฟเนี่ยนะครับเข้าไปในกระบอกฉีดยาเพื่อลดข้อสักถามของนักเรียนว่ามันก็เหมือนกับการเป่านะครับ
4: Well George is a good point here one of our teacher suggests that to test oxygen in the syringe right in the syringe then shall we use I think you use a toothpick that is already lighted right and then why don't we just insert this inside the syringe

0: instead of doing outside. So if you're outside, it's just kind of some question that whether is oxygen in the syringe really work or not. What do you think?
1: That's a good idea as well. Yes, you can try that. We haven't tried it. We don't know if the glowing splint will die when we insert it inside the syringe. But if it doesn't, then it's a good idea. Mm-hmm. Now, as far as a question whether if you blow the contents of the syringe on the glowing splint, whether that could be air or oxygen, if you do it with air, you don't see that strength in the glowing of the splint. With oxygen, you see a much more intense red coming out.
0: ค่ะก็จากคำถามของอาจารย์สุรพงษ์นะคะเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีนะคะถ้าเราจะเสียบไม้ใช่ไหมไม้จิ้มฟันที่เราจุดไฟแล้วแล้วก็ไม่มีเปลวนะคะเข้าไปในกระบอกฉีดยาเพื่อจะแน่ใจว่าเป็นออกซิเจนในกระบอกฉีดยานะคะตามกฎนะคะกฎของการติดไฟนะเราเรียกว่าทฤษฎีไฟนี่นะคะเราไม่ใช่มีออกซิเจนอย่างเดียวอะค่ะนะคะออกซิเจนถ้าเยอะเกินไปมากเกินไปไฟก็ดับได้นะคะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการจุดติดไฟที่จะต้องมีปริมาณออกซิเจนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งในอากาศเนี่ยเราจะมีออกซิเจนอยู่ 21% นะคะแต่ในกระบอกฉีดยาถ้ามันเป็น 100% ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่เกิดลุกไหม้นะคะยังไงก็ตามนี่เป็นคำถามหรือเป็นข้อคิดเห็นที่ดีเราก็ทำไงคะเราก็ต้องลองทดสอบนะคะแล้วดูเปรียบเทียบซิว่ามันจะลุกติดดีไหมนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่Professor George ให้คอมเมนต์มานะคะก็คือว่าเราน่าจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นไม้จิ้มฟันเนี่ยจุดไฟหรือว่าธูปจุดไฟแล้วเราไว้อยู่ในอากาศธรรมดาเนี่ยมันก็จะริบหรี่ถูกไหมคะแต่ตอนที่เราเอาออกซิเจนจากกระบอกฉีดยามาจ่อเนี่ยเราจะเห็นว่ามันสว่างมากเราก็เปรียบเทียบได้อะค่ะมันแตกต่างกันนะคะก็เป็นข้อสังเกตที่ดีนะคะอาจารย์สุรพงษ์ดีค่ะมีคำถามอื่นไหมคะหรือว่ามีข้อคิดเห็นอื่นไหมคะ
1: Now, if the students are not convinced, then you can ask them to fill one syringe with air and the other one with oxygen and then try them the same way so that they can see the difference. But anyway, we're going to do now oxygen again from hydrogen peroxide, but this time the catalyst will be potassium iodide.
2: ครับสำหรับการเปรียบเทียบนะครับก็คือน่าสนใจที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ลองนะครับใช้กระบอกฉีดยาดูดอากาศแล้วก็เป่าไปที่ทูบหรือว่าไม้ขีดไฟที่ติดไฟนะครับเปรียบเทียบกับออกซิเจนที่เราทำปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วก็เก็บแล้วก็ฉีดเข้าไปนะครับในเปลวไฟแล้วก็จะเห็นว่าความแตกต่างของอันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับอย่างไรก็ตามคือเดี๋ยวการทดลองลำดับต่อไปก็จะทำการเตรียมออกซิเจนอีกเช่นกันนะครับโดยใช้โพแทสเซียมไอโอไดด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับ
1: So then the experiment
0: now. ทำได้เลยนะคะ
1: The experiment now will be the production of oxygen the same way. What Martha is doing, she is filling the syringe with water.
2: ครับการทดลองก็จะทำในลักษณะเดียวกันครับเริ่มต้นก็จะนำสารโพแทสเซียมไอโอไดด์ใส่ในถ้วยพลาสติกนะครับแล้วก็เติมน้ำในกระบอกฉีดยานะครับหลังจากนั้นก็นำถ้วยพลาสติกที่มีโพแทสเซียมไอโอไดด์ไปวางไว้ด้านบนปล่อยน้ำลงเพื่อจะนำถ้วยภาชนะบรรจุโพแทสเซียมไอโอไดด์ให้ตกลงมาตรงปลายของกระบอกฉีดยาครับ
1: And then she putPotassium iodide inside one of the plastic cups, and then she made it float. By using the same procedure as before, she put now the cup with the potassium iodide at the bottom of the syringe.

ครับในกระบอกฉีดยาก็จะมีถ้วยพลาสติกที่เติมโพแทสเซียมไอโอไดด์อยู่ข้างในนะครับหลังจากนั้นก็นำกระบอกฉีดยาที่เตรียมพร้อมแล้วเนี่ยไปดูดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับ

0: Now, she will draw into the syringe a few milliliters of hydrogen peroxide. Being careful that it doesn't mix until she deliberately mixes it.
1: ครับหลังจากที่ดูดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วนะครับดูดไปประมาณ3มิลลิลิตรนะครับหลังจากนั้นก็ปฏิกิริยาจะยังไม่เกิดจนกว่าเราจะนำของเหลวกับตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดให้สัมผัสกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คว่ำกระบอกฉีดยาลงนะครับก็จะทำให้ปฏิกิริยาเนี่ยดำเนินขึ้นไปดำเนินได้นะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่ามีแก๊สเกิดขึ้นและสารละลายเปลี่ยนสีจากใสเป็นสีเหลืองนะครับ
2: ให้สังเกตการทดลองนี้เปรียบเทียบกับตอนใช้แมงกานีสไดออกไซด์นะคะปฏิกิริยานี้เกิดรวดเร็วมากเลยนะคะตัวกระบอกสูบเนี่ยถูกดันออกมาอย่างเร็วเลยนะคะงั้นต้องระวังนิดนึงนะคะจะเห็นว่าตอนนี้เขาถอดแคปออกถอดจุกออกเห็นไหมคะแสดงว่าเกิดออกซิเจนอยู่ในกระบอกฉีดยาเยอะนะคะ
0: Now the oxygen was produced and as you could see the plunger went all the way down. She had to remove the cap because there was too much oxygen being produced. In order to prevent the plunger from flying out, then you have to remove the cap, the lure lock or the syringe cap, whatever, so that you relieve the pressure.
1: ครับในระหว่างปฏิกิริยาเนี่ยเขาก็จะได้มีความดันของแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นในปริมาณมากนะครับเขาก็จะลดปริมาณแก๊สความดันตรงนั้นเนี่ยโดยการเปิดปลายออกนะครับเพื่อเป็นการลดปริมาณแก๊สเพื่อไม่ให้ก้านกระบอกฉีดยาเนี่ยหลุดออกมานะครับเมื่อปรับเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำสารละลายข้างในเนี่ยออกโดยวิธีการเดิมครับคว่ำกระบอกฉีดยาลงเอียงประมาณ80องศาแล้วก็ค่อยๆฉีดสารละลายที่มีอยู่ข้างในนั้นออกนะครับ
0: Now she's getting rid of the excess liquid by dumping itSo that the syringe is now containing only oxygen.
1: ครับเขาก็ได้พยายามนำสารละลายทั้งข้างในเนี่ยออกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะพบว่าในกระบอกฉีดยานี้ก็จะมีเต็มไปด้วยแก๊สออกซิเจนนะครับ

0: ครับจากในวิดีโอตอนนี้จากทางเม็กซิโกก็ได้ทำการทดลองอีกครั้งนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่การตักโพแทสเซียมไอโอไดใส่ในถ้วยพลาสติกนะครับเติมน้ำในกระบอกฉีดยาแล้วก็นำถ้วยพลาสติกไปวางข้างในแล้วก็ลดระดับน้ำลงปล่อยให้ถ้วยนั้นตกอยู่ด้านล่างของกระบอกฉีดยานะครับหลังจากนั้นก็เสียบก้านกระบอกสูบลงไปนะครับนำไปดูดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับ
1: They are producing another syringe full of oxygen just to make sure that we have enough oxygen for the test.
0: ครับเขาทำการทดลองซ้ำสองครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีปริมาณออกซิเจนมากพอในการนำไปทดสอบในลำดับต่อไปครับ

0: So you have two syringe of oxygen gas. Our teachers already tried and they're satisfied with the results now. So what you're going to show us next?
1: Okay, they're just going to show again the same idea, but now that they prepare enough, hopefully they will be able, they are really trying to re-elite the glowing splint. They haven't been able to re-elite it, but well, it didn't work the first one. Let's see the second one. There you go. Very nice, very nice. Well,
0: very
1: anyway.
0: Good. It's clear to see the glow of the right, right?
1: Right, right. Another point that Martha was making is that by preparing gases in this way, you can transport the syringe to another location. Like if you prepare it in the lab and you want to do a lecture demonstration in the classroom, you can bring your syringes already filled with the gas, in case you don't have time for the preparation inside the classroom. So it is very easy to transport gases inside the syringes in this way.
2: ครับในการทดลองที่เตรียมมาเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถเก็บแก๊สออกซิเจนได้ในซิริงจ์นะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก่อนที่จะไปสอนถ้าเกิดว่าจะไปสอนเรื่องออกซิเจนหรือเรื่องอะไรตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บแก๊สออกซิเจนจากปฏิกิริยาตอนต้นแล้วก็นำไปใช้ในห้องเรียนได้เลยนะครับก็คิดว่าเด็กๆน่าจะสนใจขึ้นครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คงเห็นถึงประโยชน์นะคะอันนี้คือของปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนนะคะเนื่องจากว่าเราทำด้วยปริมาณน้อยแล้วเราใช้อุปกรณ์ที่ง่ายเราก็สามารถที่จะพกพาไปได้ง่ายทํานองนั้นนะคะเราไม่ต้องไปสั่งซื้อเรียกว่าอะไรนะถังแก๊สออกซิเจนอะไรเงี้ยซึ่งราคาก็แพงใช้ก็

0: บากอะไรเงี้ยนะคะเราสามารถผลิตออกซิเจนขึ้นเองได้ในปริมาณเท่าที่เราต้องการใช้นะคะก็เป็นประโยชน์ที่ดีนะคะ
1: Another idea that you may want to consider is that if you have a gas cylinder, let's say with for example with acetylene or with any other gas, and you have a syringe at hand, you can always open the gas valve, and with a hose you can insert your syringe, and then it gets full with the gas that you want. I have done that to transport acetylene. Whenever I don't have, for example, calcium carbide at hand, I go to the mechanical shop where they have an acetylene gas tank. I ask them to open the valve for me. I put my syringe in there, and then I can fill as many syringes as I want to perform experiments with the gas that is already there.
0: ค่ะก็โปรเฟสเซอร์จอร์จก็บอกว่าถ้าเวลาคุณครูไปสอนนะคะแล้วก็ต้องการจะใช้แก๊สอื่นๆหรือว่าไม่ต้องการจะผลิตแก๊สออกซิเจนขึ้นมาเองนะคะเราก็ใช้กระบอกฉีดยาเนี่ยนะคะไปเรียกว่าสูบออกมาเลยจากถังแก๊สนะคะซึ่งของโปรเฟสเซอร์จอร์จบอกบางทีเขาก็ไปที่ร้านช็อปแล้วก็ไปขอแก๊สอะเซทิลีนอย่างเงี้ยค่ะก็เอากระบอกฉีดยาเนี่ยไปสูบมาแล้วก็เราก็ถือไปได้ไปสาธิตอะไรให้นักเรียนดูได้นะคะก็จะเห็นว่าอันนี้คือประโยชน์ของการใช้กระบอกฉีดยาซึ่งราคาก็ถูกๆนะคะ Very good that's a good suggestion
1: Thank you The last thing that Lupita and Martha are going to do with this experiment is to show you how they prepare the manganese dioxide pellets. So they use cement that you can buy at any hardware store. You just need a little bit of cement, and they use the manganese dioxide. So.
2: ตอนนี้เป็นการสาธิตการเตรียมเม็ดของแมงกานีสไดออกไซด์ที่ผสมซีเมนต์นะคะซึ่งทางเราได้เตรียมไว้ให้แล้วนะคะ
1: They use equal parts roughly speaking and then they will mix them with water
3: ครับก็จะใช้ปริมาณแมงกานีสออกไซด์กับซีเมนต์เนี่ยปริมาณเท่าๆกันนะครับในภาพการทดลองก็จะพบว่าเขาใช้ประมาณ1ช้อนนะครับหลังจากนั้นก็จะเติมน้ำครับ
0: สำหรับที่ของเราทำเตรียมไปให้นะคะเราใช้ปูนปลาสเตอร์นะคะเอาปูนปลาสเตอร์นะคะแล้วก็แมงกานีสไดออกไซด์เท่าๆกัน
1: Then they add about 5 milliliters of water As you could tell they used 1 teaspoon full of each one of the two powders they mix And then they will use medicine blisters to prepare the pills in them.
0: ค่ะอันนี้ก็ผสมกันนะคะใส่น้ำลงไปนะคะเมื่อกี้ใส่น้ำ5มิลลิลิตรนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ใช้นั่นแหละค่ะเบ้าที่เราได้มาจากแผงยานะคะที่มันเป็นพลาสติกแล้วก็มีเป็นเบ้าแล้วก็ยาเม็ดใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปนี้เก็บหมดเลยนะคะอาจารย์เอามาใช้การทดลองนี้ได้เขาทำเป็นเม็ดก็คือไปใส่ในเบ้าพวกนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งก็ทิ้งไว้ครั้งคืนที่เราทำนี่คือทิ้งไว้ครั้งคืนนะคะเราก็จะได้เป็นเม็ดออกมา
1: so they can fill as many as they want and then they just remove the excess and allow it to dry

0: If you wait 24 hours, this is how it looks like. So the next step is just to remove the pills from the blisters.
1: And
0: then you can have a lot of...
1: ไปเสร็จแล้วนะคะก็เราก็ต้องทิ้งไว้ครับคืนนะคะซึ่งในภาพนี้ก็เป็นโชว์เบ้าที่เตรียมเม็ดเนี้ยไว้ข้ามคืนแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะแกะเม็ดออกจากเบ้า

0: ที่ใช้เตรียมเมงกานีสไดออกไซด์ค่ะ
1: So the cost of preparing this is very small and the pills are reusable for as many times as you want.
0: ค่ะอันนี้ก็ทำได้ง่ายๆนะคะราคาถูกๆนะคะเป็นเม็ดสวยงามนะคะเราเก็บเอาไว้ใช้ได้งั้นคุณครูก็ทำทีเดียวแล้วก็เตรียมไว้เลยแล้วก็สำหรับจะใช้เมื่อไหร่เราก็หยิบมาใช้ได้นะคะแต่ว่าทางสมาคมเคมีเรากำลังจะทำพวกนี้อยู่ถ้าสมมติว่าคุณครูต้องการใช้เนี่ยติดต่อกลับมาที่สมาคมเคมีนะคะ
2: We used to wash the pills with little water becauseThere's always some powder excess, so you need to, if you use them right away in the syringe, they will...
3: ครับหลังจากที่แกะเม็ดออกมาแล้ว
2: The syringe would not be so clean.
3: ครับหลังจากที่แกะเม็ดออกมาแล้วเนี่ยเขาก็ทำการล้างอีกครั้งด้วยน้ำกลั่นนะครับน้ำเปล่านะครับเพื่อกำจัดผงที่ติดเหลืออยู่บริเวณเม็ดออกนะครับ
1: Okay, that's all we wanted to show for these oxygen production experiments. Are there any questions or comments, or should we proceed to the next one?
0: ค่ะมีเวลาอยู่เหลือเล็กน้อยนะคะมีคำถามสั้นๆไหมคะเดี๋ยวเราจะได้ดูสาธิตการทดลองที่เขาจะสาธิตให้ดูอีกเรื่องนึงซึ่งเราจะไม่ทำนะคะค่ะมีคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะ
4: Well, I think we can proceed for your demonstration. Please go on.
1: Okay, the next experiment will be a demonstration of a micro titration. To do this, we will titrate an acid with a base, and we will haveA common indicator that everybody uses, which is phenolphthalein.
0: The important thing here. การ titrate แบบ micro นะคะก็คือว่าเป็นปฏิกิริยาของกรดและเบสแล้วก็ indicator ที่จะใช้ก็คือ phenolphthalein ค่ะ
1: The key issue here is that the burette will be a 1 milliliter syringe.Those syringes that are used for insulin injection, those are the ones that we're going to use. So they are 1 milliliter syringes, and the graduation that they have is very fine. They actually have 100 divisions per milliliter, which allows for a very precise titration.
3: ครับกระบอกบิเรตที่ใช้ในการทดลองนี้ก็จะเป็นกระบอกฉีดยาที่มีขนาด1มิลลิลิตรนะครับที่ใช้ในการฉีดอินซูลินเข้ากับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานนะครับกระบอกฉีดยาประเภทนี้จะมีขีดข้างในเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับซึ่งจะทำให้การทดลองถูกต้องได้ดีครับ
1: Now since students are sometimes not very carefulWe prefer that the syringes, that the needles of the syringes are flattened. And that's why we have a sandpaper in there. You can grab it as if you were grabbing a pencil, and then you sand it so that the tip of the needle is not sharp anymore.
0: เพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เกิดปลายเข็มที่แหลมเนี่ยบาดมือหรือบาดส่วนต่างๆของนักเรียนนะคะก็คือว่าจะมีการขัดปลายเข็มด้วยกระดาษทรายก่อนนะคะให้เข็มมันทู่ลงนะคะ
1: We don't know about the regulations in Thailand but in Europe the use of needles in laboratory in educational laboratories is forbidden That's why we sand them offAnd then we can call them steel tubes. Instead of calling them needles, we can say that we are using steel tubes.
3: ครับในข้อกำหนดของที่

0: ต่างประเทศนะครับเขาห้ามใช้เข็มฉีดยาในห้องแลบปฏิบัติการกับเด็กๆเนี่ยนะครับเขาก็เลยทำการขัดปลายเข็มฉีดยาเนี่ยให้มันทู่นะครับแล้วเขาก็ใช้คำพูดว่ามันเป็นท่อเหล็กแทนการบอกว่ามันคือเข็มฉีดยาครับ
1: Now in order to make sure that the reagent that will be delivered is pure we rinseThe syringe several times back and forth with the titrant. In that way, we also release any possible powder coming from the sandpaper.
2: เพื่อให้มั่นใจว่าสารละลายที่มันจุอยู่ในบิวเรตของเราซึ่งคือเข็มฉีดยาเนี่ยนะคะสะอาดก็คือว่าก็จะต้องมีการดูดสารที่เราจะต้องบรรจุเข้ามาแล้วก็ชะสารออกไปก่อนนะคะเพื่อให้ภาชนะเนี่ยสะอาดแล้วก็บรรจุสารที่เราต้องการใส่ในการทดลองได้ค่ะ
1: Okay so the titration is going to be of hydrochloric acid with sodium hydroxide so the sodium hydroxide goes in the syringe there is a very nice base that one of our friends from a glass blowing factory makesSo that is a very nice support for the syringe. But you can use anything just about, just to make sure that the syringe is well held. And then we have the hydrochloric acid that will be placed inside the Erlenmeyer flask. And then we will proceed to do the titration with an indicator of phenolphthalein.
0: ครับในการทดลองก็จะทำปฏิกิริยากรดเบสระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับโดยที่จะเตรียมโซเดียมไฮดรอกไซด์ใส่เข้าไปในกระบอกฉีดยานะครับแล้วก็ไฮโดรคลอริกแอซิดหรือว่ากรดเนี่ยตัวไฮโดรคลอริกแอซิดก็จะใส่ในขวดลูกชมพู่นะครับที่มีอินดิเคเตอร์อยู่ในนั้นด้วยนะครับซึ่งพอเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มทำการเตะได้ครับ
3: เนื่องจากว่าใช้เป็นปริมาณน้อยมากนะคะขอแนะนำว่าเป็นขวดแก้วที่ใสนะขวดเล็กๆขวดใส่ยาหรือเล็กๆเนี้ยค่ะเก็บไว้เลยนะคะแล้วก็ทำเป็นฟลาสก์แทนก็ได
1: ้ When you use this device you can get sometimes as many as 100 drops to the milliliter so that means that each drop is only 10 microliters bigAnd 10 microliters is pretty good for a titration.
3: ค่ะในแต่ละหยดเนี่ยนะคะปริมาตรที่ออกมาเนี่ยมันแค่เพียง10 microliters เท่านั้นเองอะค่ะคือน้อยมากซึ่งเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะทุกหยดที่หยดลงไปในสารละลายเราก็จะเห็นสีเป็นสีชมพูทันทีนะคะแต่ว่าเนื่องจากมันน้อยมากเราต้องใช้ทีหลายๆหยดนะคะเดี๋ยวเขาจะอธิบายต่อไปซึ่งตรงนี้เนี่ยแสดงว่าในแง่ของความแม่นยำนะคะซึ่งตอนครั้งแรกที่เราคุยกันก็มีคุณครูบางท่านถามว่าถ้าเราใช้ปริมาณน้อยและความแม่นยำเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูอันนี้นะคะ
1: So in the absence of magnetic stir, your hand is a good stir. So Martha is shaking after every drop. As you can see, the drops are very fine. So the precision of this titration can be very good. Actually, one of my colleagues, who is an analytical chemist, he has done several thousands of titrations with this system. And he claims that he can get a precision of 0.5% by doing this.
2: ก็เพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดได้ดีนะคะก็อย่าลืมเขย่าระหว่างการไตรเตรดด้วยนะคะเพื่อให้สารเนี่ยมันทำปฏิกิริยากันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยProfessor เนี่ยได้กล่าวว่ามีเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเป็นนักเคมีวิเคราะห์เลยเนี่ยได้ลองไตรเตรดด้วยวิธีการนี้นะคะกว่า1,000ครั้งขึ้นไปเนี่ยแล้วก็พบว่าเนี่ยความคลาดเคลื่อนเนี่ยนะคะก็อยู่ในระดับที่เป็น 0.5% นะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการที่แม่นยำพอสมควรค่ะ
1: Okay, so that's the end point of the titration. And as you can see, even though they used only 1 milliliter of hydrochloric acid and almost 1 milliliter also of the sodium hydroxide, 0.6 mLs of sodium hydroxide, you can very easily see the results.
0: ครับสุดท้ายก็ถึงจุด end point นะครับก็คือจุดยุติของปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมไฮดรอกไซด์กับกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับซึ่งในการทดลองเนี่ยเขาก็ใช้กรดไฮโดรคลอริกแอซิดประมาณ1 มิลลิลิตรครับก็จะใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์ในปริมาณที่พอๆกันซึ่งตรงนี้สามารถที่จะทำการทดลองแบบต่างๆได้เปลี่ยนความเข้มข้นแล้วก็ติดตามปฏิกิริยาได้ค่อนข้างจะชัดเจนครับ
3: Oh, it is very nicedemonstration, and this is confirmed that there can be precise, right, to do micro scale. Will you confirm?
1: Yes, and we would love that the people, that the teachers that are attending the workshop can do this back when they go to their schools, and it would be very nice if they could report on the results that they can get.
3: ค่ะ Professor George ก็บอกว่า เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทำอย่างไรกลับไปโรงเรียนแล้วนะคะคุณครูลองไปทำดูหาซิรินจ์ขนาด1 มิลลิลิตรได้ไหมคะแล้วก็ไทเทรตดูซึ่งเราก็น่าจะมีนะคะกรดไฮโดรคลอริกกรดโซเดียมไฮดรอกไซด์และฟีนอลฟทาลินมีอยู่แล้วเขาบอกว่าลองไปทำได้ไหมคะแล้วก็เอาผลมารายงานว่าได้ผลเป็นอย่างไรนะคะ อยากจะเห็นว่าพวกเราได้เอาการทดลองของเขาเนี่ยไปใช้สอนจริงๆค่ะOkay, I just asked them that if they can do it and give you the results to you that they really observe, then it would be nice, huh?
1: Okay. Yes, we would appreciate that.
3: Right. Maybe some question or comments. Okay, we have a few minutes. ค่ะคุณครูมีคำถามไหมคะเชิญเลยค่ะเรามีเวลาอีก 2-3 นาทีอาจารย์สุรพงษ์คะทางไกลกังวลว่าไงคะ
4: ไม่มีคำถามครับอาจารย์ครับ
3: Well it seems like it is very clear and everyone appreciate the demonstration and also those two experiments about carbon dioxide and oxygen so I think it's a time to say goodbye and thank you very much thank you GeorgeMarta and Lupita. We will see you again tomorrow. Would you like to say any words?
5: Thank you. No, thanks for everything and have a nice day.
6: Thank you very much and see you tomorrow.
1: Bye-bye. We'll see you tomorrow. Thanks for listening.
3: Well, I appreciate very much and see you tomorrow. Thank you. Bye.Bye.
5: Bye.
4: Bye. Bye. Bye.
3: ค่ะก็วันนี้การทดลองเพื่อดูสมบัติของคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนนะคะก็จบลงตรงนี้นะคะแล้วเราก็ได้ดูการไทเทรตนะคะโดยใช้ขนาดน้อยนะคะเป็นระดับไมโครลิตรนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเราก็คงต้องขอจบรายการการฝึกรมนะคะก็ขอขอบคุณมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะขอบคุณสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระปฐมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีนะคะขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนและ Mexican Center of Green Chemistry and Micro Scale Chemistry นะคะIberoAmericana University นะคะแล้วก็ขอบคุณProfessor George Ibanez นะคะขอบคุณMarta Ibarguen Goitia แล้วก็Lupita นะคะ Castadena นะคะแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ดร.ปาริชัดวรรณลาภพัฒนานะคะขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะคะบริษัท IRPC จำกัดมหาชน บริษัทปตท.จำกัดมหาช

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก3ส่วน 4x ลบ1นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3 ครับแล้วเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x เท่ากับ y บวก 3 ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ 4y ลบ 2 เท่ากับ y บวก 3 นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3 ส่วน 4y ลบ 2 ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ2เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ2เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ 2y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับก็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นคือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและให้ R1 นะครับเป็นความสัมพันธ์ R1 ครับโดยที่ x y นะครับใน R1 เนี่ยมีเงื่อนไขว่า y เนี่ยจะเท่ากับ square root 3 ลบ x บวก square root 3 บวก x ครับในความสัมพันธ์ R2 นะครับโดยที่ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ x บวก1ครับแล้วโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ a เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ a นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า a เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ b เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก y เท่ากับ square root 3 ลบ x บวก square root 3 บวก x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น3ลบ x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ3บวก x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับลบ3นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็นลบ3แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่าลบ3นะครับก็คือช่วงนี้ครับแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิดลบ3ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู b นะครับซึ่ง b นะครับคือเลนส์ของ r 2ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ r 2นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน x ให้อยู่ในรูปของ y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ

ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายค่านะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบ b เนี่ยเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนในเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

แล้วน้องเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนซีกซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองขั้นต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆ นะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเรดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการ

ต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: นี่ก็เป็นภาพตัวอย่างเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเมื่อปีพุทธศักราช2547ทีนี้ก็แยกย้ายกันไปทำรายงานกลุ่มตามที่ครูสั่งนะคะวันนี้กลับบ้านได้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: นักเรียนทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
4: เลิกเรียนแล้วไปเที่ยวเล่นที่ไหนกันดีพวกเรา
1: คืองี้นะ DLTV พวกเรา4คนต้องทำรายงานกลุ่มเกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามินะ
2: DLTV ค้นหาข้อมูลช่วยพวกเราหน่อยได้มั้ยล่ะ
4: สบม.สบายมากเอาเท่าที่ฉันรู้เลยนะสึนามิเป็นคำภาษาญี่ปุ่นสึแปลว่าท่าเรืออ่าวจอดเรือนามิแปลว่าคลื่นฉะนั้นสึนามิจึงมีความหมายว่าคลื่นอ่าวจอดเรือคือคลื่นหรือกลุ่มคลื่นที่มีจุดกำเนิดอยู่ในเขตทะเลลึกสึนามิเกิดในทะเลจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งจากสาเหตุดังกล่าวสึนามิสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์น่ะเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้สึนามิเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 3,600 ปีก่อนทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนู่นแน่ที่ฉันรู้ก็ประมาณนี้แหละ
1: โอ้โหนายนี่รู้เยอะกว่าพวกเราอีกนะเนี่ยนายต้องช่วยพวกเราค้นหาข้อมูลมาทำรายงานได้แน่ๆ
4: แต่การค้นหาข้อมูลของพวกเราในวันนี้ไม่ธรรมดานะฉันจะพาพวกนายไปถึงที่ที่เคยเกิดสึนามิในประเทศไทยเลย
2: ว้าวฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะ
1: โอ้สึนามิในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2547นะ
4: ถูกต้องเลยนายก็มีความรู้รอบตัวกับเขาเหมือนกันนะเนี่ยพร้อมกันไหมทุกคนงั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหสวนอันสอนฉางบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงาที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม DLTV
4: ใช่แล้วเดี๋ยวหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงตามข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีเขาบอกว่าสำหรับประเทศไทยมี6จังหวัดในฝั่งทะเลอันดามันที่ได้รับผลกระทบคือจังหวัดพังงาระนองกระบี่ภูเก็ตตรังและก็สตูล
2: ฉันขอถามแบบตรงๆนะ DLTVสึนามิคืออะไรกันแน
4: ่ได้สิสึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่มีความยาวของคลื่นเป็น100กิโลเมตรขึ้นไปเลยนะส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณเดียวกับย่านที่เกิดแผ่นดินไหวในทะเลหรือชายฝั่งโดย 80% ของสึนามิที่เกิดทั้งหมดมักอยู่ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนการเกิดก็มาได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีจึงก่อให้มีแนวของรอยเลื่อนมีพลังอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดคลื่นยิ่งคลื่นเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งมากเท่าไหร่ความสูงของคลื่นก็จะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตามสภาพภูมิลักษณ์ของชายฝั่งนั้นๆจนเขาเรียกกันว่าคลื่นยักษ์นั่นแหละและมวลน้ำที่ซัดขึ้นมาที่ชายฝั่งอันลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรจนมีผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมนะ
1: แล้วสึนามิเมื่อปี2547มันเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
4: ข้อมูลบอกไว้ว่าสึนามิครั้งนั้นเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ที่ระดับความลึกจากพื้นท้องทะเลตั้ง 28.6 กิโลเมตรที่เกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดคลื่นสึนามิแต่สึนามิไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวใต้พื้นมหาสมุทรนะเราต้องฟังประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานต่างๆด้วย
1: นอกจากแผ่นดินไหวใต้ท้องทะเลแล้วมีสาเหตุอื่นอีกไหมที่ทำให้เกิดสึนามิได้อีกนะ DLTV
4: มีสิก็อย่างเช่นการระเบิดรุนแรงของภูเขาไฟใต้ทะเลแผ่นดินถล่มขนาดใหญ่ในทะเลก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิได้เหมือนกัน
5: สวัสดีเด็กๆมาเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานบ้านน้ำเค็มกันเหรอ
1: สวัสดีครับใช่ครับพวกเรามาศึกษาหาข้อมูลไปทำรายงานเรื่องภัยพิบัติสึนามินะครับพี่เล่าเหตุการณ์และให้ข้อมูลกับพวกเราได้ไหมครับ
5: ได้สิวันที่เกิดสึนามิพี่ก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยล่ะ
4: งั้นเอาอย่างนี้นะในระหว่างที่พี่เจ้าหน้าที่เล่า ฉันจะฉายภาพเหตุการณ์สึนามิไปพร้อมๆกันเลยพลังแสงนิมิตภาพ
2: เห็นแล้วดูไปก็เหมือนไม่มีอะไรผิดปกติเลยเนาะนั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลยเหมือนน้ำลงเห็นชายหาดลึกลงไปไกลมาก
5: เหตุการณ์น้ำลดกระทันหันนี้เกิดขึ้นประมาณ 9:30 น.และนี่ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับสึนามิได้เลยนะอีกอย่างเราสามารถสังเกตสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายจะมีความสามารถในการได้ยินดีกว่ามนุษย์พวกมันจะตื่นตกใจและรีบวิ่งหาที่หลบภัยทันทีเลย
6: โอ้นี่พวกเราดูสิเริ่มมีคลื่นเคลื่อนเข้ามาที่ชายฝั่งแล้ว
5: สึนามิครั้งนั้นความรุนแรงและความสูงของคลื่นสูงที่สุดคือสูง10เมตรแล้วคลื่นซัดเข้าฝั่งนานกว่า20นาทีเลยล่ะและเป็นเวลาประมาณ3ชั่วโมงที่คลื่นยักษ์สึนามิถาโถมเข้ามาสร้างความเสียหายทั้งชีวิตสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สินที่มหาศาลมากๆเลยล่ะ
2: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยเนาะพวกเราลงไปนั่งคุยเล่นริมชายหาดกันดีกว่าเนาะ
5: นั่งกันก่อนเด็กๆไม่ต้องกลัวนะเพราะคลื่นยักษ์สึนามิมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆหรอกนะ
2: ELTV นายพอมีวิธีเตรียมรับมือก่อนที่สึนามิจะเกิดบ้างมั้ย
4: อย่างนี้นะก่อนเดินทางไปทะเลต้องเช็คสภาพอากาศและสังเกตป้ายแสดงเขตเสี่ยงภัยและป้ายแสดงเส้นทางอพยพศึกษาพื้นที่แถวนั้นว่าเราสามารถเดินทางขึ้นที่สูงด้วยเส้นทางไหนได้บ้างแล้วที่สำคัญเมื่อรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหวหรือพบว่าระดับน้ำทะเลลดลงมากผิดปกติหรือมองเห็นสันคลื่นเป็นกำแพงขนาดใหญ่ก็ให้รีบอพยพไปยังบริเวณที่สูงที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรงทันทีไม่ต้องรอประกาศแจ้งเตือนนะจำไว้สำหรับชาวบ้านในพื้นที่เองก็เตรียมวางแผนในการฝึกซ้อมรับภัยสึนามิเป็นประจำทุกปี
6: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันเราต้องเอาตัวรอดอย่างไรครับพี่
5: จากประสบการณ์ตรงของพี่เลยนะถ้าหากมีประกาศเตือนภัยเมื่อไหร่ให้อพยพทันทีต้องหนีไปยังพื้นที่สูงยิ่งสูงยิ่งไกลจากชายฝั่งยิ่งดีแต่ถ้าหากโชคร้ายหนีไม่พ้นคลื่นให้หาที่จับหรือเกาะที่สามารถลอยอยู่เหนือพื้นน้ำได้แล้วถ้าตอนนั้นอยู่ในเรือให้รีบนำเรือออกไปกลางทะเลรอจนกว่าสถานการณ์จะยุติลง
2: แล้วหลังจากที่เกิดสึนามิไปแล้วเราต้องทำอะไรกันบ้างเหรอคะพี่เจ้าหน้าที
5: ่หลังจากขึ้นสึนามิผ่านไปที่เหลือทิ้งไว้ก็คือความเสียหายอันใหญ่หลวงสิ่งที่ต้องทำคือค้นหาผู้สูญหายผู้บาดเจ็บและตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังจากนั้นก็วางแผนก่อนซ่อมแซมบ้านอีกอย่างคลื่นสึนามิอาจเกิดขึ้นได้หลายระลอกเราควรรอประกาศจากศูนย์เตือนภัยก่อนจึงสามารถกลับลงไปที่ชายหาดได้
6: จากภาพข่าวเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นก็สร้างความเสียหายกับอาคารบ้านเรือนโดยเฉพาะโรงเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวเลยใช่ไหมครับ
5: ใช่แล้วช่วงนั้นเด็กนักเรียนต้องหยุดเรียนกันยาวด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สร้างโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ขึ้นหลายแห่งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรครูที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิในครั้งนั้นอาทิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35จังหวัดพังงาและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตนะครับนอกจากนี้ในหลวง

0: หลวงรัชกาลที่10ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยเสมอมาโดยพระราชทานพระราชทรัพย์จำนวน240ล้านบาทในการสร้างศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก12แห่งซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลครอบคลุม7จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดสงขลาจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส
1: พระองค์ทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยเสมอมาเลยนะคะนี่ถ้าฉันต้องอยู่ในเหตุการณ์สึนามิในวันนั้นฉันคงไม่รอดแน่เลย
0: ทำไมล่ะอย่าไปคิดอย่างนั้นสิรู้ไหมว่ามีเด็กอายุเท่าๆกับพวกน้องๆเลยเขาสามารถช่วยชีวิตคนจากเหตุการณ์สึนามิครั้งนั้นได้เป็นร้อยคนเลยนะ
2: ใครเหรอครับแล้วเขาช่วยยังไงครับ
0: เธอชื่อทิลลี่สมิธเป็นเด็กผู้หญิงชาวอังกฤษอายุ10ขวบเธอมาเที่ยวที่ภูเก็ตกับครอบครัวช่วงนั้นพอดีในวันที่เกิดเหตุการณ์น่ะทิลลี่เขาสังเกตว่าน้ำทะเลในหาดเริ่มที่จะลดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงรีบบอกพ่อกับแม่และคนบนหาดให้รีบหนีทำให้ทุกคนที่หาดนั้นปลอดภัยและไม่มีใครเสียชีวิตเลยน่ะจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้ทิลลี่ได้รับการยกย่องให้เป็นเยาวชนดีเด่นและได้รับฉายาว่าเป็นนางฟ้าแห่งหาดทรายด้วยนะ
3: น้องฟ้าแห่งหาดทราย
0: เห็นไหมว่าเด็กๆอย่างพวกเราก็สามารถเป็นฮีโร่ช่วยเหลือผู้คนได้เหมือนกันนะ
2: ขอบคุณพี่เจ้าหน้าที่มากๆเลยนะครับพวกเราได้ข้อมูลดีๆเพียบเลย
0: ยินดีมากๆครับหวังว่าข้อมูลที่พี่เล่าไปจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะ
3: ขอบคุณครับ
2: ต้องขอบใจ DLTV ด้วยเหมือนกัน
4: นี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติสึนามิเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมทรัพยากรธรณียังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับ
5: ครับครับ
4: สึนามิเป็นคลื่นยักษ์ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนตัวของพื้นมหาสมุทรในแนวดิ่งตรงรอยต่อของแผ่นธรณีอันเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่หลังจากนั้นจะเกิดคลื่นยักษ์ซัดขึ้นชายฝั่งซึ่งอาจท่วมลึกเข้าไปบนแผ่นดินได้ไกลหลายร้อยเมตรหากเห็นว่าระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติหรือได้รับการแจ้งเตือนจากเครื่องมือตรวจวัดที่ติดตั้งอยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหรือได้รับการประกาศเตือนภัยหรือหากสัตว์บางชนิดอย่างม้าวัวควายตื่นตกใจให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยสึนามิทันทีต้องรีบอพยพไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทันทีรอจนกว่าสถานการณ์จะลง
2: โอ้ยลมแรงมากโอ้ยสายเข้าตาฉันเลย
6: ไปเถอะรีบไปหาที่หลบที่ปลอดภัยกันก่อนเร็ว

ระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration นะคะเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cyste ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respirationAerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลล์ค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1 นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่าpyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่ matrix ค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคลไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycle ได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1 นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ pyruvate oxidation นะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไป
สุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะถูกแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้

2โมเลกุลค่ะพาราเวทนะครับเป็นสาร C3 นะฮะส่วนอะซิทัลดีไฮด์นะครับเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะซิทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกโคไรซินด้วยไกโคไรซินนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 ATP แบบสุทธิหรือ NAD นั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่มีพาราเวท2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมีการใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น 1. alcohol fermentation 2. lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration
และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้เกิดจากการที่สารละลายโซเดียมคลอไรด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตจนเกิดเป็นตะกอนที่ชื่อว่าตะกอนซิลเวอร์คลอไรด์นั่นเองค่ะจากผลการทดลองข้างต้นนะคะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรเราก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1,000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้น้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิ

0: การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลาย Copper to Sulfate พบว่าสามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายได้เลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำแอกกระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย copper to sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper to ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะจะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพ

0: าฉายารักษ์เทวบ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหร
1: ออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569กันค่ะในวันนี้ภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนอยู่ค่ะบางพื้นที่อาจเจอฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักได้นะคะโดยเฉพาะภาคเหนืออาจมีลูกเห็บตกและระวังฟ้าผ่าในบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะส่วนในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้และวันพรุ่งนี้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงส่วนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ไว้ด้วยมาดูพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆในวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งค่ะในวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะขอให้หลีกเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ไร้ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กเอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมาธิยังไงล่ะถ้าเราเขียนภาษาไทยถูกเราก็จะเข้าใจในรูปแบบตัวอักษรนะ
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ้อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: เฮ้ยเมฆถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นา
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: ฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
2: สวัสดีค่ะอุ๊ยขอโทษนะคะเจ็บมากไหม
4: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
0: ว้าวนี่มันหลักศิลาจารึกใช่ไหมครับ
4: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
4: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
2: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
4: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
0: เก่งแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
2: อ๋อไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้งแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
1: เอาๆ อย่าทะเลาะกันสิ
0: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ดีแล้วล่ะ
2: คุณปู่คะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้ปอมี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
1: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่1ขึ้นเมื่อพ.ศ.1826
0: 2,564 ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
1: ใช่แล้วล่ะหลาน
0: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

ในอดีตพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรีประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการประมงและการเกษตรแต่จากการบุกรุกทำลายแผ่วถางพื้นที่ป่าไม้โดยเฉพาะป่าชายเลนบริเวณชายฝั่งทะเลทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมอย่างรุนแรงส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น้ำที่เคยอุดมสมบูรณ์มีจำนวนลดน้อยลงตลอดจนน้ำเค็มได้รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่การเกษตรแปรเปลี่ยนแผ่นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปสู่พื้นที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมาะต่อการเพาะปลูกด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริแก่นายบุญนาคสายสว่างผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมจะทำโครงการพัฒนาอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีและมีพระราชดำริเพิ่มเติมเมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2524ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณประโยชน์เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนให้เป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตพื้นที่ชายทะเลเพื่อศึกษาพัฒนาพื้นที่ในเขตชายทะเลพร้อมแนะนำให้ประชาชนได้มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆอย่างเหมาะสมบนพื้นที่ดำเนินการกว่า 85,235 ไร่จากพื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งถึงที่ราบเชิงเขาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติโดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาดินเข็มฟื้นฟูป่าไม้และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการประมงและการเกษตรถ่ายทอดวิทยาการสมัยใหม่เพื่อพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการที่ประสานความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานด้วยการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลอันนำไปสู่การพัฒนาอาชีพที่รักษาสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืนศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้มุ่งเน้น

0: การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำและป่าไม้โดยดำเนินการฟื้นฟูป่าไม้และสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นบริเวณแนวเขาทำให้พื้นที่ป่ากว่า 11,370 ไร่จากผืนป่าที่ร้างได้แปรเปลี่ยนเป็นภูเขาเขียวครึ้มส่งผลให้ระบบนิเวศมีความสมดุลยิ่งขึ้นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รอยต่อป่าชายเลนและเชิงเขาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่หลากหลายตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามลักษณะภูมิสังคมโดยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรการปลูกพืชเศรษฐกิจและส่งเสริมการเกษตรปลอดสารพิษเพื่อลดการใช้สารเคมีปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืชการเพาะเห็ดเศรษฐกิจการเลี้ยงและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรงการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมตามสภาพพื้นที่อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อการบริโภคและจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอาทิกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หอยนางรมเป็นข้าวเกรียบและน้ำพริกเผาหอยนางรมและกลุ่มผลิตน้ำมังคุด
1: ค่ะเมื่อก่อนเราเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมแล้วประสบปัญหาหอยนางรมล้นตลาดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเนื้อหอยนางรมมาทำอะไรดีแล้วศูนย์ก็ได้ส่งให้เราไปอบรมหลักสูตรของการแปรรูปสัตว์น้ำอะค่ะแล้วก็มีการแปรรูปข้าวเกรียบหอยนางรมแล้วก็กลับมาทำพอทำแล้วเราก็ทดลองตลาดเมื่อทดลองตลาดก็ว่ามันขายได
2: ้ศูนย์ก็ให้เกษตรอะไรนี้มาดูก่อนแนะนำไอ้พวกปุ๋ยวิธีการใช้พวกปุ๋ยชีวภาพอะไรพวกนี้ครับก็ผสมผสานกันไปแบบว่าทางศูนย์ก็แนะนำมาก็ใช้เป็นบางส่วนแล้วสังเกตมาที่ว่าการปลูกการทำมาได้ผลดีไม่ดีแบบไหนผมก็เก็บข้อมูลจากตรงนั้นมาเป็นองค์ประกอบมาผสมผสานกัน
3: ก็ให้ความรู้ในทางทำเกษตรผสมผสานพอตรงนี้หมดเดี๋ยวเราก็เก็บมังคุดเก็บเงาะอ่ะเป็นอย่างนี้อีกพอช่วงนี้หมดเราก็ไปทำนาพอนาเสร็จเราก็กรีดยางต่อมันจะหมุนเวียนอย่างนี
0: ้ป่าชายเลนมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยแต่ปัจจุบันป่าชายเลนของประเทศไทยเรากำลังถูกบุกรุกและถูกทำลายลงไปโดยผู้แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนจึงควรหาทางป้องกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะต้นโกงกางเป็นไม้ชายเลนที่แปลกและขยายพันธุ์ค่อนข้างยากเพราะต้องอาศัยระบบน้ำขึ้นน้ำลงในการเติบโตด้วยจึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคือกรมป่าไม้กรมประมงกรมชลประทานและกรมอุทกศาสตร์ร่วมกันหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทดลองขยายพันธุ์โกงกางและปลูกสร้างป่าชายเลนกันต่อไปพระราชดำริวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2534ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบนจึงดำเนินการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนควบคู่กับการพัฒนาการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศจากพื้นที่ป่าชายเลนที่เหลืออยู่610ไร่สามารถฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้นถึง 1,300 ไร่ทำให้พบความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืชสัตว์ป่านกแมลงและเพิ่มความสมดุลสู่ท้องทะเลบริเวณรอบพื้นที่อ่าวคุ้งกระเบนในขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดสรรพื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมรอบอ่าวคุ้งกระเบนเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งทะเลที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกับการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนต่อมาได้พัฒนาสู่การเลี้ยงกุ้งทะเลด้วยระบบชลประทานน้ำเค็มควบคู่กับการบำบัดน้ำด้วยวิธีชีวภาพด้วยการเติมอากาศและเลี้ยงหอยนางรมในคลองบำบัดน้ำและระบายน้ำผ่านป่าชายเลนรอบอ่าวคุ้งกระเบนตลอดจนรวบรวมดินเลนนากุ้งเพื่อผลิตปุ๋ย

0: ดินเลนนากุ้งพร้อมทั้งทำการศึกษาค้นขวาวิจัยเพื่อฟื้นฟูและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝั่งอีกทั้งยังสามารถสร้างผลผลิตกุ้งทะเลประมาณ 2,000 เมตริกตันต่อปีมีมูลค่ามากกว่า200ล้านบาท
1: คือก็ให้ความรู้หลายด้านนะครับการเตรียมบ่อการเตรียมน้ำการดูลูกกุ้งอะไรเนี่ยให้คุณเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาจับใช้ในบ่อว่าทำยังไงจะได้กุ้งดีมากกับเกษตรกรเขาดูแลเกษตรกรอย่างสูงสุดไม่ว่ากลางคืนกลางวันเป็นอะไรนี่ก็โทรไปบอกเขามาดูให้คือถ้าไม่มีศูนย์เนี่ยพวกเราชาวเกษตรกรนี่เลี้ยงกุ้งก็ไม่ได้เพราะมันต่างคนต่างจะนั่นกันอยู่ต่างคนต่างทำอะไรเงี้ยมันไม่เป็นระบบเดียวกันบางคนก็ยังไม่ใช้ระบบเดียวก็มีแต่ครับผมมันมาใช้ระบบศูนย์มาคือผมเชื่อนักวิชาการศูนย์
0: ผลจากการพัฒนาอาชีพการประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคู่กับฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนทั้งการสร้างปะการังเทียมจัดทำธนาคารปูไข่การสร้างบ้านปลาจากสังเชือกเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัยของสัตว์น้ำส่งผลสำเร็จสู่ระบบนิเวศที่สมบูรณ์โดยรอบ
2: ตอนนี้เราเหมือนเป็นญาติกันนะครับเวลาที่เราเข้าไปเนี่ยทุกครั้งที่ผมขอความร่วมมือจากชาวประมงชาวประมงจะให้ทันทีหรือบางทีชาวประมงขอความร่วมมือหรือขอข้อชี้แนะหรือขอความช่วยเหลือจากเราก็จะให้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับทุกวันนี้เราทำงานร่วมกันนะครับบางช่วงเวลาเราจะต้องไปฝังตัวกับเขาเป็นสัปดาห์เลยนะครับเพื่อจะดูว่าเราจะทำอะไรกันเราจะช่วยอะไรกันนะครับในส่วนตัวของเราเองเนี่ยผมมีความรู้สึกประทับใจนะครับกับการตอบรับของชาวบ้านที่เกิดขึ้นกับส่วนหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสได้ทำงานถวายพระองค์ท่านณศูนย์แห่งนี
0: ้ตลอดระยะเวลากว่า3ทศวรรษของการดำเนินงานพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลพิสูจน์ได้แล้วว่าทรัพยากรธรรมชาติรอบอ่าวคุ้งกระเบนที่เคยเสื่อมโทรมได้ฟื้นกลับมามีความสมบูรณ์ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีมีปริมาณสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นมีอาหารและอาชีพจากการทำประมงได้ทั้งบริเวณชายฝั่งและในทะเลตลอดทั้งปีอีกด้วยระบบนิเวศชายฝั่งอยู่ในภาวะสมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางศูนย์ดำเนินการอนุรักษ์หญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพยูนกว่า617ไร่จนทำให้พยูนซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ได้หวนคืนถิ่นอีกครั้งนับเป็นรางวัลความสำเร็จจากการอนุรักษ์และพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสามารถพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่ป่าและพื้นที่ชายฝั่งทะเลเกษตรกรในพื้นที่และหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษายังสามารถดำรงชีวิตประกอบสัมมาชีพทำสวนผลไม้ทำประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้จากพื้นที่ที่มีปัญหาดินเค็มทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมได้แปรเปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์สัตว์ป่าและสัตว์ทะเลได้หวนกลับคืนถิ่นที่เคยอาศัย

0: ที่ยั่งยืนต้อนรับผู้มาเยือนที่เดินทางมาศึกษาดูงานและอบรมพัฒนาอาชีพแต่ละปีไม่น้อยกว่า 700,000 คนและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นด้วยพื้นที่แห่งนี้เป็นต้นแบบการพัฒนาที่มีการบูรณาการของผู้ปฏิบัติงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเกื้อกูลก็เกิดประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคงเบนเนี่ยเราดำเนินงานสนองพระบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยนำแนวพระบัญญัติเนี่ยมาพัฒนาเป็นเรื่องการจัดการทรัพยากรชายฝั่งให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนตลอดจนเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรแล้วก็แปรเปลี่ยนสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงพัฒนาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่เห็นชัดคือทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าไม้บนภูเขาหรือป่าชายเลนเนี่ยมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะป่าชายเลนท่านจะเห็นว่าเป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ในเรื่องการท่องเที่ยวเราเห็นว่าเดิมเนี่ยตรงนี้แทบจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเมื่อศูนย์เข้ามาพัฒนาแล้วเราปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องการท่องเที่ยวจะมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการเนี่ยปีนึงไม่ต่ำกว่า 700,000 คนท่านจะเห็นว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นมาเพราะว่าทางศูนย์พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับชุมชนเพื่อเป็นการประกอบอาชีพไปในตัวด้วยอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่าเราดำเนินการมาแล้วประสบความสำเร็จค่อนข้างชัดเจนมากครับตรงนี้

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มี

ีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ะคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้ดินแดนของพืชผักผลไม้กำลังพัฒนาไปตามลำดับขั้นเกษตรกรและเหล่าพืชผักผลไม้ได้ประชุมวางแผนการทำงานในขั้นตอนต่อไปนั่นคือการขยายพื้นที่เพาะปลูกแต่จากการสำรวจเกษตรกร

0: พบปัญหามากมายโดยเฉพาะเรื่องดินซึ่งที่นี่มีดินหลายชนิดหลายลักษณะหลายสภาพปัญหาที่แตกต่างกันเกษตรกรได้เรียกประชุมอีกครั้งก่อนมอบหมายภารกิจให้พืชผักผลไม้แต่ละชนิดแยกย้ายกันเดินทางไปเรียนรู้งานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งมีอยู่6แห่งในภูมิภาคต่างๆของประเทศแต่เหล่าพืชผักผลไม้สงสัยและถามว่าทำไมศูนย์ศึกษาการพัฒนาจึงมีถึง6แห่งเกษตรกรได้อธิบายว่า
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองวิจัยรูปแบบการพัฒนาที่สอดคล้องเหมาะสมกับภูมิภาคต่างๆก็เพราะว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ลมฟ้าอากาศและวิถีชีวิตของราษฎรในแต่ละภูมิภาคนั้นแตกต่างกันพระองค์จึงทรงให้ดำเนินงานพัฒนาไปตามลักษณะภูมิสังคม
0: ใช่แล้วค่ะและภูมิสังคมคือหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าการพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราเข้าไปช่วยโดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อเขือม่วงเดินทางไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานเพื่อศึกษาการแก้ปัญหาดินเค็มข้าวโพดจะไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพื่อเรียนรู้การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวส่วนหัวไชเท้าอาสาไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเพื่อเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาดินทรายเสื่อมโทรมเห็ดขอไปศึกษาวิธีการดูแลอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ส่วนกล้วยหอมอยากไปเที่ยวทะเลจึงขอไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนขณะที่ส้มจะไปดูวิธีแก้ปัญหาดินดานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายส่วนเกษตรกรข้าวและพริกจะอยู่ดูแลผลผลิตในดินแดนแห่งนี้ให้คุณผู้ชมคะเราจะมาติดตามการเดินทางของเหล่าพืชผักผลไม้กันในตอนหน้านะคะสำหรับตอนนี้ปุ๋ยฝ้ายต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อนบริหารโรงเรียนอย่างไรไม่ให้ถูกยุบจากโรงเรียนที่กำลังจะถูกปิดเพราะนักเรียนจำนวนน้อยลงและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำกว่ามาตรฐานกลับกลายมาเป็นโรงเรียนแถวหน้าและมีผลโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศได้อย่างไรในครูคลับคลับของคุณครูตอนบริหารโรงเรียนอย่างไรไม่ให้ถูกยุบ
1: มาถึงก็เห็นสภาพโรงเรียนแล้วเรานึกในใจว่าเราจะทำไงให้โรงเรียนนี้พัฒนาไปได้โดยผมตอนที่ผมมานะมีบุคลากรก็คือมีครูอยู่6คนแล้วก็มีนักเรียนจำนวน100คนซึ่งในขณะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กผมเลยมีความคิดตั้งแต่ตอนนั้นว่าเราจะทำไงที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยขยับขึ้นมาเป็นโรงเรียนขนาดกลางให้ได้เพราะในช่วงนั้นมันมีกระแสควบรวมโรงเรียนผมก็เลยมีความคิดว่าเราต้องพยายามดึงเด็กในชุมชนเนี่ยให้เขาศรัทธาโรงเรียนเราให้ได้และส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้โรงเรียนเรามีนักเรียนเกิน120คนขึ้นไปนะตอนมาแรกๆเนี่ยถือว่าผมก็ได้รับแรงกดดันเหมือนกันตอนมาแรกๆผมอายุ36ปีเองในขณะที่ครูโรงเรียนอายุแก่กว่าผมหมดเลยผมใช้วิธีการหลายอย่างนะครับทั้งในส่วนแรกที่เริ่มใช้คือสร้างความตระหนักก่อนสร้างจิตวิญญาณสร้างของความเป็นครูแต่ละคนขึ้นมาก่อนว่าเราสามารถทําได้นะคือพูดสร้างแรงบันดาลใจก่อนแรกๆคุณครูก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่เราทําให้เขาดูผมลงมือทําเลยผมลักษณะการทํางานของผมคือคิดแล้วทําพอผมวิเคราะห์ในภาพรวมเนี่ยเห็นว่าโรงเรียนนี้มีจุดแข็งอยู่ก็คือว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบของทูปุกปัญญาอยู่ก่อนซึ่งโรงเรียนต้นแบบเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด58โรงเรียนแล้วบ้านภูมินิยมพัฒนาก็เป็น1ใน58ที่เป็นต้นแบบแต่ที่ผมเห็นปัญหาก็คือว่าในขณะที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนต้นแบบเนี่ยคุณครูกลับไม่นําสื่อที่มีอยู่ของทูให้เกิดประโยชน์จริงๆเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าเราต้องสร้างจุดแข็งขึ้นมาคือนําสื่อทูมาใช้แล้วก็ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเนี่ยคุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้นได้ผมก็เลยใช้วิธีการจัดอบรมคือโชคดีตอนที่ว่าผมค่อนข้างที่จะมีความถนัดทางด้าน ICT อยู่แล้วก็เลยดึงเขามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ICT แล้วผนวกกันก็คือให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่างๆของทูปุกปัญญาไปด้วย
2: ระบบสุริยะประกอบด้วยดาวพุธศุกร์โลกอังคารพฤหัสเสาร์ยูเรนัสและเนปจูนค่ะ
3: น้องมาทำความรู้จักกับระบบสุริยะจักรวาลน้องทราบหรือไม่ครับว่าระบบสุริยะจักรวาลคืออะไร
1: สื่อทูปุกปัญญาที่ผมให้ใช้หลักคือสื่อ8กลุ่มสาระตัวนี้ถือว่าเป็นสื่อที่ดีมากเป็นสื่อที่ครบทุกกลุ่มสาระเลยแล้วในสื่อตัวนี้เขาจะมีเนื้อหามีทั้งเนื้อหามีทั้งวิดีโอมีทั้งแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนและก็มีการสรุปประเมินผลทุกครั้งส่วนใหญ่ที่ของเราเน้นเนี่ยจะเป็นป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยคุณครูขอใช้แอปพลิเคชันของต่างประเทศมาใช้สอนเด็กเลยอย่างเช่น Kahoot นะครับหรือก็ Google Form Google Drive Classroom นะครับแล้วก็ iXL พอเราบอกว่าให้เขานำมาใช้แล้วเราก็ใช้วิธีการนิเทศทุกห้องทุกชั้นเรียนสัปดาห์1ครั้งนิเทศตลอดว่าครูได้นำมาใช้จริงๆไหมแต่ว่าถ้าเรากระตุ้นทุกสัปดาห์ทุกเดือนเนี่ยเขาจะนำมาใช้พอนำมาใช้เสร็จแล้วเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนใช้กับหลังใช้มันต่างกันอย่างไรซึ่งมันก็เห็นชัดเจนว่าหลังใช้เนี่ยเด็กนักเรียนเขาทำคะแนนได้สูงขึ้นแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นครับ
4: ก้าวที่สองเพิ่มขึ้นก้าวที่สามยังไม่มีส้มก้าวที่สี่ส้มบวก

0: วลาเราภาษาอังกฤษครูให้มาทำใช่ไหมคะแล้วเราไม่รู้ว่าอันนี้มันคือคำอะไรอ่านก็บางคนก็อ่านไม่ค่อยออกอะค่ะแล้วก็เราก็สามารถขอโน้ตบุ๊กคุณครูมาใช้แล้วก็ค้นหาดูว่ามันเป็นคำอะไรแล้วก็พอเราเขียนเสร็จเราก็ไปส่งครูได้ค่ะภูมิใจที่ได้มาเรียนโรงเรียนนี้ตั้งแต่เด็กแล้วก็ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็พัฒนาดีขึ้นมากค่ะ
1: หัวใจสำคัญของการศึกษานะครับผมมองว่าอยู่ที่ความทุ่มเทของครูผู้สอนที่มีให้กับนักเรียนนะครับการที่เด็กจะดีหรือไม่ดีได้เนี่ยอยู่ที่ครูบางคนอาจมองว่าเด็กคนนี้สอนยากจังเลยเขาพัฒนาการช้าเขาสอนเรียนแล้วเขาเรียนไม่ทันเพื่อนอันนั้นไม่ใช่ความผิดของเด็กนะครับจริงๆแล้วคนที่จะให้ความรู้เด็กคือคุณครูถ้าสมมติว่าคุณไปเจอปัญหาเด็กคนนี้มีปัญหาเนี่ยคุณต้องคิดวิธีทำยังไงก็ได้เพื่อให้เด็กคนนั้นเนี่ยเรียนเท่าทันกับคนอื่นๆหรือใกล้เคียงคนอื่นๆได้จะไปโทษตัวเด็กไม่ได้ผมบอกเลยว่าอย่างโรงเรียนที่โรงเรียนเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าห้องนี้ผลสัมฤทธิ์ไม่ดีเนี่ยผมไม่โทษเด็กนะผมโทษคุณครูเพราะว่าเด็กจะดีไม่ดีอยู่ที่คุณครูถ้าคุณครูสอนดีเด็กไงเด็กก็ต้องดีครับทำไมถึงบอกว่าผลสำเร็จดีขึ้นเพราะว่าในปีการศึกษา57เนี่ยผลสำเร็จของเราอยู่อันดับที่157ของเขตจากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด233โรงเรียนแต่พอปี58ผมกระตุ้นให้ครูใช้สื่อโดยที่เราใช้วิธีการนิเทศอย่างจริงจังนะครับผลสำเร็จนักเรียนโอเน็ตนะครับอันนี้เทียบกับโอเน็ตขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่17จาก257มาเป็น17นะครับพอมันเป็น17ปุ๊บคุณครูเขาเห็นว่าพอเราใช้จริงๆเนี่ยมันเกิดผลสำเร็จจริงๆนะลำดับที่มันดีขึ้นพอปีการศึกษา2559เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น14จาก17เป็น14นะครับถ้าปีการศึกษา2560เนี่ยขยับจากที่14มาเป็นที่4ของเขตซึ่งก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จที่สูงมากจากจำนวนโรงเรียน233โรงเรียนเราสามารถทำได้ลำดับที่4ของเขตและปีนี้เองเนี่ยที่ว่าเป็นจุดที่ผู้ปกครองเนี่ยส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากที่สุดเพราะว่าผลสำเร็จเราสูงปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนนักเรียนถึง172คนตอนนี้ต่างเขตเริ่มส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนกับเราด้วยไม่ใช่เฉพาะเราเพราะเขาเห็นว่าโรงเรียนนี้มีคุณภาพเขาก็ไม่จำเป็นต้องเรียนในโรงเรียนเขตบริการของเขาก็ข้ามเขตบริการมาหาเราตอนนี้เริ่มมีข้ามมาเยอะแล้วครับผมก็ตั้งเป้าหมายไว้เล่นว่าให้เด็กถึง200แล้วกันเพราะตอนนี้ก็172แล้วมีผู้ปกครองหลายคนมาคุยกับผมว่าอยากให้เปิดขยายโอกาสแล้วเพราะว่าไม่อยากจะให้ไปเรียนที่อื่นแล้วอยากจะให้ต่อม.1 2 3เลยผมก็เลยเดี๋ยวขอคิดดูก่อนครับใช่ครับก็เลยขอคิดดูก่อนว่ายังไง
2: กว่าเส้นทางจะราบเรียบและสวยงามเช่นนี้เชื่อว่ามันไม่ได้มาอย่างง่ายนักเพราะนอกจากการใช้จุดแข็งในเรื่องเทคโนโลยีที่ผลักดันวิชาการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่สูงแล้วสิ่งหนึ่งที่ทางทีมครูคลับของคุณครูสัมผัสได้จากการพูดคุยก็คือ mindset หรือวิธีคิดของผู้นำนั่นเอง
1: เป็นคำถามที่ดีมากนะตัวนี้คือจุดเริ่มมาเนี่ยผมว่าเจออุปสรรคเยอะมากปัญหาที่นี่ก่อนที่ผมจะมาเนี่ยผมมาจุดที่โรงเรียนบ้านภูมิเนี่ยโดนพอเขตและเข้าไปคุยบอกว่าคุณมาอยู่โรงเรียนเนี่ยคุณต้องทำใจนะคือโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่เหมือนกับจะโดนยุบแล้วปัญหาในโรงเรียนเยอะมากไม่มีผู้บริหารคนไหนอยากจะมาอยู่โรงเรียนนี้เลยเพราะนั้นถ้าคุณมาอยู่เนี่ยคุณต้องสู้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ณตอนนั้นที่ผมได้ยินเนี่ยผมไม่รู้สึกอะไรนะคือผมกลับชอบคือผมชอบความท้าทายคือผมอยากเจอโรงเรียนแบบนี้แหละแล้วเรามาพลิกให้ดีขึ้นให้ได้ทำยังไงคือเวลาผมทำอะไรผมคิดว่ามันต้องสำเร็จอ่ะคือผมไม่มองมันจะไม่สำเร็จถ้าเรามีความตั้งใจจริงเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ต้องสำเร็จเวลาที่ผมทำผมจะมองไปที่เป้าหมายของมันจะเป็นไอการทำงานของผมจะเป็นหลักของการโฟกัสคือมองไปจุดเดียวว่ามันต้องสำเร็จแล้วเราก็มุ่งไปหาความสำเร็จนั้นให้ได้

0: ก็เลยใช้วิธีการเราจะใช้เงินอุดหนุนอย่างเดียวไม่พอเพราะว่าปีนึงเนี่ยเราได้งบประมาณมาประมาณ 200,000 บาทถ้าเราตีเป็นค่าไฟเดือนละ 7,000 เนี่ยปีนึงเราจะเสียค่าไฟประมาณ 80,000 เกือบแสนเลยนะครึ่งนึงของงบเลยก็เลยมีความคิดว่าเราใช้ในส่วนไหนที่มาช่วยได้ก็เลยเห็นว่าการกรีดยางโรงเรียนมีต้นยางอยู่แล้วก็เลยใช้ในส่วนของเงินที่ได้จากการกรีดยางเนี่ยส่วนนึงไปสมทบเพื่อจ่ายค่าไฟแต่ในส่วนของเขตพื้นที่เนี่ยตอนผมมาเนี่ยโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เหมือนกับจะโดนยุบแต่ณปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนเป็นโรงเรียนชั้นนำของเขตเกี่ยวกับ ICT เพราะเขตถือว่าให้โรงเรียนบ้านภูมิเนี่ยเป็นโรงเรียนแกนนำทางด้าน ICT ของเขตก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยซึ่งก็ถามว่าความสำเร็จนี้เกิดจากอะไรผมว่าเกิดจากความสามัคคีของทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูชุมชนนักเรียนด้วยช่วยกันไม่ใช่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของบ้านภูมิเนี่ยถือว่าเปลี่ยนแปลงจากแบบก้าวกระโดดเลยคือก้าวกระโดดมากทั้งรางวัลที่เราได้รับโดยที่รางวัลล่าสุดที่ได้รับในโรงเรียนพระราชทานเนี่ยถือว่าเป็นรางวัลสูงสุดของสถานศึกษาเลยซึ่งหลายโรงเรียนอยากจะได้รางวัลนี้แต่ว่าไม่สามารถทำได้นะเป็นรางวัลที่เป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศของโรงเรียนเพราะว่าเป็นรางวัลของในหลวงรัชกาลที่9นะครับผมก็มีความรู้สึกภูมิใจมากกับรางวัลนี้นะครับ
1: Upskill Reskill สำหรับสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการเป็นผู้บริหารโรงเรียนมีดังนี้ครับสิ่งที่ควรทำ 1. ส่งเสริมให้ทั้งครูและนักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ As a learner เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 2. เมื่อเกิดปัญหาทางแก้ไม่ได้มีทางเดียวทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าลงมือปฏิบัติและไม่ท้อถอย 3. มุ่งพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมคือเป้าหมายสูงสุด 4. เป็นแบบอย่างที่ดีคือทำให้เห็นทั้งในและนอกโรงเรียนสิ่งที่ไม่ควรทำ 1. ยึดติดกับแบบเดิมๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง 2. เมื่อเกิดปัญหารอให้ภาครัฐสนับสนุนอย่างเดียว 3.พัฒนาไปตามสภาพที่เป็นเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่เด็ก 4. ไม่ตรงต่อเวลาไม่โปร่งใสและไม่พัฒนาอะไร

0: ร่วมปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยาแต่มีอย่างนึงเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะลืมไปว่าจริงๆแล้วกฎนิวตันเนี่ยมันมีขอบเขตในการใช้งานอยู่กฎนิวตันเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ในกรอบที่เรียกว่ากรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี้ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง a prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง a prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถ นิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉื่อยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉื่อยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก X กำลังบวก Y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน T ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ at กำลัง2บวกbt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นั่นแหละครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลย แล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้อง

น้องเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: What you should do is, first of all, there should have been a complete risk assessment of that activity carried out.
1: Yeah.
0: And everybody involved in that activity should know exactly what the working practices were to make that activity safe. He mentioned in there about using equipment and that the wheel's locked before mm-hmm. that was brought in for use. There should be a check on it to make sure that it is fit for purpose and it has had a maintenance record and maintenance carried out on it. And one of the final points that we need to remember there is that person that's been asked to do that job, are they competent? Do they know what they're doing? Have they had specific training?
1: Yeah.
0: One of the key areas in identifying if you're competent or not is being able to say, actually, I can't do that. I've never done it before. I need some training on it.
1: Yeah.
0: So it really is key that that person is trained to do that particular activity.
1: Okay.
0: Okay.
2: So having completed the health and safety journey with Joe, what has Phil learned?
1: I think the thing I'm going to take from this is to be more aware of the risks around school mm-hmm. and perhaps to be more proactive with them. Things like the chair in the corridor and to move it rather than leave it there until someone falls over it.
0: Yeah.
1: Because it's nice to see what's going on in the school and have the opportunity to have a look.
3: น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตีกลมมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกําเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตีกลมมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่ไหมครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าไซน์และค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบและก็ค่าไซน์เนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าไซน์120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นไซน์60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าไซน์นะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าไซน์จะเป็นจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินครับหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในควอแดรนท์ไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในควอแดรนท์นั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาไซน์45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ไซน์45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติตยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมุติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติตยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะ

ครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของไซส์300ดูนะครับไซส์300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยไซส์300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงคอร์แดนที่4นะครับซึ่งในคอร์แดนนี้นะครับค่าไซน์เนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่าไซน์300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบไซน์360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไซน์60องศาครับไซน์60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท26เนี่ยสามารถเขียนเป็นไซน์3พายบวกด้วยพายส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับและมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ22หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนแล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้มหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัฒน์คณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน 2,912 คนทั้งได้พระราชทานทุนภูมิพลแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน1คนมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาจากรากฐานของสถาบันการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์ภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action โดยบทบาทของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการผลิตบัณฑิตหรือสร้างงานวิจัยแต่ยังมุ่งเน้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศในระยะยาวทางด้านการพัฒนาองค์ความรู้

คลระบบและนวัตกรรมการวิจัยการพยากรณ์และการจัดการโรคตับข้างไขมันที่สัมพันธ์กับความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมในประชากรไทยศึกษาปัจจัยเสี่ยงและแนวทางลดความเสี่ยงของโรคที่เหมาะสมกับประชากรไทยตั้งแต่พันธุกรรมพฤติกรรมการบริโภคไปจนถึงการปรับอาหารและการออกกำลังกายเพื่อไปใช้ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยและการสร้างฐานข้อมูลคู่ AF Thailand ฐานข้อมูลระดับประเทศในการรักษาและผลลัพธ์ของผู้ป่วยภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้วและนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบบริการรวมถึงสร้างเครือข่ายวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่วางรากฐานระบบวิจัยด้านสุขภาพในระยะยาวด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรมพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์ภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกสนับสนุนการทำงานของรังสีแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า600แห่งด้านการแต่งตำรารวบรวมประสบการณ์ด้านการตรวจอัลตราซาวด์และพัฒนาเป็นตำรา Peripheral Vascular Ultrasound ที่ครอบคลุมทั้งการตรวจการแปลผลและการรายงานตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในการรวบรวมและส่งต่อองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงสู่การเรียนและการปฏิบัติงานทางวิชาชีพด้านการบริการคลินิกเวชศาสตร์การท่องเที่ยวและการเดินทางโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนพัฒนาระบบบริการแบบครบวงจรครอบคลุมการประเมินความเสี่ยงก่อนและหลังเดินทางการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพปัจจุบันมีผู้ใช้บริการมากกว่า 10,000 รายต่อปีครอบคลุมผู้เดินทางไปมากกว่า70ประเทศเพราะมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางในประเทศไทยและคณะทันตแพทยศาสตร์พัฒนาหลักสูตรและระบบสนับสนุนการเรียนการสอน Dental Education IT System ครอบคลุมตั้งแต่การรับนักศึกษาการติดตามความก้าวหน้าการเรียนการสอนทางคลินิกการให้คำปรึกษาและการประเมินสมรรถนะสะท้อนหลักคิดพัฒนาคนพัฒนาความรู้และพัฒนาระบบหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชโอกาสให้นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมและคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากคอฟการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทายาทัย

มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน4คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,013 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนและวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์คณะพาณิชย์ระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesia หรือ UI นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้มีประสิทธิภาพ

ทั้งความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุดยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อวานนี้ข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายเกี่ยวกับการสร้างเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกุลอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2519ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2519เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่เพื่อสนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลโอกาสรางวัลการประกวดศิลปกรรมครั้งนี้จำนวน9คนซึ่งแบ่งการประกวดเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน161คนรวมผลงาน222ชิ้นการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้ได้นำผลงานของศิลปินผู้ได้รับรางวัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกร่วมจัดแสดงนิทรรศการรวมทั้งสิ้น38ชิ้นอาทิประเภทจิตรกรรมชื่อผลงานชีวิตใหม่1ทับ2569สีอะคริลิกบนผ้าใบประเภทประติมากรรมชื่อผลงานพาฉันล่องลอยไปยังดวงจันทร์ประกอบไม้ประเภทภาพพิมพ์ชื่อผลงานถักทอวัฒนธรรมภาพพิมพ์แกะไม้และประเภทสื่อผสมชื่อผลงานซากของความเจ็บปวดในรูปแบบวิดีโอจัดวางผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ยกเว้นวันจันทร์และวันอังคารหลังจากนั้นจะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรี

ไปมอบให้แก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยบราสิริวัณวรีเป็นว่าพิแก่คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครด้วยมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณวรีไปสนับสนุนและพัฒนานักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทคณานับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวรวิหารวัดชนทรารามท่าซิกวัดตโนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสและวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอาวังมูฮัมหมัดนูนเบนอามัดดารุสสลามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนกขัมมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดปาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายสนออูนากูลพร้อมคณะนางวนิดาน้อมเกตพร้อมคณะและนางนงเยาเนวิไลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยหน้าสี่รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศ

สนถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชชลราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการและวัดสันมะเกี้ยงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกขลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนที่ควอเตอร์จำกัดบริษัทปทุมธานีบริเวอรี่จำกัดบริษัทสิงห์เบเวอร์เรจจำกัดบริษัทขอนแก่นเบเวอรี่จำกัดบริษัทบางน้อยเบเวอร์เรจจำกัดบริษัทบุญรอดเอเชียเบเวอร์เรจจำกัดและบริษัท BG Container Glass จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามวัดสเกตวัดปฐุมวรารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีวัดสุขันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการและวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในปราชุปธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูป

ชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นที่ราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพธิ์ประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีข้าราชการผู้ปกครองและนิสิตหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีท่านี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:03 ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: ฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เอ๋ยเด็กน้อยโอ๊ยทำไมครูต้องให้คัดลายมือตอนปิดเทอมด้วยอ่ะ
1: ก็เอาไว้ฝึกสมัคร
0: โอ๊ยทำไมมันยากจัง
2: โถคัดไทยง่ายจะตายไปเสร็จแล้วเนี่ย
0: ไหนแก่นแก้วยังเขียนไม่ได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นต้องเขียนเลยพิมพ์เอาง่ายกว่าไม่เมื่อยด้วย
1: เราควรภูมิใจในอักษรไทยนะเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะ
0: ปู่ครับปู่นี่หินอะไรหรอครับมีรอยเต็มเลย
1: อ๋อเขาเรียกว่าศิลาจารึกไงล่ะ
2: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: เขียนเรื่องราวสมัยสุโขทัยอย่างหลักศิลาเนี่ยเป็นที่มาของตัวอักษรไทยที่พ่อขุนรามคิดค้นขึ้น
2: โอ้ถ้าไม่มีพ่อขุนรามแล้วก็คงไม่มีตัวอักษรชัยนะคะ
1: ใช่แล้วจ้ะตัวอักษรไทยเป็นมรดกของคนไทยเข้าใจไหมเมฆ
0: ครับเข้าใจแล้วเราจะต้องจักรจี้จักรจี้จักรจี
1: ้อย่าทะเลาะกันสิล่ะ
2: แม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลย
0: ฮะอ๋อลืมไปเธอมันยายขี้กลัวนี่นะ
2: ฉันไม่กลัวซะหน่อยจะไปก็ไปสิ
0: เย้ถึงแล้วฮะนี่มันศิลาจารึกนี
3: ่เมืองสุโขทัยรัชกาลพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

0: ทษนะคะเจ็บมากไหม
1: โอ้เจ้าเป็นใครกันน่ะ
2: ว้าวนี่มันหลักศิราจารึกใช่ไหมครับ
1: ถูกแล้วพ่อขุนรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอักษร
0: แล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ
1: มาข้าจะอ่านให้ฟังนะเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี1205ศกปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจและใส่ลายสื่อไทยลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้เอ๊ะนั่นคือสิ่งใดใบลานหน้าตาชอบกลนั่นและยังตัวอักษรอีก
0: อุ๊ยมันไม่มีอะไรนี่คะ
1: นั่นแสงประหลาดจะเจ้าแมวคือสิ่งใดผู้จะเป็นใคร
2: เกียนแก้วไปเร็วไปก่อนนะครับขอบคุณที่อ่านให้ฟังนะครับบ๊ายบาย
0: โอ้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: พวกเจ้าจะไปไหนพวกเจ้าอยู่ไหน
2: ไม่มีใครเห็นเราแล้วมั้ง
0: อืมแล้วเร็วสิเดี๋ยวกลับไปไม่ทันนะ
3: เอาเอาอย่าทะเลาะกันสิ
2: ไหนใครทะเลาะกันไม่มีนะครับใช่ไหมตะวัน
0: ใช่ค่ะ
3: โอ้ดี
0: ไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้แปลว่าอะไรเหรอคะ
3: แปลว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ตัวหนังสือไทยแบบที่จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งขึ้นเมื่อพ.ศ. 1826
2: 2564ลบ 1,826 เท่ากับ738แปลว่าเรามีตัวอักษรไทยใช้มาต้อง738ปีแล้ว
3: ใช่แล้วล่ะหลาน
2: ได้ประโยชน์หลายสถานเพราะการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถ้าไม่มีตัวอักษรก็คงไม่มีตัวหนังสือไทยที่จะเขียนไดอารี่ในวันนี้ต้องขอบคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมากนะครับ

0: ปู่จะตั้งกระดิ่งเอาไว้ตรงนี้นะเวลาใครมีปัญหาก็มาลั่นกระดิ่งแล้วเดี๋ยวปู่จะมาดูแลเอง
1: ทุกคนไปกันเลย
2: พวกเองมาช่วยขจัดโจรหน่อยแล้วตามเข้ามา
3: แม่แม่นี่ไงล่ะกระดิ่งที่พ่อขุนรามคำแหงตั้งเอาไว้เวลาประชาชนจะมาร้องทุกข์
1: เย้เย้จะได้เข้าไปในวังแล้ว

0: ลองทดสอบว่าหลังจากที่คุณครูทำแล้วเนี่ยผมจะให้คุณครูเนี่ยเป็นการนำเสนอแบบนิทานนิทานปากเปล่าโดยการใช้ปากขยับแล้วก็ให้คุณครูที่นำเสนอนั้นยืนขึ้นแล้วก็เล่านะครับพร้อมนะครับพร้อมไม่พร้อมตบมือ2ครั้งตบมือ5ครั้งใช้ได้เก่งมากครับเอาล่ะครับขอเริ่มที่คุณครูสุภาพบุรุษก่อนก็แล้วกันพร้อมไหมสุภาพบุรุษพร้อมนะครับอ่ะเตรียมเริ่ม
1: สวัสดีครับผมชื่อเป็ดน้อยวันนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักเพื่อนๆของผม
2: สวัสดีค่ะดิฉันเป็นเพื่อนของเป็ดน้อยนะคะดิฉันเป็นปลาอยู่ในน้ำค่ะสวัสดี

0: ขอเป็นน้อยไปด้วยคนนะจ๊ะ
1: เก่งจังเลย
2: เป็นน้อยไปเที่ยวไหนผลไม้ก็อยากจะไปด้วยนะคะเดี๋ยวน้อยก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งของคนด้วยและก็สัตว์ด้วยนะคะ
1: โอ้โหแจ๋วสวัสดีครับปากแดงแก้มแดงนะครับปากแดงแก้มแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงแดงบักดุมบักดุมบักดุม
3: แดงเป็ดน้อยก็คิดว่าสตรอเบอรี่น่าทานจังเลยเป็ดน้อยก็เลยไปหาเพื่อนชวนมาทานสตรอเบอรี
4: ่เพื่อนก็เลยมาทานสตรอเบอรี่ด้วยกัน
5: ฝ่ายสิงโตพอเห็นพระอาทิตย์สตรอเบอรี่ปากแดงๆเราก็มองว่าเอ๊ะปากฉันน่าจะแดงกว่านั้นเนี่ย
0: และแล้วเจ้ากบที่อยู่ในน้ำก็ได้ยินเรื่องราวต่างๆมานานแสนนานขอฉันร่วมมงด้วยคนเจ้าลูกไก่น้อยกำลังเดินเล่นอยู่ริมสระเมื่อเห็นเจ้าลูกกบกระโดดขึ้นมาก็ตกใจวิ่งไปสู่รังของมันค่ะ
6: โอ้ยเมื่อไปถึงรังก็พบว่าน้องตัวเองฟักออกมาจากไข่อีกหนึ่งตัว
7: สวัสดีค่ะเจ้าไก่ขาเรามาเป็นเพื่อนกันไหมคะ
8: ไม่คิดอยากจะเป็นเพื่อนกับฉันมั้งเหรอฉันเป็นดอกทานตะวันแสนสวยนี่จ้า
9: ทันใดนั้นเจ้านกตัวน้อยก็บอกว่าเพื่อนๆรู้ไหมสตรอเบอรี่ที่รับประทานไปมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไรบ้าง
10: ค่ะสวัสดีค่ะนอกจากสตรอเบอรี่แล้วก็ยังมีส้มโออย่างฉันที่ให้วิตามินซีสูงด้วยนะคะ
11: เกทับกันเลย
12: ของฉันนอกจากให้วิตามินซีสูงแล้วใครได้ทานดิฉันก็จะทำให้ผิวพรรณงดงามนะคะ
13: สวัสดีค่ะฉันต้นไม้ไงพวกเธอทั้งหลายก็มาจากตัวฉันนะเพราะต้นไม้นั้นสามารถจะออกผลิตดอกผลมาให้พวกเธอรับประทานให้มีสุขภาพดีไง
14: เป็นส้มไงล่ะก็เป็นผลไม้นะคะมะม่วงก็ใบเบานะคะอันนี้คือมะม่วงแก้วเด็กๆก็ควรรับประทานนะคะ
15: มันก็มีประโยชน์เหมือนกันซีนนกัดแหว่งเชียว
16: แล้วทันใดนั้นเจ้าส้มก็หล่นลงมาจากต้นเพื่อเดินทางไปผชนภัยในนกข้าง
10: อ้าวส้มเหรอเน่าหรือเปล่าเนี่ยฉันชอบกินหญ้านะแต่ฉันไม่ชอบ
9: ฉันคือพระอาทิตย์นะจ๊ะฉันกำลังเริ่มร้อนแล้วตอนนี้เพราะว่าพวกมนุษย์หรือพวกสัตว์ทำให้พวกให้ฉันเนี่ยร้อนนะแต่เมื่อฉันร้อนโลกก็จะร้อนต่อไปดังนั้นจงอย่าทำให้ฉันร้อนมากไปกว่านี้ขอให้พวกเธอมีความสามัคคีกันขอบคุณค่ะ
1: โอ้สุดยอดเลยครับโอ้โหทำไปได้ยังไงเนี่ยจ๋าจริงๆครับนี่แหละครับคุณครูสิ่งที่นักแสดงไม่มีเลือดนักแสดงพวกเราเนี่ยเก่งกว่านะครูทุกอย่างครูเนี่ยทำได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงอยากให้คุณครูเนี่ยครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วเนี่ยคุณครูไปต่อยอดในห้องเรียนเนาะว่าเด็กเราจะทำยังไงเด็กเราจะกล้าพูดแสดงออกยังไงเด็กจะสนุกยังไงเขาจะมีความคิดที่มีจินตนาการมันมีแอปพลายคือการคิดอย่างสร้างสรรค์ตรงนี้ได้เลยนะครับค่ะคุณครูนะแนวทางเล็กๆน้อยๆนี้คงได้บ้างนะครับต่อเราจะต่อไปด้วยแทมทะเลเรมแทมแทมแทมแทมเห็นไหมครับเรามีอะไรตื่นเต้นตลอดเห็นไหมครับในความสวยเดี๋ยวเราจะซ่อนความรู้อยู่นี้แต่ตอนนี้ในยังไม่มีเราเรียกว่าสี่เหลี่ยมแปลงกายนะครับเราจะแปลงกายได้หลายอย่างแปลงกายจากสี่เหลี่ยมนะครับนะนักเรียนดูนักเรียนดูนะจากสี่เหลี่ยมแปลงกายดูของคุณครูทำไมคุณครูต้องให้ดูอยากให้นักเรียนตื่นเต้นมีสิ่งเร้านะอยากจะทำ

0: นะครับสี่เหลี่ยมปลายกายแทมแทมแทมแทมอ๋อสีอะไรลูกสีอะไรสีไม้หรือสีช็อคสีไม้เราเรียนยัง
1: เร
0: ียนแล้วทำได้ไหมลูก
1: ได
0: ้ได้นะครับอ่ะเห็นไหมนี่ตัวอะไรครับ
1: ม
0: ิกาจูเห็นไหมจากทรงกลมคุณครูบอกแล้วว่าทรงที่ง่ายที่สุดไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเป็นทรงกลมเราสามารถทำได้สารพัดเลยนะครับในความสวยซ่อนความรู้แทมแทแรมแทมแทมแทมความรู้อยู่ตรงนี้เด็กๆจะชอบใจใช้ได้ถึงมัธยมนะครับคุณครูมัธยมจากตรงนี้จากปีแรกคุณครูดูนะจากปีแรกต่อไปพอปีที่2เด็กเริ่มพัฒนาเด็กเริ่มเห็นความอลังการไม่มีหัวอย่างเดียวแล้วเห็นไหมครับไม่มีหัวแล้วรุ่นพี่ทำแบบไหนรุ่นน้องต้องดีกว่านะครับเป็นผลงานของเด็กนักเรียนนะครับเปิดไปเปิดได้คุณครูเห็นนะครับเดี๋ยวเราจะนะครับนะครับนี่ดอกไม้นี่หลายคนชอบรุ่นที่แล้วชอบมากเลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปติดที่ไหนครับไปติดที่ไหนได
1: ้
0: บอร์ดบอร์ดของเราจะมีความรู้ไห
1: ม
0: มีความรู้เพราะเด็กเรียนได้เปิดดอกไม้ให้บานนะฮะบานเต็มนะครับเห็นไหมครับสีไม้เห็นไหมครับสีไม้ทำไมผมถึงชักช้อนสีไม้เพราะสีไม้สามารถประดิษฐ์ชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้แต่ถ้าเป็นสีช็อคทำได้แต่ชิ้นใหญ่แต่สีไม้เนี่ยชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับได้เลยนะครับนี่ครับโดราเอมอนเห็นไหมครับโดราเอมอนเด็กๆชอบไหมครับนั่นเองสามารถพิมพ์ไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่าเด็กตอนนี้เข้าเรียนเทคโนโลยีคือการพิมพ์หน้าคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับได้นะเป็นไงนักเรียนเราใจอยากทำยัง
1: อยาก
0: อยากแล้วนะครับแต่คุณครูยังพูดไม่จบเลยอ่ะ นี่เนี่ยได้แค่นี้ก่อนเนี่ยนะผู้ช่วยของเราบอกว่าเมื่อครั้งรุ่นที่แล้วขาดนิดนึงช้างก็เกิดจากสี่เหลี่ยมแปลงกายเหมือนกันเอาละครับต่อไปนี้ผู้ช่วยของเรานี่ครับกระดาษอยู่ตรงนี้เราอยากทำแล้วเดี๋ยวอ่ะแจกไปคนละหนึ่งก่อนคนละหนึ่งนะคนละหนึ่งก่อนอยากได้แบบนี
1: ้
0: เอาแบบนี้ที่เด็กเขาเด็กจินตนาการแต่พื้นฐานคุณครูครับใจเย็นพื้นฐานเกิดจากตรงนี้ก่อนนะไม่ค่อยคุณครูไม่มีแต่เด็กเมื่อเปิดโอกาสเด็กเขาจะโอ้โหเก็ตเลยได้เลยครับเดี๋ยวจะสอนแม้กระทั่งการตัดการอะไรนะครับได้อ้าวต่อไปนะอ้าวมาแล้วครับสี่เหลี่ยมแปลงกายรูปผมนี่มันนะครับจากสี่เหลี่ยมคุณครูได้ครบยังครบเสร็จแล้วคุณครูเห็นไหมครับพับทะแยงให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วรีดให้เนียบเลยนั่นแหละครับนี่คือสี่นะครับยังมาไม่ถึงคุณครูได้พับทีละครึ่งนะเร็วไปนิดนึงเดี๋ยวจะช้าเดี๋ยวช้านี่อย่างนี้ก็คืออย่างที่สองแค่นี้จบแตงเจนที่สามมาแล้วที่สามนะครับพับซ้ายพับขวานะถูกต้องเลยครับนี่คนนี้มองออกถูกนะครับคือทะแยงนะครับแล้วก็รีดให้เนียบนะแล้วก็มาทะแยงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รีดให้เรียบเสร็จแล้วครั้งที่3พับครึ่งหนึ่งครับพับแบบคุณสั้นแล้วพับให้เป็นเครื่องหมายบวกพอคลี่ออกมามันจะเป็นเครื่องหมายบวกทำยังไงเอ่ยอย่างไรนะพอคลี่อันที่4ออกมามันก็จะเป็นมีทั้งคูณมีทั้งเครื่องหมายบวกนะครับลองดูsorry คลี่ออกมาอีกครั้งหนึ่งนั่นแหละทำไงถูกไหมถูกแล้วถูกแล้วนะแต่รีดนะรีดให้เรียบถ้าเกิดว่าคุณครูรีดไม่เรียบเนี่ยจะมีปัญหาช่วงเหมือนกับปากขยับคือจะโอ้โหฝ่าจะบีบลงได้เนี่ยจะมีปัญหาขอให้รีดให้กรีดให้รีบให้เรียบตัวนี้คุณครูดูเริ่มงงนิดนึงสาธิตมันจะอยู่ในสัตว์นี้แล้วก็สันโปกปกของมันก็จะอยู่บนท้องฟ้าเรานี่แหละพูดง่ายอยู่ด้านบนเสร็จแล้วเนี่ยดูนะอันที่6เราจะเริ่มบีบเหมือนหัวหมูอะบีบตรงนี้นะครับคุณครูเห็นไหมครับบีบเหมือนกับที่เราบีบได้บีบปากเก่งมากครับเนี่ยนำร้อยรัดได้ดีนะครับบีบปากนะครับครับนะด้านนี้

0: เดี๋ยวเราจะเริ่มถูกต้องรอก่อนนะรอก่อนนะได้ไหมครับอ่ะได้ไหมมีไหมได้ไหมครับได้เลยเก่งมากครับถูกต้องถูกต้องได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมจะเดินดูนะทั้งไหนมีปัญหาไหมครูเจี๊ยบครูเจี๊ยบทำสองอันเลยเหรอครับได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: มันจะมีการยากเป็นเนี่ยอันนี้กรีดดี
0: เพื่อประหยัดเวลาคุณครูได้แล้วใช่ไหมครับเมื่อคืนนั่นตัดเพราะว่าไม่อยากให้ครูตัดเสียเวลาก็เลยตัดมาให้แต่คุณครูจะทากาวนะครับโอเคสบายไหมต้องทำการสบายแจกคุณครูคนละหนึ่งหางแล้วก็ครีบสองนะทำครีบทากาวก่อนนะครับลองดูทีละอย่างนะครับทีละนักเรียนอย่าไปดูนักเรียนที่ตกนักเรียนที่ตกซ้ำชั้นจะอยู่ข้างหลังเขาอาจจะไปเร็วกับเราหน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลือกทีหลังได้ได้แล้วทากาวเหมือนกับที่ตัวอย่างเลยนะ

0: พี่ได้ไหมครับได้ครับอ้าวเก็บด้านนั้นครับด้านนี้ครับนี่นะจ๊ะนี่นะจ้าแล้วก็นี่นะนี่นะโอเค
1: หาว่าหาหน้า
2: เห็นด้านบนครับคุณครูค้างด้านบนครับด้านบนแบบนั้น
1: ย
2: ัง
1: ไม
2: ่
1: ติ ด
2: ยังไม่ติ ด
3: วางวางแบบ
2: นี้โอเค
3: จะโค้งเวลาใช่ไหมเนี่ยจะโค้งเวลาใช่ไหม
2: เหมือนกันครับ
3: จะติด
2: ด้านบนถูกต้องเลยครับถูกต้อง
3: เวลาตรง
2: ตรงอดนตรงเนี่ยตรงก็ตรงก็ตรงก็ตรงนะครับ
4: ตรงขนาดในขนาด
0: ไม่หรอกเราไม่เคย
2: พร้อมมาพร้อมแล้วนะแล้วได้เหมือนกันแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนที่9ถ้าไม่มั่นใจใช้ดินสอดินสอที่เรามีอยู่นะครับร่างก่อนนะครับทีละอย่างนะเราไม่จะคำนึงถึงปลาเหมือนจริงนะปลายิ้มเห็นไหมปลายิ้มอ่ะโค้งโค้งใหญ่ๆหน่อยครับดูคุณครูดูระหว่างส่วนนะครับแค่เส้นส่วนหนึ่งเนี่ยตรงที่ผมลูกศรเนี่ยนะครึ่งหนึ่งเลยเห็นไหมเส้นโค้งตรงครึ่งหนึ่งแล้วก็ความบรรจบครึ่งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับแบ่งครึ่งเลยโค้งแบ่งครึ่งครูดูโค้งแบ่งครึ่งแล้วจะได้สัดส่วนที่สวยงามนะครับถ้าคุณครูโค้งหัวเล็กเนี่ยก็จะไม่สวยนะดูสัดส่วนนะครับร่างภาพขั้นตอนที่หนึ่งนะขั้นตอนที่เก้าพอเรียบร้อยแล้วมีครีบด้วยนะคุณครูมีครีบนะแล้วก็ไปขั้นตอนที่10เห็นไหมโค้งง่ายๆก่อนโค้งก่อนนะครับโค้งซ้อนกันซ้อนกันไปเรื่อยทีละโค้งเป็นแถวก่อนเป็นแถวแล้วเราก็แถวที
4: ่
2: สับวางกันนะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโค้งไปเรื่อยๆนะครับก็จะบรรจบกัน

0: ใช้ดินสอเช่นเดิมถ้ามั่นใจใช้ปากกาได้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็ระบายสีเหมือนเดิมสีได้เลยนะตัดเส้นก่อนนะใครต้องการตัดเส้นด้วยปากกาหมึกใหญ่เบิกได้
1: ไม่มีให้ยืม
0: นี่นะ
1: ไม่มีให้ยืมหมายความว่า
0: ไม่มีก็ให้ยืมแล้วอาจจะตัดเร็วไป
1: แต่ยกมือนะคะ

0: ขนาดนี้เลย
1: ครับผมแล้วเราจะระบายง่ายและเสร็จเร็วด้วยนี่ครับนี่เสร็จแล้วเราก็ใช้ปากกาด้ามลายเดี๋ยวผมมาปากกาดำแล้วอยู่นี่ก็มีไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ครีบเดี๋ยวพี่กุ้งก็โค้งเลยนะ
2: ได้ครับแต่มันจะเล็กไปมันไม่ชัดเพราะนี่เราเริ่มใหญ่ขึ้นแต่ถามว่าทำได้

0: ยพร
1: อ่ะคุณครูได้แล้วคุณครูพับเหมือนเดิมคุณครูได้แล้วนะคุณครูพับเหมือนเดิมนะตอนนี้ไม่ทำปลาตะเพียนแล้วแต่เดี๋ยวจะบอกว่าทำอะไรพื้นฐานไงพื้นฐานก็คือพับเหมือนเดิมพับจากสี่เหลี่ยมแปลงกายเหมือนเดิมนะครับคุณครูพับยังครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละคุณครูพร้อมตอนนี้เราตัดอย่างไรซึ่งจะทำให้ได้หัวแบบสารพัดมันมีวิธีตัดนะครับตัดอย่างไรอย่างที่เราโชว์ไว้ครั้งแรกว่าเอ๊ะตัดทรงกลมยังไงทำไมถึงไม่หลุดนะครับทำยังไงถึงไม่หลุดทรงอะไรขอทบทวนทรงอะไรที่ง่ายที่สุดนักเรียนทรงกลมนะครับคิดไม่ออกก็ชึกถึงทรงกลมไว้นะครับตอนนี้วิธีการคุณครูดูนะวิธีการแกนถือว่ามันเป็นแกนก็การอยู่ข้างบนเนี่ยตัวแกนเนี่ยก็ต้องอยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวกรรไกรมีแล้วนะทรงกลมทรงที่ง่ายที่สุดดูซิคุณครูจะวาดวาดแล้วทรงกลมนักเรียนทราบไหมครับทรงกลมเนี้ยคุณครูสามารถที่จะทำเป็นอะไรฟุตบอลก็ได้ผลไม้คุณครูทำผลไม้ใช่ไหมครับวิธีการตัดเราจะตัดยังไงที่ไม่ให้หลุดเดี๋ยวจะมีเด็กนักเรียนของเราตัดแล้วหลุดรุ่นที่แล้วก็มีถ้าเราไม่ลองเราจะรู้ไหมเราไม่รู้เราต้องลองก่อนนะครับนะวิธีการตัดนะครับเด็กนักเรียนขอให้ตัดแล้วเอาขอบสีดำเอาไว้บ้างนะครับครูก็จะเปิดจากทรงกลมง่ายๆนะครับ

0: เทมทรัมเทมเทมเทมเทมเห็นไหมครับสักทรงกลมเห็นไหมครับไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้สี่เหลี่ยมแปลงกายมันแปลงได้สถานภาพเยอะแยะเลยนะเอาละนักเรียนของคุณครูลงใครตัดขาด
1: ได้รางวัล
0: ของกระดาษใหม่ได้ครูไม่ทำโทษลองผิดลองถูกทรงวงรีได้ไหมนักเรียนวงรีเป็นอะไรสตรอเบอรี่ก็ได้นะทรงกลมแล้วก็มาแปะที่หลังนะแปะตรงนี้เป็นหูนี่เป็นไอ้เจ้ามิกาจูเอาเศษกระดาษเหลือๆมาแปะนะเหมือนกับแปะปลาตะเพียนไงดอกไม้ดอกนี้คือแบบไหนนะตั้งไว้ตรงนี้ก็แล้วกันพอจับไปจับมานะครับคุณต้องทำใหม่แล้วทำยังไง
2: พวกมันเป็นแบบนี
0: ้เราก็ต้องเหลือให้เยอะกว่านี้เขาเรียกอะไรนะตรงนี้ตรงนี้อะไรที่มัน
3: จับเย็น
4: ค่ะค่ะ
0: เรียงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่นั้นเราต้องการวงรีใช่ไหมครับคุณครูก็โค้งนี่เลยไหมโค้งยังครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็ตัดเส้นเห็นไหมครับเราก็เกี่ยวโอไม่ออกเออเลยเห็นไหมครับตอนนี้เราก็เวลาจะตัดเราก็จะตัดตรงนี้ออกนิดเดียวออกแล้วก็ปั๊บก็ออกแล้วก็จะตัดลองดู
5: ไม่ขาดด้วย
0: ขาดไหม
5: ไม่ขาด
0: ไม่ขาดแต่บอบบางไปหน่อย
5: สับปะรดใช่ไหมคะ
0: บอบบาง
5: บอบบางไปหน่อยใช่ไหมคะ
0: บอบบางนะครับ
4: ถ้าไม่ขาด
0: แล้วทราบอย่างว่าทำไมถึงให้กระดาษ A4 เยอะถ้าเราใช้กระดาษ100ปอนด์เป็นไงเปลืองพอเราแม่นแล้วเราใช้กระดาษดีได้เลยเราแม่นแล้วเราเรียนรู้แล้วนะใช้กระดาษดีได้ใช้กระดาษ100ปอนด์ได้เลยนะตรงนี้ชื่นชมใหญ่เลยเอาละครับคุณครูขอการบ้านนิดเดียวคุณครูดูนะเดี๋ยวเราจะปล่อยตรงเวลาเพราะว่าบางคนเห็นไหมอยู่ไกลอยู่เมืองการบ้างอะไรบ้างอยู่อู่ทองบ้างนะครับคุณครูดูนะครับหลังจากที่ปลาตะเพียนนะการบ้านวันนี้ไปเติมเต็มความรู้คุณครูดูเติมเต็มความรู้เนี่ยเห็นไหมครับพอเปิดมาเหมือนอันนี้เหมือนกันนะเปิดมาคุณครูเห็นไหมครับคุณครูก็จะได้คุณอยากจะใส่ความรู้อะไรเกี่ยวกับในวิชาที่ตัวเองสอนตัวเองถนัดที่สุดนะความรู้นะแล้วเราจะมีรางวัลให้รางวัลไม่ได้ให้ตรงความสวยนะคุณครูจะแยกอะไรหนึ่งความสวยประเภทสวยงาม2ประเภทเนื้อหาอย่างละ10อย่างละ10เป็น20เกือบหมดห้องยังเกือบหมดแล้วใครไม่ได้นี่ต้องพิจารณาตัวเองตกลงไหมเอาละวันนี้หมดเวลาแล้วครูให้การบ้านแล้วนะครับนะครับครูให้การบ้าน1ชิ้นพรุ่งนี้พร้อมส่งแล้วพรุ่งนี้เราจะจัดนิทรรศการเล็กๆเนี้ยต่อไปนะครับจะทำเป็นรูปทรงอะไรก็ได้อนุมัตินะรูปทรงอะไรก็ได้ออกมานะครับเราจะมาจัดกันที่ห้องนี้แปะๆดูซิของใครได้ประเภทสวยงามประเภทเนื้อหาประเภทตลกขบขันประเภทอยากได้รางวัลแต่ไม่สวยอะไรเงี้ยเราก็จะเอาละครับขอเชิญกลับบ้านมีอะไรสงสัยไหมเด็กๆว่าไงครับ
6: อ
0: ันเดียว
6: อ
0: ันให้สุดยอดอันเดียวใครจะทำกี่อันก็ช่างขอให้ส่งครู1อันเมื่อมาเพื่อมาประมูลชิ้นว่าตัวเองได้ไปกับไปวันนี้
6: ใส่เนื้อหาลงไป
0: ใส่เนื้อหาลงไปนึกออกยังนี่นะเนื้อหาอะไรก็ได้พิมพ์แปะก็ได้นะครับเห็นไหมอันนี้พิมพ์แล้วแปะเห็นไหมครับนะพิมพ์แปะก็ได้นี่ครับใส่ลงไปนะโอเคนะครับครูตามอัธยาศัยครับผมหลังจากที่เกิดการเรียนรู้ในวันนี้จบสิ้นลงทุกครั้งครูมีความสุขตัวผมเองเนี่ยนะมีความสุขมากเพราะว่าได้เห็นคุณครูได้เห็นรอยยิ้มของครูได้เห็นครูมีความสุขได้เห็นครูทำได้ได้เห็นการพัฒนาของครูได้ปลุกไฟของครูที่หลายๆคนมอดแต่เรามากระตุ้นอย่างที่บอกไว้ว่าครูนะไม่ช่วยครูแล้วใครจะช่วยครูตรงนั้นวันนี้เรามาบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนเก่งไงเราบอกว่าวันนี้

ที่เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะเห็นว่าครูได้อะไรผมได้อะไรแล้วมาจูนตรงกันจะบอกทุกครั้งเลยว่าตัวเองไม่ได้เก่งนะเป็นครูด้วยกันเห็นครูมีรอยยิ้มเห็นครูไม่พักเบรกเห็นครูมีความเพลิดเพลินเห็นครูมีความสุขผมก็มีความสุขละ

จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรเทตนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเรตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเรตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้เมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมมูลหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

น้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าเราจะสามารถหาปริมาณเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้อย่างไรแล้ววิธีการทดลองจะเป็นยังไงนั้นวันนี้พี่จะมาทดลองให้ดูกันค่ะซึ่งในการทดลองนี้นะคะจะมีอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือหลอดทดลองสารละลายโซเดียมคลอไรด์ซึ่งเป็นสารที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเองสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตวิธีการทดลองนะคะพี่ก็จะทำการเตรียมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ในหลอดทดลองจากนั้นนะคะหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตและจากผลการทดลองนะคะน้องๆจะสังเกตพบตะกอนสีขาวซึ่งตะกอนนี้

ะเราจะสามารถประยุกต์การทดลองนี้กับตัวอย่างต่อไปนี้ได้ยังไงไปดูกันเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการเตรียมน้ำทะเลปริมาตร100มิลลิลิตรจากนั้นนะคะทำการทดสอบโดยการหยดสารละลายซิลเวอร์ไนเตรตในที่นี้นะคะก็ได้ผลการทดลองเป็นดังสมการเลยโดยซิลเวอร์ไอออนใช้ไปปริมาตร2คูณ10กำลังลบ4โมลจากนั้นนะคะสิ่งที่เขาอยากรู้ก็คือในตัวอย่างนี้เนี่ยมีความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนอยู่เท่าไหร่จากสมการเคมีนะคะน้องจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังนี้และถ้าน้องนะคะสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการจะพบว่าอัตราส่วนโมลมีค่าเท่ากันก็คือเป็นแบบ1ต่อ1หมายความว่าถ้าน้องๆนะคะสามารถหาของสารตัวนึงได้ก็จะสามารถหาของสารตัวอื่นๆได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะในตัวอย่างนี้ได้กำหนดปริมาณของซิลเวอร์ไอออนมาว่าใช้ไปเท่านี้โมลหมายความว่าถ้าเราอยากหาปริมาณคลอไรด์ไอออนก็สามารถแทนด้วยสมการนี้ได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเข้มข้นของคลอไรด์ไอออนจะสามารถหาได้จากการนำจำนวนโมลมาหารด้วยปริมาตรนั่นเองซึ่งในที่นี้นะคะเขาได้บอกมาว่ามีตัวอย่างน้ำทะเล100มิลลิลิตรแล้วก็ทำการหารด้วย100มิลลิลิตรเข้าไปเลยนะคะซึ่งความเข้มข้นนะคะจะมีหน่วยเป็นโมลต่อลิตรแต่ตอนนี้เรายังเป็นโมลต่อมิลลิลิตรอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเราต้องทำการคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยก็คือ1000มิลลิลิตรส่วนด้วย1ลิตรนั่นเองจากนั้นนะคะน้องๆก็ทำการคำนวณออกมานะคะซึ่งค่าที่ได้ก็จะมีค่าเป็น2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองค่ะนอกจากซิลเวอร์ไอออนกับคลอไรด์ไอออนทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนก็ยังมีสารอื่นที่ทำปฏิกิริยาแล้วเกิดตะกอนเช่นเดียวกันเช่นธาตุนะคะหรือไอออนที่อยู่ในหมู่ที่2ทำปฏิกิริยากับคาร์บอเนตไอออนซัลเฟตไอออนฟอสเฟตไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนนอกจากนี้นะคะก็ยังมีไอออนที่อยู่ที่หมู่17นะคะทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนเมอร์คิวรีไอออนหรือเลดไอออนก็ทำให้เกิดตะกอนเช่นเดียวกันค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้นำน้ำตัวอย่างมาปริมาตร5ลูกบาศก์เซนติเมตรจากนั้นนะคะนำไปหาความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนโดยใช้สารละลายฟอสเฟตไอออนซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลดังสมการต่อไปนี้เลยและสิ่งที่เขาอยากรู้นะคะก็คือความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนมีค่าเท่าไหร่กันนะจากสมการเคมีนะคะน้องๆจะพบว่ามีการทำปฏิกิริยาเป็นสมการดังต่อไปนี้ซึ่งถ้าน้องๆสังเกตอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยากันนะคะจะพบว่าแมกนีเซียม3โมลจะทำปฏิกิริยากับฟอสเฟต2โมลแล้วก็จะได้เป็นสารผลิตภัณฑ์ออกมาเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเขียนเป็นสมการของอัตราส่วนโมลได้เป็นดังต่อไปนี้ซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้กำหนดมาให้ว่ามีการใช้สารละลายฟอสเฟตคิดเป็น 0.001 โมลเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราจับคู่ในสิ่งที่เราต้องการหาแล้วก็จากที่ตัวอย่างให้มาก็จับคู่ได้เป็นดังนี้นั่นเองซึ่งเราจะพบว่าถ้าเราอยากรู้ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับแมกนีเซียมไอออนจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน2โมลของฟอสเฟตไอออนนั่นเองดังนั้นความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนจะสามารถหาได้จากเศษ3ส่วน2คูณกับ 0.001 โมลแล้วก็นำไปหารด้วยปริมาตรที่เขาให้มาก็คือ5ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองจากนั้นนะคะเราก็ทำการคูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะจากโมลต่อลูกบาศก์เซนติเมตรให้เป็นโมลต่อลิตรนั่นเองเมื่อเราคูณออกไปแล้วนะคะแล้วก็คำนวณออกมาค่าที่ได้จะมีค่าเป็น 0.3 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของแมกนีเซียมไอออนในน้ำตัวอย่างนี้มีค่าเป็น 0.3 โมลาร์นั่นเองค่ะจากที่พี่ได้ถามไปในตอนต้นนะคะว่าเราจะสามารถคำนวณหาปริมาณของเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลได้ยังไงเราจะใช้คอนเซปต์ของการตกตะกอนนั่นเองซึ่งคู่ไอออนที่ทำปฏิกิริยากันแล้วเกิดตะกอนนี้นะคะเราจะนำปริมาณของตะกอนนี่แหละคำนวณเพื่อหาปริมาณไอออนข้างต้นนั่นเองค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้กับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือ

เว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าเรื่องเซตและความน่าจะเป็นเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับดังนั้นนะครับพี่จะมาทบทวนเรื่องเซตให้น้องๆทุกคนฟังนะครับถ้าพูดถึงเรื่องเซตแล้วนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับซึ่งแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับจะประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยมข้างนอกนะครับเราจะเรียกมันว่าเอกภพสัมผัสนะครับซึ่งพี่จะแทนมันด้วย U นะครับและในรูปนี้นะครับมีวงกลม2วงข้างในเนี่ยพี่จะแทนมันด้วยเซตของ A แล้วก็เซตของ B ครับซึ่ง A และ B เนี่ยมันมีบริเวณที่เราจะสนใจได้เนี่ยก็เป็นดังข้างๆนี้เลยนะครับรูปที่1นะครับบริเวณที่เราสนใจเนี่ยก็คือเป็นบริเวณทั้ง A และ B เลยใช่ไหมครับซึ่งเราจะสามารถเขียนแทนมันด้วย A union B ครับและรูปที่2นะครับคือรูปนี้ใช่ไหมครับเป็นบริเวณที่มันอยู่ร่วมกันนะครับตรงกลางเราจะสามารถเขียนได้ว่า A intersect B ครับและรูปถัดไปนะครับรูปที่3ก็คือบริเวณที่เราสนใจเฉพาะ A นะครับเราไม่ได้สนใจ B นะครับเราสามารถเขียนแทนด้วย A ลบ B นั่นเองครับและรูปสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้สนใจ A ครับเราจะเขียนมันด้วย A complement ครับซึ่งมีวิธีการเขียน2แบบนั่นก็คือเขียนแบบนี้แล้วก็เขียนแบบนี้ครับและเมื่อเรารู้จักเซตและแผนภาพเวนออยเลอร์แล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราจะมาหาจำนวนสมาชิกของมันนะครับซึ่งจำนวนสมาชิกของ A union B นะครับจะหาได้จากการเอาจำนวนสมาชิกของเซตที่มีเพียงเซตเดียวนะครับลบด้วยเซตของที่มันมีส่วนที่จะทับกันตรงกลางครับหรือ A intersect B นั่นเองครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนจาก2เซตนะครับจาก A union B เนี่ยกลายเป็น A union B union C เนี่ยจำนวนสมาชิกของมันเนี่ยก็จะเป็นจำนวนสมาชิกที่มีเพียง1เซตนะครับบวกกันลบด้วยจำนวนสมาชิกที่มี2เซตอินเตอร์เซตกันเนี่ยลบนะครับแล้วก็บวกด้วยจำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันทั้ง3เซตเนี่ยบวกเข้าไปนะครับหรือพี่นะครับมีวิธีการจำนะครับนั่นก็คือให้จำนวนสมาชิกของเซตที่มันมีเพียงเซตเดียวเนี่ยเป็น S1 ครับแล้วก็จำนวนสมาชิกของเซตที่มันอินเตอร์เซตกันเนี่ยเป็น S2 แล้วก็อินเตอร์เซตกัน3เซตเนี่ยเป็น S3 ครับแล้วเราก็เติมบวกลบบวกเข้าไปนั่นเองครับเมื่อเรารู้จักจำนวนสมาชิกของเซตแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะนำจำนวนสมาชิกเมื่อกี้นะครับมาใช้ในการหาเรื่องความน่าจะเป็นนะครับซึ่งความน่าจะเป็นนะครับคือ NE ส่วน NS ครับโดย NE นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจครับและ NS นะครับคือจำนวนเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดครับและความน่าจะเป็นนะครับจะมีค่าอยู่ในช่วง0ถึง1ครับโดยถ้ามีค่าเข้าใกล้0นะครับคือเหตุการณ์นั้นนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากครับส่วนถ้ามีค่าเข้าใกล้1นะครับคือความน่าจะเป็นของเรื่องนั้นหรือโอกาสที่จะเกิดเรื่องนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงนั่นเองครับและเมื่อเรารู้เรื่องความน่าจะเป็นแล้วก็เรื่องเสร็จแล้วใช่มั้ยครับเราก็จะสามารถแก้จบปัญหาได้แล้วนะครับกําหนดให้ A และ B นะครับเป็นเหตุการณ์ใดๆใน Simple Space และกําหนดให้ PE นะครับแทนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ E ครับโดยเค้าเนี่ยครับจะกําหนดให้ว่า PB เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.3 PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.06 แล้วก็ PA union B ลบ PA intersect B เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.38 ครับแล้วเขานะครับต้องการหาว่า PA ลบ B เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้นะครับมีเซตอยู่ด้วยกัน2เซตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวาดแผนภาพเวนออยเลอร์นะครับเราก็ต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจะมีวงกลมอยู่ด้วยกัน2วงครับวงกลม A แล้วก็วงกลม B นะครับหรือว่าเป็นเซต A แล้วก็เซต B นั่นเองครับจากนั้นนะครับวิธีการแทนค่าของมันนะครับเราจะเลือกแทนค่าในส่วนที่มันอยู่ใน intersect หรือว่าอยู่ในส่วนข้างในที่สุดก่อนนะครับซึ่งในข้อนี้นะครับมันคือ A intersect B ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแทน PA intersect B เนี่ยลงไปกันก่อนนะครับก็คือ 0.06 นะครับเราทราบค่า PB นะครับว่าเท่ากับ 0.3 นะครับซึ่ง 0.3 ตัวนี้เนี่ยมันคือการรวมกันระหว่างตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเรานะครับได้ทราบค่าไปแล้วส่วนนึงนั่นก็คือตรงนี้มีค่าเท่ากับ 0.06 เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงที่เหลือข้างนอกเนี่ยมันก็จะกลายเป็น0.3 นะครับลบด้วย 0.06 ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ 0.24 นะครับและโพสต์สุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือ PA union B ลบ A intersect B นะครับจะเท่ากับ 0.38 ครับอันดับแรกใช่ไหมครับเราต้องแรงเงาตรง A union B นะครับได้เป็นอย่างนี้แล้วเรานะครับไม่ต้องการส่วนที่เป็น A intersect B นะครับพี่ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วเราจะเห็นได้ว่าไอ้สีเหลืองทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันได้ 0.38 ใช่ไหมครับแล้วเรานะครับทราบค่าฝั่งหนึ่งไปแล้วคือ 0.24 ดังนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือการเอา 0.38 ลบด้วย 0.24 ใช่ไหมล่ะครับมันจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการมันคือเขาต้องการ PA ลบ B ใช่ไหมครับซึ่ง PA ลบ B เนี่ยมันคือส่วนนี้ที่เราเพิ่งหามาได้ตะกี้นะครับแปลว่า PA ลบ B เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.14 นั่นเองครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขามีบอกไว้ว่าความน่าจะเป็นที่กันนะครับดูหนังของเนี่ยในวันอาทิตย์เป็น 0.8 และ 0.6 ตามลำดับนะครับถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับน้องๆเห็นโจทย์แบบนี้น้องๆก็คิดว่าน้องๆเนี่ยต้องวาดแผนภาพเวนออยเลอร์ก่อนใช่ไหมครับพี่จะพาลองวาดแผนภาพเวนออยเลอร์กันดูก่อนนะครับซึ่งแผนภาพนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น
ส่วนที่กันนะครับไปดูหนังแล้วก็ส่วนที่กันนะครับไปซื้อของและพี่นะครับจะแบ่งวงกลมวงนี้นะครับเป็นส่วนๆนะครับโดยให้ส่วนที่1นะครับคือส่วนตรงนี้ครับและส่วนที่2นะครับคือตรงนี้แล้วก็ส่วนที่3นะคือตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแบ่งส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ออกมาแล้วใช่มั้ยครับไอ้ 0.8 เนี่ยแปลว่ามันเกิดจากการรวมส่วนที่1และส่วนที่2เข้าด้วยกันครับและ 0.6 เนี่ยเกิดจากการรวมของส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เข้าด้วยกันซึ่งจะเห็นได้ว่าแผนภาพนี้เนี่ยเรายังจะไม่สามารถหาค่าหรือคำตอบของข้อนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่นะครับจึงกำหนดให้หรือแทนให้ดูหนังนะครับเป็นเซต A ครับแล้วก็ซื้อของนะครับเป็นเซต B ครับและจากสูตรนะครับ NA Union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ NA บวก NB แล้วก็ลบด้วย NA intersect B ใช่ไหมครับโดยสูตรนี้นะครับสามารถประยุกต์กับเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับโดยการเปลี่ยนจำนวนสมาชิกนะครับเป็นความน่าจะเป็นครับมันก็จะกลายเป็น PA Union B นะครับจะเท่ากับ PA บวก PB ครับแล้วก็ลบด้วย PA intersect B ครับและจากโจทย์นะครับเขาบอกว่าถ้ากันนะครับจะทำกิจกรรมอย่างน้อย1อย่างอย่างแน่นอนเนี่ยมันแสดงให้เราเห็นว่าIPA Union B เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองครับและจากนั้นนะครับเรารู้นะครับว่ากันเนี่ยครับไปดูหนังหรือ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ 0.8 และ B เนี่ยไปซื้อของหรือ PB เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 0.6 นั่นเองครับและสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการความน่าจะเป็นที่กันเนี่ยจะทำกิจกรรมทั้ง2อย่างใช่ไหมครับซึ่งมันก็คือ PA intersect B นั่นเองครับเราก็จะคงมันไว้นะครับแปลว่าถ้าเราย้ายข้างสมการนะครับ PA intersect B เนี่ยมันจะมีค่าอยู่เท่ากับ1.4 ใช่ไหมครับเพราะ 0.8 บวก 0.6 ได้ 1.4 นะครับถูกลบด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ 0.4 นั่นเองครับและจะเห็นได้ว่าในเรื่องความน่าจะเป็นนะครับเราสามารถใช้เรื่องเซตหรือแผนภาพเวนไอเลอร์นะครับมาอธิบายหรือว่ามาหาคำตอบของเรื่องความน่าจะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องๆจะทำเรื่องความน่าจะเป็นได้เนี่ยน้องๆต้องไปทบทวนเรื่องเซตแล้วก็แผนภาพเวนไอเลอร์ดีๆนะครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะซึ่งจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้นํา 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8-10 นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1:1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลองสามสายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้

0: แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นหล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษากลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ G ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCG ค่ะA คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA และก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะคะของ C G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะคะพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้น นะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวเคลียไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับOH group นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่าanti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 palm end และก็3 palm end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ phosphate group ใช่ไหมคะ phosphate group นะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะสิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคะคำว่า3 palm end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 palm end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 palm end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์นะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะหรือ DNA เวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวเคลียไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง OH group นะคะแล้วก็ฟอสเฟตกลุ่มนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรเจนัสเบสกับหมู่ฟอสเฟตข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพ

0: ทริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะครับประกอบไปด้วยวงหกเหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะครับเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายหนึ่งเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายหนึ่งเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พาร์มนะคะไป5พาร์มนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พาร์มกับ5พาร์มเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พาร์มนะคะไป3พาร์มเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะควรที่จะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ1 complementary pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH กรุ๊ปนะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะดับเบิลสแตนเดดนะคะแล้วก็แอนตี้พาราเรลหรือแอนตี้พาราเรลนะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5พาร์มเอ็นแล้วก็ T พาร์มเอ็นนะคะระหว่างดับเบิลสแตนเดด DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ
1: ลาย

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งรายการของเรานะครับก็ยังได้รวบรวมบทความข้อคิดข้อมูลเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหัวใจหลักสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนการศึกษาของบ้านเราให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันเป็นประจำในทุกๆสัปดาห์เลยครับคุณผู้ชมครับและวันนี้รายการของเรานะครับเราก็ได้มาอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานาวาหรือที่เราเรียกกันสั้นๆนะครับว่ากศนเขตยานาวานะครับโดยศูนย์กศนเขตยานาวาที่ตั้งใจกลางเมืองแห่งนี้นะครับเป็นหนึ่งในศูนย์กศนนะครับที่ได้มีการดำเนินโครงการจัดตั้งเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวนะครับได้มีหน่วยงานหลักที่คอยประสานแล้วก็เป็นตัวขับเคลื่อนก็คือหน่วยงานของกศน.เนี่ยครับโดยจะใช้ศูนย์กศน.ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกว่า 7,000 แห่งนะครับแล้วก็บุคลากรคุณครูวิทยากรนะครับนำมาใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนชุมชนแล้วก็นักเรียนนักศึกษาเรื่องราวน่าสนใจมากๆเลยนะครับจะเป็นอย่างไรภายในจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับคุณผู้ชม

0: เดี๋ยวขออนุญาตสอบถามผอ.ให้ผอ.แนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับคุณผู้ชมนะครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางอัจฉนุชคำดีบุญเป็นผอ.กศน.อยู่เขตยะลาวาค่ะ
0: ผอ.ครับวันนี้รายการของเรามาเนี่ยเพราะว่าเราได้ทราบว่าศูนย์กศน.แห่งนี
1: ้
0: ใจกลางเมืองแห่งนี้นะครับเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับอยากจะทราบนะครับว่าที่มาที่ไปของศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวมีความเป็นมายังไงทำไมถึงก่อตั้งขึ้นมานะครับเฉพาะของที่ยานาวานี่ก็ได้ครับผอ.ช่วยเล่าชวนคุณผู้ชมฟังหน่อยครับ
1: ที่จริงแล้วที่ไปที่มามันยาวนะลูกเยอะมากเลยกว่าจะได้มาเป็นศูนย์เรียนรู้แห่งนี
0: ้
1: ที่ได้ให้ไปอยู่ในใจกลางเมืองอย่างนี้นะคะ
0: ค
1: ือต้องบอกว่าผอ.นี่เป็นคนบ้านนอกนะไม่ได้คนในกรุงเทพเลย
0: ผมไม่ใช่เลยเหรอครับผมก็เหมือนกันครับผอ.นี่น่าจะอยู่โซนไหนครับเนี่ยของ
1: โซนภาคใต้
0: ภาคใต้นะครับ
1: อยู่ภาคใต้เป็นคนใต้แล้วก็บังเอิญอยากจะมาเป็นสาวกรุงเทพบ้างก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพ
0: คร
1: ับ ก็ได้มาอยู่ในเขตยานาวา
0: ครับ
1: พอมาอยู่ในเขตยานาวาก็แน่นอนผู้บริหารเนาะมาใหม่ๆก็ต้องคุยกับลูกน้องประชุมลูกน้องว่างานการไม่เป็นอย่างไรทำไปถึงไหนอย่างไรบ้างแล้วก็มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่สุดของกศน.ก็คือการประเมินศึกษาพอเพียงทุกหน่วยงานทุกกศน.ต้องประเมินก็เลยคุยกับลูกน้องว่าที่นี่เราประเมินกันแล้วยัง
0: ครับ
1: น้องๆจะบอกไม่ค่ะไม่เคยทำไม่เคยเลยบอกเอ้าแล้วก็ปี58นี้ก็จะหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่ประเมินแล้วที่ไหนบ้างที่เราพอจะมีกิจกรรมพวกเหล่านี้น้องๆก็แต่คนก็เฉยไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องทำไงดีว่าเรามาใหม่ก็เป็นบุญของผอ.ก็ว่าได้นะคะก็เลยวันนั้นได้ไปประชุมที่เขตที่สำนักงานเขตก็ประชุมผู้นำชุมชนผอ.ก็เข้าไปประชุมด้วยพอขณะที่ประชุมกันอยู่ก็บรรยากาศในการประชุมก็ธรรมดาเนาะเรื่องของการประชุมก็ถามว่าแต่ละชุมชนนั้นต้องการอะไรบ้างแล้วจะให้หน่วยงานไหนช่วยเหลืออะไรบ้างบังเอิญก็มีผู้นำท่านหนึ่งท่านก็ยกมือขึ้นแล้วบอกว่าชุมชนของผมนะผมอยากตั้งเป็นศูนย์การเรียนชุมชนแล้วก็ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
0: คร
1: ับ โอ้พอออปปิ้งไอเดียเลยท่านบอกว่าท่านมีพื้นที่มีอาคาร
0: ครับ
1: แล้วก็อาคารโล่งๆพื้นที่ก็โล่งๆไม่มีอะไรเลย
0: ตอนแรกนี่ไม่ได้มีอะไรเลย
1: ไม่มีอะไรเลยแล้วจะทำอย่างไรพอก็มาดูเป็นจริงนะจะคิดยังไงก็ช่วยกันคิดช่วยกันคิดกับคณะกรรมการแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปช่วยไปคิดกับน้องๆที่สำนักงานว่าเราจะมีการวางแผนงานอย่างไร
0: คร
1: ับพอถึงตัวเราแล้วเราได้ประเมินแน่นอนฟังความคิดของท่านโอ้โหท่านมีความคิดที่เป็นเลิศเลยค่ะ
0: ครับ
1: ท่านมีความคิดไอเดียดีมากเลยซึ่งตรงกับใจของเรา
0: คร
1: ับ เราก็เริ่มดำเนินการเริ่มต้นเลยว่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันมีพื้นที่มันมีแต่อาคารเนี่ยมันกศน.จะทำยังไงอ่ะหนึ่งเราจะตั้งศูนย์การเรียนชุมชนเรามีนโยบายอยู่แล้วแต่ยังไม่ตั้งเราตั้งเลย
0: คร
1: ับ เราได้โอกาสตั้งเลยตั้งเสร็จแน่นอนการตั้งต้องมีครูอยู่เราประกาศรับครูเลยค่ะประกาศรับครูเลยแล้วกว่าจะรับครูได้ครูที่อาสามาอยู่ที่นี
0: ่
1: ต้องอดทนนะ
0: เรียกว่าต้องใจถึง
1: ต้องใจถึงไม่ถึงอยู่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเงียบมันเหงามันไม่มีอะไรเลยอ่ะเนาะเราคิดเลยต้องสอนแบบโครงงานเพราะนั้นที่มาก็คือโครงงานเด็กค่ะ
0: ครับ
1: ที่มาคือโครงงานเราให้เด็กทำโครงงานเลยโครงงานเรื่องอะไรโครงงานที่เกี่ยวกับนี่สิ่งพอเพียงอ่ะเพราะเกี่ยวเนื้อหาสาระที่เขาเรียน
0: ครับ
1: ค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นเลย
0: โอ้จุดเริ่มต้นที่มาที่ไปตอนนี้เราก็พอจะทราบแล้วเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องฟันฝ่ามาพอสมควรนะครับ
1: พอสมควรเลยค่ะเนาะจ้ะ
0: ผมขอข้ามไปที่แล้วกิจกรรมภายในศูนย์ของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
1: ทีนี้ครับก็จากโครงงานเด็กเนาะ
0: ครับ
1: มันก็เกิดกิจกรรมจากวิชาชีพจากชุมชนต่างๆเข้ามาแล้วก็จากน้องๆที่เราพบกลุ่ม
0: ครับผม
1: นะกิจกรรมที่นี่ก็เราเริ่มจากตั้งแต่วิชาโครงงานก็คือเรื่องของการเลี้ยงไส้เดือน
0: การเลี้ยงไส้เดือน
1: อ๋อการเลี้ยงไส้เดือน
0: เลี้ยงไปทำไมล่ะครับไส้เดือน
1: นะเล็กโอ้คนกรุงเทพไม่รู้จักไส้เดือนหรอกขยะขยง
0: ผมนี่
1: นะ
0: โอ้โหผมนี่หน้าตาดูเป็นคนเมืองมากขนาดนั้นเลยนะครับ
1: ผอหน้าตาบ้านนอกไง
0: เป็นไส้เดือนอะไรลักษณะไหนครับแล้วเรานำไส้เดือนเนี่ยนำสิ่งอะไรมาใช้ประโยชน์มันนะคร
1: ับ ครับก็ขี้เขาเรียกมูลไส้
0: เดือนอ๋ออ
1: ันคือเพศหนึ่ง
0: นำมาเป็นปุ๋ยใช่ไหมครับ
1: โอเค
0: คร
1: ับ ต่อไปเราก็ต้องปลูกเพราะนโยบายรัฐบาลเนาะ
0: ครับ
1: มะนาวแพง
0: มะนาวแพงใช่ครับ
1: ทำยังไงล่ะ เราลองซื้อเขาก็แพงของไม้แล้วก็ปลูกเองเลยสิ
0: ปลูกเองเลยเหรอครับ
1: ปลูกเองเลย
0: ปลูกที่ไหนครับในแปลงเกษตร
1: น
0: ี่
1: ไง
0: ไม่ใช่ที่นี่เลยใช่ไหมครับ
1: ปลูกที่นี่เลย
0: แล้วที่นี่แล้วที่นี่แบบใจกลางเมืองตรงนี้
1: ปลู
0: กมะนาวได้ด้วยเหรอคร
1: ับ
0: นอกจากมะนาวแล้วมีอะไรครับพ่อครับ
1: แล้วก็เรามีผักสวนครัว
0: มีผักสวนครัว
1: มีผักสวนครัวเรามีอะไรนะพวก
0: โหระพา
1: แล้วก็เรามี
0: เห็ดค่ะเมื่อกี้ผมเดินผ่านมาเห็นอยู่เหมือนกัน
1: แล้วเราเลี้ยงไก
0: ่พอครับพอทำตรงนี้คือแบบว่าทำโชว์เฉยๆหรือว่าทำเพื่อใช้บริโภคใช้รับประทานกันจริงๆครับพอครับ
1: โอ้หน้าตาบ้านนอกอย่างนี้มีคำว่าโชว์ไม่มีค่ะสิ่งทุกอย่างที่ทำที่น้องๆเห็นตอนนี้นะคะเรื่องจริงไม่ได้จัดฉาก
0: ใช้ได้จริงๆ
1: ใช้ได้จริงๆ
0: บริโภคจริงเลยนะครับ
1: มะนาวออกลูกเก็บไปใช้จริง
0: ๆขายได้ไหมครับพอ
1: ถ้าแหล่งตรงนี้เรายังไม่แนะนำเรื่องของการขายเราต้องการให้ชุมชนมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของก็ให้เขามาดูแลกันเองยังไม่ขายยังไม่ขายยังไม่ถึงขั้นการขาย
0: แต่ว่าก็ใช้บริโภค
1: ให้ใช้บริโภคให้เขารู้จักว่าปลูกได้ทำได้นะเห็นไหม
0: ผมชักจะอยากเห็นภาพนะครับผมว่าแปลงแต่ละแปลงแล้วก
1: ็ยังไงใช่ไหมคะ
0: ศูนย์แล้วทราบว่ามีเลี้ยงไก่ด้วย
1: มีเลี้ยงไก
0: ่ตัวเป็นเลยนะครับไม่ใช่ไก่ทอดนะครับ
1: ไม่ละค่ะน้องไม่
0: ได้ครับผมขออนุญาตให้พอพาผมแล้วก็คุณผู้ชมไปรับชมกันหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะได้
0: เดี๋ยวเราไปดู
1: เออยินดีค่ะเชิญค่ะได้ค่ะ

0: ครับแล้วที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้นี่คือส่วนไหนครับพ่อครับ
1: เป็นผักสวนครัวค่ะ
0: คือ
1: ผักสวนครัวที่มีชุมชนเข้ามาปลูกแล้วก็มีผู้นำแล้วก็น้องๆนักศึกษาที่พวกกลุ่มที่นี
0: ่ปลูกเองเลยนะครับ
1: ปลูกเองค่ะปลูกเอง
0: นี่มีกี่ชนิดครับเนี่ยพ่อครับ
1: ในผักกาดเนี่ยไม่ค่ะนี่ผักกาดก็ปลูกเองนะคะมีผักกาดมีมะละกอเล็กๆอยู่แต่ว่าเนาะแล้วก็มีต้นมะนาว
0: ค่
1: ะจะมีมะกรูดนี่โหระพาลูก
0: โอ้ครับผม
1: นะคะ
0: เยอะมากมายเลยทีเดียวนะครับ
1: กะเพราก็มีนะลูกกะเพราก็มี
0: เรียกว่ามีหลากหลายชนิดเลยทีเดียว
1: ใช่
0: แต่ละอย่างนี่ปลูกเองด้วยใช่ไหมครับ
1: ปลูกเองค่ะ
0: แล้วมีนอกจากนักศึกษาม
1: ี
0: ชุมชนปลูกผมทราบว่า
1: คุณลุงเนี่ยดูแลปลูก
0: ด้วยดูแลปลูกด้วย
1: รักมากรักต้นไม้มาก
0: แล้วพวกสปริงเกอร์พวกอะไรพวกนี้นี
1: ่
0: เราซื้อมาเหรอครับหรือว่า
1: ลุง
0: ต่อเองเลยเหรอครับ
1: ต่อเองเลยลุงต่อเองพลังงานก็ช่วยกันทำ
0: ก็คือเป็นการ
1: ดูแล
0: การผสมประสานกันระหว่างหลายภาคส่วนหลายฝ่ายแล้วก็ผักหลายชนิดด้วย
1: ใช
0: ่ไหมครับพวกนี้ก็คือสามารถที่ใช้บริโภคได้จริง
1: ๆได้เลยค่ะกินได้เลยปลอดสารพ
0: ิ
1: ษ
0: กินได้เลยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: จริงนะครับ
1: จริง
0: ๆเอาละครับปอครับปอทานคนเดียวผมคงจะยอมไม่ได้นะครับขออนุญาตนะครับปอครับ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: เด็ดได้เลยไหมครับปลูกนานไหมครับเนี่ยกว่าจะขึ้นมาเลยครับ
1: ประมาณเดือนกว่าเนาะ
0: นี่นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะกรอบหอมอร่อยครับ
1: ค่ะกินได้หมดค่ะลูกกินได้หมด

0: ้มะนาวเนี่ยมีการปลูกด้วย
1: ปลูกด้วยปลูกในบ่อซีเมนต์ที่ปลูกยางรถยนต์นะแต่ฝั่งโน้นพอปลูกในบ่อซีเมนต
0: ์ครับ
1: เพราะว่าอนาคตข้างหน้าพอต้องการที่จะควบคุมเรื่องการ
0: ด้านนี้เหรอ
1: ดูด้านโน้นอ่ะ
0: แล้วปลูกยากไหมครับพอครับ
1: ถามว่ายากไหมถ้าเราไม่ใส่ใจมันมันก็ยาก
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราใส่ใจมันดูแลมันไม่ยากเลยค่ะนอกจากเรามีปุ๋ยมูลไส้เดือนตรงนี้ที่ช่วยบำรุงดินมาทำสิ่งเหล่านี้แหละค่ะ
0: คือใช้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนนำมาผสมผสาน
1: ตรงนี
0: ้ครับผม
1: เพราะดินสำคัญนะคะ
0: ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม
1: ่
0: ครับผม
1: ถ้าดินไม่ดีหนูทำอะไรไม่ขึ้นผมไม่ได้ดินต
0: ้
1: องดีก่อน
0: ครับ
1: แล้วมันร่างกายเราเลยเนาะต้องสมบูรณ์ก่อนมีสุขภาพแข็งแรงก่อนถึงจะทำอะไรได้อันน
0: ี
1: ้ก็เหมือนกัน
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับเพราะว่าบริเวณตรงนี้ก็คือใจกลางเหมือนที่ติดถนนเนี่ยครับด้านขวามือนี่คือถนนวิ่งไปวิ่งมาสัญจรไปมาเป็นบริเวณแยกนราธิวาสใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แหละครับแต่ว่าตรงนี้นี่ก็คือปลูกกันเป็นแปลงเกษตรจริงๆเลยนะครับน่าสนใจมากๆแล้วนอกจากตรงนี้แล้วผมเห็นมีด้านในด้วยมีเห็ดมีอะไรมากมายเลยผมขอไปดูตรงนี้ต่อได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: ไปแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูอะไรต่อเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็อยู่ที่ส่วนของการเพาะเห็ดนางฟ้าใช่ไหมครับปอครับ
1: ค่ะค่ะใช่ค่ะ
0: นี่นะครับแล้วเพาะเห็ดนางฟ้าตรงนี้นี่ก็คือเราก็ให้นักศึกษาแล้วก็คนในชุมชนทำเหมือนกัน
1: ก็ใช่ค่ะ
0: นะครับเป็นไงครับเห็ดนางฟ้าออกเยอะไหมครับ
1: เห็ดนางฟ้าอังการที่นี่นะคะที่เราเพาะตอนนี้นะคะหลายเดือนแล้วนะก็จะหมดแล้ว
0: ครับ
1: ออกดีมากเลยค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะออกดีมากเลยตรงนี้เราได้ทุนสนับสนุนจากเทฟลอนเขาให้ทุนเราด้วย
0: ครับผม
1: เขามาดูแลเราด้วยตรงนี้แล้วก็เราสอนให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องของการเพาะเห็ดนางฟ้าตรงนี้
0: ครับ
1: คือรายได้ตรงนี้เราขายนะคะน
0: ี่ขายได้ด้วยนะครับ
1: โลละ60บาท
0: โลละ60นะครับ
1: เราได้ขายค่ะตรงน
0: ี้ขายหมดเกลี้ยงที่หายนี่ไม่ใช่เด็กกินใช่ไหมครับ
1: ไม่ละขาย
0: ขายนะครับ
1: แต่รู้ไหมเราขายตอนไหน
0: ขายตอน
1: ตีสี่ค่ะตีสี่นะคะจะมีแม่ค้ามารับตอนตีสี
0: ่แล้วรายได้ส่วนนี้เราจะนำไป
1: ก็เราเอามาบำรุงสถานที่ค
0: ่
1: ะไม่ได้เอาไปไหนเลย
0: เพราะว่าทุกอย่างก็ต้องอาจจะจำเป็นที่ต้องใช้อย่างเครื่องไม้เครื่องมือต้องใช้ทุนก็เป็นทุนหมุนเวียนไป
1: บำรุงมันต่ออะไรเงี้ยนะเราต้องดูแล
0: ครับผม
1: รายได้ก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสอนให้เด็กขายของเป็น
0: ผมสงสัยอย่างนึงครับการปลูกต่างๆเนี่ยพืชผักสวนครัวแล้วก็การเพาะเห็ดต่างๆนะครับใครเป็นคนที่สอนครับผอ.เองหรือเปล่าครับเนี่ย
1: แล้วผอ.สอนคงเก่งจังเลยผ
0: อ.ผอ.ก็น่าจะเก่งด
1: ู
0: ด้วยครับก็จะ
1: มีวิทยากร
0: คร
1: ับวิทยากรมาช่วยให้ความรู้เช่นที่นี่ก็มาจากสมุทรสาครความสมุทรสาครก็มาช่วยสอนให้เวลาเขาเอาเห็ดมาลงเขาต้องสอนให้เราด้วยค
0: ่
1: ะสอนเด็กด้วยสอนชาวบ้านด้วย
0: ก็เรียกว่ามีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับ
1: เพราะสนองทำคนเดียวไม่ได้เราม
0: ี
1: เครือข่ายทุกอย่างเราต้องรู้จักประสานงานเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานตรงนั้น
0: พอครับผมคุยกับพออยู่ผมได้ยินเหมือนเสียงไก่
1: อ๋อเหรอเสียงดีจังเลย
0: ผมดีมากเลยครับ
1: เลยนะเนี่ย
0: มีเล้าไก่อยู่บริเวณนี้ด้วยเหรอครับพอครับ
1: มีค่ะยังมีไก่อีกถ้าหนูได้ทราบเรื่องไก่หนูจะสงสารเขามากเลยไก่ที่พอเอามาเลี้ยงอ่ะ
0: ทำไมครับพอครับ
1: ไก่ที่กำลังที่จะถูกเชือดแล้วนะม
0: ัน
1: คนแพ
0: ้ครับ
1: เขาก็จะเอาเป็นอาหารแล้วพอก็ระหว่างพอกับผู้นำชุมชนแล้วก็สงสารซื้อมาดีกว่าซื้อมาแล้วเอามาเลี้ยงตอนนี้มันเลี้ยงมีลูกมีหลานเต็มแล้วค่ะเลี้ยงไก่อย่างนี
0: ้แล้วเราก็
1: เก็บไข่ไข่ตัวนี้เราเก็บเราต้องการที่จะขยายพันธ
0: ุ
1: ์ปอกกระเพาะต่อให้มันฟักต
0: ่อเราไก่บริเวณด้านไหนครับ
1: ด้านนี้ค่ะ
0: ด้านหลังนี้เลยครับ
1: ด้านนี้คือมันกำลังฟักอยู่นะ
0: โอ้ครับด้านนี้นะครับมีในส่วนด้านหลังนี้นะครับ
1: แล้วก็
0: มีฉากด้านนู้นนะครับ
1: แม่กับพ่อมาอยู่ด้วยกัน
0: แต่ผมขอเป็นดูหน่อยนะครับผอ.ครับ
1: จะดูตรงนี้หรือว่า
0: ดูทั้งหมดเลยครับผอ.ครับมาวันนี้ขออนุญาตผอ.เลยนะครับเดินทั่วบริเวณศูนย์กันเลยทีเดียวครับครับผม

0: พอครับเอิ่มชีวิตด้านนี้มันคืออะไรครับเนี่ยผมเห็นมีเขียนว่าค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์ค่าอาหารมันคือค่าอะไรครับเนี่ยพอครับ
1: องค์ชีวิตนี่ก็เหมือนกับเปรียบเหมือนตัวเรานี่แหละคนนี่แหละค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือรายได้มีอาชีพอะไรบ้างอาชีพขายผ่านอาชีพเสริมสวยอาชีพอะไรแต่อาชีพรับจ้างทุกอาชีพเรามีรายได้เป็นรายได้มันก็ลงมา
0: ครับ
1: ใช่ไหมเรามีรายได้ของเรา
0: ครับ
1: แต่รายได้ของเรารายจ่ายหลักคืออะไร
0: ครับ
1: นี่คือเราจำลองบัญชีครัวเรือนไม่ดูเราจะจำเป็นต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง
0: ครับ
1: รายได้เราได้เงินเดือนมาแล้วน่ะเช่นเราจ่ายค่าอาหารเอ่ยจ่ายค่าโทรศัพท์จ่ายค่าบัตรเครดิตจ่ายค่าน้ำจ่ายค่าบุหรี่เอ้าแล้วเราไม่คิดจะอุดมันเลยเหรอเราจะจ่ายทุกเรื่องนี้หมดไห
0: ม
1: หมดแน่นอนเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: เราอยากจะให้เขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งไหนจำเป็นสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นเราหยุดมันได้ไหมเราอุดมันได้ไห
0: ม
1: ถ้าไม่จำเป็น
0: ครับ
1: หรือลดลงหน่อยได้ไหมให้เรารู้ว่าเออรายรับรายจ่ายเรารับเท่านี้จ่ายเท่านี้อยากรู้ว่ารายรับรายจ่ายเกินไหมเช่นบัตรเครดิตอย่างเงี้ยจำเป็นไหมต้องมีค่ะไม่ได้ไปติดที่สินไฟฟ้าเนาะ
0: ครับผม
1: แต่สิ่งจำเป็นที่ต้องใช้คือโทรศัพท์เอ่ยไฟฟ้าเอ่ยนี่สิ่งจำเป็นและอะไรบ้างล่ะที่มันไม่จำเป็นอยากให้หยุดตรงนั้นก
0: ็
1: เป็นการสร้างตระหนัก
0: แล้วเจ้าโอ่งตรงนี้ก็คือทำเป็นเหมือนกับแบบว่าประมาณประมาณนั่นเองนะครับ
1: การนิทรรศการขึ้นมามันดูมัน
0: ถ้าผมจะอุดก็คือเอานิ้วอุดเลยนะครับ
1: อุดเห็นไหมถ้าอุดโทรศัพท์เราเรียกว่าเรามาจ่ายค่าโทรศัพท์แล้ว
0: ครับผม
1: จำเป็นไหมโทรศัพท์จำเป็นเราไม่อุดมันเนาะแต่เราทำไมจ่ายมันน้อยลงนะใช้โทรศัพท์มันน้อยลงหรือค่าไฟเนี้ยอุดค่าไฟเราอุดประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ที่เราเคยจ่ายเยอะๆให้เราประหยัดได้ไหมอย่างเงี้ยประหยัดลงมาน
0: ี่ถ้าอุดได้หมดนี่ก็ล้นออกมาเต็มเลย
1: แล้วก็เหลือจ่ายใช่ไหมคะ
0: เหลือจ่ายเลยนะครับ
1: ให้เรารู้จักคิด
0: โอ้โหนี่ใครคิดมาครับเนี่ย
1: พอ
0: ครับ
1: คือพอเป็นคนที่ช่างยานการเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คนอย่างนั้นเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่เก่งแต่ว่าเราทำยังไงว่าจำลองภาพยังไงถ้าเห็นภาพที่ชัดเจนชาวบ้านมาก็ได้เห็นเด็กมาเรียนหนังสือก็ได้เห็นและจำลองได้
0: สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1: นี่คือการทำบัญชีครัวเรือนโดยการสร้างภาพจำลองให้น้องๆเขาได้รู้ได้เห็น
0: สุดยอดมากๆนะครับถ้าผมจะถามว่าในศูนย์ตรงนี้เนี่ยอะไรคือไฮไลท์ของศูนย์เนี่ยพอจะบอกผมได้ไหมครับ
1: พี่ว่าทั้งหมดนี้แหละค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เลยนะครับ
1: ทั้งหมดทุกกิจกรรมเลยเป็นไฮไลท์หมดเลยทั้งหมดนี้ก็คือไฮไลท์ของศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ค่ะที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักศึกษาที่มาเรียนรู้
0: ครับ
1: แล้วก็ชุมชนที่มาเรียนรู
0: ้ครับ
1: เราก็รู้นักศึกษาเหล่านั้นเป็นคนต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ
0: ่ครับ
1: อย่างน้อยๆเขาทำงานอยู่โรงงาน
0: ครับ
1: สักวันหนึ่งเขาคงไม่ไปลูกจ้างตลอดชีวิตนี้หรอกเขาอาจจะกลับไปบ้าน
0: ครับ
1: พอกลับไปบ้านปุ๊บเขาอยากเรียนที่ไหนฉันเรียนกศน.นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เคยเห็นที่กศน.เขาสอนโน่นสอนนี
0: ่
1: ความคิดของเขาตรงนั้นน่าจะนำไปใช้ในอนาคตได้อย่างไร
0: สำคัญก็คือไฮไลท์ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่บอกว่าเป็นสถานที่ว่าจุดตรงไหนจุดตรงไหน
1: ไม่ใช่
0: แต่ก็คือเป็นกระบวนการเรียนรู
1: ้
0: ที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือไฮไลท์ของศูนย์แห่งนี้นะครับผอ.ครับผมอยากให้ผอ.ได้ฝากสุดท้ายนี้นะครับให้กับคุณผู้ชมฟังถึงความสำคัญของการนำวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับชีวิตของเราในประจำวันเนี่ยครับผอ.ครับอยากฝากให้คุณผู้ชมครับ
1: ค่ะเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเศรษฐกิจพอเพียงที่จริงแล้วถ้าทำคำว่าเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นก็คือเรื่องของพื้นที
0: ่
1: จะแบ่งพื้นที่เป็นส่วนอย่างไรก็ไม่ต้องแบ่งเยอะหรอกค่ะไม่ต้องเราแบ่งอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็ได้ให้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของพื้นที่ของเราส่วนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงคนเราเนาะพอคำว่าพอถ้าเรารู้จักพอคำว่าพอเพียงคือเราพอในสิ่งของตัวเองนะคะในสิ่งของตัวเองที่พอไม่ตามคนอื่นเขาใช้จ่ายที่พอประมาณในตัวเองที่มีอย่างมีเหตุมีผลจำอะไรจำเป็นบ้างอะไรไม่จำเป็นบ้างเช่นการทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเราก็ได้รู้ว่าอะไรที่จำเป็นอะไรไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นต้องขอฝากนะคะขอฝากท่านผู้ชมที่ได้ชมรายการนี้อยู่นะคะเราจะรวยอย่างไรก็ตามขอให้เรารวยอย่างพอเพียงการรวยอย่างพอเพียงนั้นคือรวยอย่างมีความสุขมีความสุขและคนอื่นมีความสุขด้วยเหมือนศูนย์แห่งนี้แหละค่ะเรารวยกิจกรรมแต่เราอยากให้คนอื่นมีความสุขด้วยนั่นคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0: รู้จักเพียงรู้จักพอรู้จักพอรู้จักเพียงรู้จักสุขครับโอ้โหสุดยอดมากๆครับคุณครูโอ้ตื่นตันใจทางผอ.มากๆเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผอ.ที่ได้พาผมเที่ยวชมศูนย์แห่งนี้ทำให้ผมรู้นะครับว่าใจกลางเมืองกรุงเทพตรงนี้ครับเราสามารถที่จะประยุกต์แนวเกษตรทฤษฎีใหม่ แล้วก็แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนำมาประยุกต์ใช้จริงๆถ้าผมมีเนื้อที่ที่อาจจะจำกัดกว่านี้ก็สามารถที่จะทำได้อาจจะเล็กลงมาหน่อย
1: ทำได้เหมือนกันค่ะเล็ก
0: กว่าน้อยไปมีมากทำมากมีน้อยก็ค่อยๆทำนะครับโอ้วันนี้นี่ผมต้องบอกว่ารู้สึกตื้นตันใจนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจมากจริงๆที่ได้มาที่ศูนย์กศน.เขตยานนาวาแห่งนี้นะครับ

0: และต้องขอพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการอัจฉนุตคำดีบุญนะครับผู้อำนวยการของกศน.เขตยานาวาแห่งนี้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณมากค่ะขอบคุณรายการด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในสัปดาห์หน้านะครับเรายังคงอยู่ที่กศน.เขตยานาวานะครับเพราะว่านอกจากศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งนี้แล้วนะครับที่นี่ยังมีการฝึกเรียนรู้ในการฝึกอาชีพด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์หรือว่าผลผลิตออกมาเนี่ยมาขายได้ด้วยใช่ไหมครับผอ.ครับจะมีอยู่อีกที่
1: น
0: ึ
1: ง
0: เป็นการทำงานร่วมกับทางชุมชนเหมือนกัน
1: นะครับ
0: ซึ่งมีอะไรที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมและทีมงานรวมทั้งท่านผู้อำนวยการอาจจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าห้ามพลาดเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้และทำความเข้าใจ

กี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้นำมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในปัจจุบันทั้งทางตรงและทางอ้อมเรามาดูว่าสิ่งเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและพัฒนาประเทศได้อย่างไรนะในท่าต่อไปเราจะเรียนรู้กันว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องในการเรียนรู้เราจะแยกเนื้อหาเป็น2 ส่วนนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกี่ยวกับไฟฟ้า

และการประยุกต์ความรู้เรื่องแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์นะครับในส่วนของกระแสไฟฟ้านะครับเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าซึ่งประจุไฟฟ้าอาจจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือเกิดจากการประดิษฐ์ของมนุษย์ก็ได้ถ้าประจุที่ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีสื่อนำไฟฟ้าทำให้เกิดการเคลื่อนที่เราเรียกว่าไฟฟ้าสถิตแต่เมื่อมีสื่อนำไฟฟ้าจะทำให้เกิดการไหลของประจุกลายเป็นไฟฟ้ากระแสซึ่งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุบวกหรือประจุลบก็ได้อัตราการเคลื่อนที่ของประจุต่อเวลาจะกลายเป็นปริมาณของกระแสไฟฟ้าในระบบนะครับวัสดุต่างๆจะเป็นตัวกำหนดกระแสไฟฟ้าในวงจรซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนพาหะในวัสดุความเร็วเฉลี่ยของพาหะที่เราเรียกว่าความเร็วลอยเลื่อนและพื้นที่หน้าตัดของวัสดุตามสมการที่แสดงนะครับแต่เนื่องจากเป็นสมการที่มีตัวแปรเป็นจำนวนมากจึงมีวิธีการหากระแสไฟฟ้าผ่านตัวแปรที่ง่ายขึ้นอีกวิธีหนึ่งที่จะได้กล่าวต่อไปจากสมการที่ยุ่งยากสามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายโดยแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและความต้านทานถ้าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้ากับกระแสไฟฟ้าเป็นเชิงเส้นซึ่งจะได้ความชันของกราฟค่า1ความชันนั้นก็คือความต้านทานไฟฟ้านั่นเองสมการเชิงเส้นเราเรียกว่ากฎของโอห์มนะครับตัวต้านทานในปัจจุบันจะกำหนดค่าความต้านทานต่างๆตามความต้องการใช้งานแต่ในวงจรไฟฟ้าจะประกอบไปด้วยตัวต้านทานหลายๆตัวอาจจะต่อแบบอนุกรมขนานหรือแบบผสมกันเราสามารถหาความต้านทานรวมได้ในแต่ละวงจรตามแพทเทิร์นหรือรูปแบบของแต่ละวงจรไปเช่นสำหรับวงจรอนุกรมดังรูปนะครับเราสามารถหาค่าความต้านทานรวมหรือ RT ได้จากการนำความต้านทานแต่ละค่ามาบวกกันตามรูปนะครับรูปนี้จะทำให้เราเห็นวิธีการหาค่า RT ระหว่าง R ตัวแรกและ R ตัวสุดท้ายได้ชัดเจนขึ้นเมื่อนำวงจรไปใช้งานจุด2จุดนี้จะนำไปต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาสำหรับวงจรขนานจะมีวิธีการต่อวงจรดังรูปซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านโดยในการคำนวณความต้านทานตัวอย่างในรูปก็คือจะมีตัวต้านทาน R1 R2 R3 จนถึง RN วิธีการหาความต้านทานรวมหาได้จากสมการ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 บวกไปเรื่อยจนถึง1ส่วน RN นะครับโดยที่ RT คือค่าความต้านทานรวม RN คือค่าความต้านทานแต่ละตัวในวงจรเครื่องหมาย double slash หมายถึงการต่อแบบขนานนะครับสมมติว่าค่าความต้านทาน R1 เท่ากับ10โอห์ม R2 เท่ากับ20โอห์ม R3 เท่ากับ20โอห์มวิธีการหาค่า RT เราจะแทนค่าตามสมการนะครับก็คือ1ส่วน RT เท่ากับ1ส่วน R1 บวก1ส่วน R2 บวก1ส่วน R3 ซึ่งแทนค่า R1 เท่ากับ10 R2 เท่ากับ20 R3 เท่ากับ20ก็จะได้ RT เท่ากับ5โอห์มนะครับตามรูปและตามสมการทางด้านขวามือนะครับสำหรับวงจรผสมนะครับจะพบว่าจะมีส่วนผสมระหว่างวงจรอนุกรมและวงจรขนานซึ่งการคำนวณก็ใช้รูปแบบเดียวกันทั้ง2อย่างรวมกันนะครับถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบอนุกรมก็ใช้วิธีการคำนวณแบบอนุกรมถ้าอุปกรณ์หรือตัวต้านทานที่ต่อแบบขนานก็ใช้วิธีการคำนวณแบบขนานนะครับก็เป็นการผสมระหว่างการคำนวณแบบอนุกรมและการคำนวณแบบขนานนะครับสำหรับการหาค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าในวงจรวิธีที่ง่ายที่สุดการวัดด้วยแอมมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์นะครับสำหรับการวัดกระแสในวงจรอนุกรมจะนำแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมกับวงจรซึ่งจะต่อกับจุดใดจุดหนึ่งก็ได้เนื่องจากวงจรอนุกรมกระแสในวงจรจะเท่ากันทุกจุดนะครับสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าในวงจรอนุกรมจะมีวิธีการต่อโดยต่อโวลต์มิเตอร์ขนานกับตัวต้านทานในวงจรซึ่งค่าแรงดันที่ได้จะขึ้นอยู่กับค่าความต้านทานของตัวต้านทานแต่ละตัวถ้าความต้านทานมากค่าแรงดันไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วยถ้าความต้านทานน้อยค่าแรงดันไฟฟ้าก็จะน้อยลง

0: สำหรับวงจรขนานนะครับในการวัดกระแสในวงจรขนานจะกระทำได้โดยการนำแอมมิเตอร์มาต่อเข้ากับวงจรอังรูปนะครับซึ่งกระแสจะเปลี่ยนแปลงตามค่าความต้านทานของค่าความต้านทานแต่ละตัวถ้าค่าความต้านทานมากค่ากระแสจะน้อยถ้าความต้านทานน้อยค่ากระแสจะมีค่ามากขึ้นนะครับสำหรับปริมาณอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าได้แก่กำลังไฟฟ้าซึ่งเป็นปริมาณที่เป็นผลคูณของกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าแต่เมื่อพิจารณาตามกฎของโอห์มสามารถหาค่ากำลังไฟฟ้าได้จากความสัมพันธ์ของกระแสและความต้านทานหรือแรงดันไฟฟ้ากับความต้านทานดังสมการในรูปนะครับโดย P เท่ากับ IV หรือเท่ากับ I สแควร์ R หรือเท่ากับ V สแควร์ส่วน R โดยหน่วยของกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าไปแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับแม่เหล็กกันนะครับในส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับแม่เหล็กเราจะพูดถึงสนามแม่เหล็กเป็นอันดับแรกสนามแม่เหล็กขึ้นอยู่กับอะไรบ้างถ้าดูตามรูปนะครับก็คือเป็นลักษณะวัสดุแม่เหล็กที่เราเจอกันโดยทั่วไปรูปร่างของสนามแม่เหล็กจะสัมพันธ์กับลักษณะของรูปร่างของแม่เหล็กนะครับโดยแม่เหล็กจะมีแบ่ง2ชนิดคือแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราวหรือแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองนะครับแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กที่พบโดยทั่วไปคือสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเส้นลวดนะครับซึ่งจากการทดลองพบว่าขนาดของสนามแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามขนาดของกระแสไฟฟ้าแต่จะแปรผกผันกับระยะห่างจากเส้นลวดตัวนำโดยสนามแม่เหล็กจะมีหน่วยเป็นเทสลาโดยความสัมพันธ์ระหว่างสนามแม่เหล็กกระแสและระยะห่างจากลวดตัวนำเป็นไปตามสมการดังรูปนะครับต่อไปมาดูสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดวงกลมบ้างนะครับสนามแม่เหล็กจะเกิดขึ้นรอบๆขดลวดโดยขนาดของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดจะแปรผกผันกับรัศมีของขดลวดที่จะแปรผันตามจำนวนรอบของขดลวดตามปริมาณของกระแสนะครับตามสมการด้านขวามือครับคือ B เท่ากับมิวศูนย์ Ni ส่วน 2A โดย N คือจำนวนรอบของขดลวดนะครับสนามแม่เหล็กอีกรูปแบบหนึ่งที่นำมาประยุกต์ใช้กันมากก็คือสนามแม่เหล็กในขดลวดโซลีนอยด์นะครับซึ่งถูกประยุกต์ใช้ในการทำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเช่นออดไฟฟ้าวาล์วโซลีนอยด์เป็นต้นโดยสนามแม่เหล็กหาได้โดยถ้าแกนขดลวดเป็นวัสดุใดๆเราหาได้จากสมการ B เท่ากับ μ Ni นะครับแต่ถ้าแกนขดลวดเป็นอากาศเราหาสนามแม่เหล็กได้จาก B เท่ากับมิวศูนย์ Ni นะครับต่อไปมาดูอิทธิพลของสนามแม่เหล็กกันบ้างนะครับโดยปกติแล้วสนามแม่เหล็กจะมีอิทธิพลต่ออนุภาคที่มีประจุนะครับประจุก็ได้ประจุบวกหรือประจุลบโดยที่ขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กหาได้จากสมการ F เท่ากับ Q คูณ V คูณ B คูณ sin เซต้านะครับโดย F ก็คือแรงที่สนามแม่เหล็กกระทำกับประจุมีหน่วยเป็นนิวตัน Q ก็คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นคูลอมบ์ V จะเป็นอัตราเร็วของประจุที่เคลื่อนที่เข้าไปในสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับส่วน B ก็คือสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลาเซต้าคือมุมระหว่างเวกเตอร์ V กับเวกเตอร์ B นะครับโดยทิศของแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจะเป็นไปตามกฎมือขวานะครับโดยนิ้วชี้เราให้เป็นทิศของความเร็วของอนุภาคนิ้วกลางจะเป็นทิศของสนามแม่เหล็กส่วนนิ้วโป้งจะเป็นทิศของแรงที่กระทำของแรงแม่เหล็กนะครับ
1: มาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่าโปรตอน1ตัวเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโลกในแนวตั้งฉากกับทิศของสนามด้วยความเร็ว10ยกกำลัง7เมตรต่อวินาทีความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เส้นศูนย์สูตรเท่ากับ10ยกกำลัง9เทสลาจงหาแรงที่กระทำบนโปรตอนโดยสนามนี้และเปรียบเทียบกับขนาดของแรงโน้มถ่วงวิธีทำนะครับจากแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ QVB sin เซต้าเนื่องจาก สนามแม่เหล็กโลกกับความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกันเพราะนั้นเซต้าจะเท่ากับพายส่วน2นะครับเมื่อแทนค่าลงไปจะได้ว่าตัว Q ก็คือ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ19นะครับ V เท่ากับ10ยกกำลัง7 B เท่ากับ10ยกกำลัง9นะครับแล้วก็ไซน์เซต้าหรือไซน์พายส่วน2จะเท่ากับ1นะครับซึ่งจะได้แรงแม่เหล็กที่กระทำบนโปรตอนเท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ3นิวตันนะครับทีนี้มาดูแรงโน้มถ่วงบนโปรตอนนะครับจะเท่ากับ M คูณ G ซึ่ง M เท่ากับ 1.6 คูณ10ยกกำลังลบ27นะครับส่วน G คือ 9.81 ก็จะได้แรงโน้มถ่วงบนโปรตอนเท่ากับ 1.57 คูณ10ยกกำลังลบ26นิวตันนะครับดังนั้นแรงแม่เหล็กจะมีค่าประมาณ10ยกกำลัง23เท่าของแรงโน้มถ่วงนะครับ

0: สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือเป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวคลีออนที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียร นะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียรนั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมดา N นะคะเมื่อแลมดาคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลาทีใดๆค่ะโดยคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมดา t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับ จำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลีย์กัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลีย์กัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลีย์กัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎ2ข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิดค่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ
1: ว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลาย copper to sulfate จากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายได้แต่กระป๋องที่แช่สารละลาย copper to sulfate คุณก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลาย copper to sulfate จะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลาย copper to ion ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ reduction ที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 reduction ของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของ copper ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับ copper ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะ ในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการพุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดยสังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการพุกร่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทรเทตเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทรเทตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทรเทตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทรแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทรเทตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทรเทตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทรเทตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยาการก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้อยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาครับรวมทั้งเรายังได้รวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข้อคิดเรื่องราวแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางคุณครูแล้วก็อาจารย์ผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญนะครับในการขับเคลื่อนวงการการศึกษาไทยของบ้านเรานะครับให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อเนื่องกันมาเลยครับเราอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานาวากรุงเทพมหานครนะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากศน.เขตยานาวานะครับซึ่งกศน.เขตยานาวาเป็นหนึ่งในศูนย์กศน.ที่เปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งไม่ใช่มีเพียงแค่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับแต่ว่าที่ศูนย์กศน.เขตยานาวาแห่งนี้ได้มีการฝึกอาชีพนะครับแล้วก็มีการได้นำผลิตผลผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับสร้างขึ้นมาแล้วก็นำมาขายสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนน่าสนใจมากทีเดียวจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมยังอยู่กับผู้อำนวยการของกศน.เขตยานาวานะครับท่านผู้อำนวยการอัจฉนุชคำดีบุญสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ผู้อำนวยการครับวันนี้นี่เรามาอยู่กันที่กศน.เขตยานาวาที่เดิมแต่ว่าอาจจะข้ามฟากมานิดนึงนะครับตรงนี้คือส่วนตรงไหนครับผมครับ
1: ตรงนี้ก็คือของชุมชนวัดคลองโพมส่วนของแฝงช่องนนทรีเขตจันทวาเหมือนกันในพื้นที่ที่พี่รับผิดชอบเหมือนกันค่ะ
0: ผอ.ครับซึ่งที่นี่มีอะไรเป็นพิเศษครับถึงพาผมแล้วก็คุณผู้ชมมาในวันนี้ครับ
1: ที่นี่มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายที่เราเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนสืบเนื่องจากเราได้มีการเรียนรู้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเหล่านี้แหละแล้วก็มีกิจกรรมเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเดี๋ยวชวนไปดูไปชมกันดีกว่าไหมคะ
0: ได้เลยครับผอ.ครับยินดีมากเลยครับไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณพี่ครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับคุณพี่ตรงนี้คือเขียนว่าการสานกระถางต้นไม้จากเส้นพลาสติกคืออะไรครับกระถางต้นไม้จากเส้นพลาสติกคร
2: ับ อันนี้มันเป็นอเนกประสงค์ค่ะคือว่าจากแต่ก่อนมันจะเป็นแบบนั้นก็หันมาใช้แบบนี้มันสะดวกค่ะมันเบาแล้วมันก็ดีประหยัดมันประหยัดค่ะแล้วมันไม่แตกนะคะ
0: เนี่ยนะครับ
2: มันทนเป็น10ปีเลยค่ะ
0: คือปกติกระถางต้นไม้เราก็จะใช้เป็นเครื่องปั้นดินเผาซึ่งก็มีโอกาสที่จะแตก
2: แตก
0: เราก็เลยมีการผลิต
3: มายุกใหม่มายุกใช้ใหม่
0: ตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วใส่ดินเข้าไปแล้วใช้ได้เลยใช่ไหมครับ
2: จ้าแบบนี้ค่ะน
0: ี่นะครับ
2: ใช้แบบนี้นะ
0: ครับอ๋อแล้วต้นไม้ก็โตขึ้นตามปกติเลยนะ
2: จ้าแบบนี้เป็นแบบมันสะดวกครับมันไม่อมน้ำค่ะน้ำจะไหลออกแบบสบายเลยค่ะ
3: แล้วมีระบาย
2: จ้ามีระบายแล้วดอกไม้ไอ้มันก็ไม่อมน้ำมันสะดวกอะและทนค่ะ
0: แล้วทำยากไหมครับคุณพี่ครับ
2: ก็มันก็ยากอยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ก็ยากอยู่นะครับก็ใช้
2: ก็มีเวลาให้มัน
0: ต้องใช้ฝีมือพอสมควรเลยนะครับ
2: อันนี้วันนี้ก็ทำเนี่ยได้เนี่ยค่ะ
3: มันมีแบบ
0: โ
3: อ้ทำม
2: ีแบบมีแบบมาแล้วก็มีอันพวกนี
0: ้คุณพี่ครับสนุนราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยครับ
2: อ๋อประมาณ
3: ยังไม่ได้ติด
2: ไม่ใช่ที่อาจารย์ก็ว่า50บาทเนาะ
0: 50บาทแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการจัดจำหน่าย
2: จ้ะตอนนี้ยังไม่มีการจัดจำหน่าย
0: โอ้โหนี่ผมว่าถ้าเกิดขายมาจริงๆนี่ราคาก็ไม่แพงด้วยน่าจะขายดีเลยทีเดียวนะครับ
2: ไม่แพงค่ะ50บาท
0: ลงทุนครั้งเดียวมีคนจองแล้วยังครับพี่เดี๋ยวโปรดิวเซอร์เหมาหมดเลยครับนี่ครับจุดต่อมาครับตรงนี้นี่คืออะไรครับ
2: ก็คือเครื่องพิมพ์พวกนี้แหละเครื่องแบบอันนี้แหละ
0: อ๋อ
3: น
0: ้
3: องสอนทำด้วยนะครับใครสนใจก็มาเรียนรู้กับเราได้
0: มีการสอนทำตรงนี้นะครับเป็นก็คือการสร้างแบบกระถางต้นไม้จริงๆแล้วมันสามารถเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเนี่ยเป็นเครื่องประดับใช่ไหมฮะ
4: ได้
0: เป็นได้หมดเลยนะครับ
2: น
0: ี่นะครับโอ้นี่นะครับ
4: เป็นโครงสร้าง
0: ครับโครงสร้าง
4: เราต้องทำโครงสร้างขึ้นมาก่อน
0: ครับ
4: แล้วก็ทำให้เดี๋ยวลูกขนาดนี้แล้วก็ทำให้โตกว่านี้ก็ได
0: ้ครับ
4: ทำเป็นใหญ่ๆ
0: โอ้นี่มีเส้นในการคำนวณอย่างดีด้วยนะครับเนี่ย
4: ต้องคำนวณกันหมดเลย
0: ครับ
4: มันจะได้ออกเป็นลูกร่างขึ้นมาเราต้องวัดก่อน
3: วัดก่อนแล้วก็
0: ครับตอนที่ทำชิ้นแรกเนี่ยใช้เวลานานไหมครับกว่าจะได้แบบเป็นโครงสร้างที่ก็มาตรฐานในปัจจุ
4: บันเราตอนแรกเราก็ใช้เวลา3ชั่วโมง
0: ครับ
3: แรกนะ
0: ครับลองผิดลองถูกมานานไหมครับกว่าจะได้แบบนี้ครับ
4: ก็นานครับ
0: นานเหมือนกันนะครับ
4: ใช้เวลานาน
0: ใช่ครับ
4: เป็นอาทิตย์อ
0: ่
4: ะ
0: เป็นอาทิตย์เลยนะครับ
4: ตัดแล้วตัดอีก
0: เสียไม้ไปหลายอันเลยนะครับแล้วไม้นี่มาจากไหนนะครับคุณพี่ครับ
4: ก็ไปหาซื้อร้านขายของเก่าอ่ะร้านไม้ร้าน
0: ก็คือใช้วัสดุเก่าที
3: ่มี
0: ใ
3: ช้งานแล้ว
0: พวกเฟอร์นิเจอร์มือสองตรงนี้นะครับพวกผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานแล้วนำมา ประยุกต์ใช
4: ้
0: ซ้ำได้อีกนะครับเอาละครับจากกระถางต้นไม้แล้วก็แบบการสร้างแบบกระถางต้นไม้เครื่องงานไม้นะครับมาสู่นี่ครับปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับ
5: ครับ
0: นี่นะครับ
5: อันนี้เป็นป
0: ุ๋ยสวัสดีครับคุณพี่คร
5: ับ สวัสดีครับผม
0: เมื่อกี้คุณพี่นี่พยายามส่งเสียงช่วยพี่ๆ
5: ก็นำเสนอครับเพราะว่าทางกสช.ยะลาวาเราผลิตปุ๋ยใช้เองนะครับแล้วก็สอนให้กับชุมชนได้ผลิตปุ๋ยและเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยไว้ใช้เองครับซึ่งเป็นปุ๋ยที่ธรรมชาตินะเป็นออร์แกนิกนะครับ
0: นี่นะครับ
5: นะครับเป็นขี้ของไส้เดือน 100% เลยนะครับ
0: เป็นมูลของไส้เดือนนะครับคุณพี่ครับออกทีวีครับเราจะพูดขี้เครื่องไม่ได้ครับ
5: เดี๋ยวผมเขารู้จักว่าไอ้มูลเป็นยังไงนะครับ
0: มูลไส้เดือนนะคร
5: ับ
0: ภาษาชาวบ้านก็ขี้ไส้เดือนนี่แหละครับ
5: เราก็สอนวิธีการเลี้ยงไส้เดือนด้วยนะครับเพื่อผลิตปุ๋ยนะครับเพื่อจัดจำหน่ายแล้วก็ใส่ต้นไม้ของเราตัดวงจรปุ๋ยเคมีซึ่งทำให้ดินเสียนะครับพอใส่ตัวนี้ไปมีทั้งฮอร์โมนโพแทสเซียมนะครับแล้วมีธาตุอาหารครบและที่สำคัญที่ปุ๋ยเคมีมีคือมีฮอร์โมนครับ
0: ครับ
5: ทำให้พืชแตกยอดแตกดอกแตกใบครับผม
0: โอ้นี่คือมีการทดลองใช้
5: ทดลองหมดแล้วครับ
0: จริงๆแล้วนะครับ
5: นี่รอบๆตัวเราที่เห็นเลยนะครับนี่คือผักที่ใช้มูลไส้เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งนะครับต้นหอมผักชีผักคะน้าใบมะกรูดพริกนะครับคือทุกอย่างที่มันจะเผ็ดมันก็จะเผ็ดไอ้ที่มันไม่ฉุนมันก็จะฉุนครับเขาจะมาทำให้พันธุกรรมพืชเด่นในด้านไหนเงี้ยนะครับ
0: นี่ก็คือปลูกกลางเมืองตัวนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับปลูกในกระถางที่แบบว่าใช้กระถางใช้จากยางรถยนต
5: ์ใช่ไหมใช่ครับ
0: ก็ขึ้นได้เหมือนกันนะครับโอ้โหนี่นะครับก็จะมีคุณผู้ชมก็จะมีวิธีการใช้นะครับมีประโยชน์นะครับนี่ฮะนี่ทำกันเองเลยเหรอครับคุณพ
5: ี่ทำกันเองครับแล้วก็สอนชุมชนด้วยครับคุณลุงครับเนี่ยฮะ
0: คุณลุงลำปางนี่คือท่านไหนคุณลุงลำปางนะครับ
5: โอ้โหนะครับคนเพาะเลี้ยงเลยครับ
0: แหมไม่ธรรมดาซึ่งเรามีวิธีการเลี้ยงให้ดูด้วยเดี๋ยวท้ายรายการเราจะพาไปดูกันเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับแล้วปุ๋ยนี่
5: อันนี้คือ
0: ขายแพงไหมครับคุณพ
5: ี่ไม่แพงครับผม
6: ไม่แพงโลละ60 บาท
5: โลละ60 บาท
0: โลละ60 บาทนะครับ
5: ราคาปีกเลยครับ
0: ราคาปลีก
5: ราคาปลีกคือ60 บาทแต่ถ้าเกิดเราซื้อเยอะก็ลดราคาได้อีกครับราคาส่งและที่สำคัญต้องย้ำครับเป็นขี้ไส้เดือน 100% นะครับไม่มีดินผสมนะครับ
0: ไม่มีดินผสมแน่นอนมูลไส้เดือนนะครับ60 บาทแล้วขายดีไหมครับผมอยากทราบครับเผื่อถ้าเกิดขายดีไหมผมจะลาออกมาขายกับคุณพี่เลยครับ
5: แน่นอนครับ
6: อย่าแย่งอาชีพอย่าแย่งอาชีพ
5: เราส่งเสริมครับส่งเสริม
0: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณพี่ไปสอนผมเดี๋ยวผม
5: อันนี้ใส่ทั้งดินนะครับอันนี้เราก็ผลิตมาจากปุ๋ยนี่ก็แปรรูปมาเป็นฮอร์โมนได้อีกครับ
0: นี่นะครับ
6: น้ำหม
0: ัก
6: มูล
0: นะครับ
5: เป็นฮอร์โมนครับผม
0: ดื่มได้เลยใช่ไหมครับคุณพี่ครับ
5: ใช่ครับ
0: จุ่มได้หรอ
5: ไม่ใช่ครับสลับพืชครับ
0: สลับพืชนะครับอ
5: ันนี้ทำให้ติดดอกออกผลและผิใบนะครับเราทดลองใช้กับผักหวานทดลองใช้กับต้นไม้เพื่อขยายพันธุ์ที่บอกว่ามันไม่แตกยอดไม่ออกดอก
6: ใช่ดี
5: หนึ่งขวดผสมน้ำได้10 ขวดนะครับฉีดปุ๊บนับไปอีก3 วันเริ่มมีตาดอกเลยครับตายอดตาดอกประมาณนี้ครับ
0: โอ้การันตีเลยครับ3 วันขึ้นแน่นอน
5: มันจะมีจะเห็นปุ่มๆขึ้นมาเลย
6: ครับ
5: ใช่ครับเพราะมันมีกลิ่น
6: ป้องกันนะไม่ใช่ถ้ามะเร็งกัดถ้ามะเร็งกัดกินใบแล้วไม่ได้
0: เป็นผลิตภัณฑ์
5: ครับ
0: เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชน
5: ใช่ครับ
0: ในพื้นที่เขตกสช.
6: ย
0: านาวานะครับ
5: ได้2 อย่างเลยครับได้ทั้งปุ๋ยทั้งดินแล้วก็ฮอร์โมนนะครับ

0: ับแล้วตรงนี้คือเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติแบบระบบน้ำหมุนเวียนตรงนี้คือ
1: คะ
0: อะไรครับผอครับ
2: คือเครื่องเพาะถั่วงอกเราทุกคนชอบกินถั่วงอกกันนะ
0: ผมชอบกินมากคร
2: ับ นั่นแหละที่ในตลาดเราเห็นไหมเราซื้อข้าวสวยเลย
0: ครับ
2: แต่รู้ไหมเขาใส่สารอะไร
3: สาร
2: พอกขาวเราคือคิดทำเครื่องเพาะถั่วงอกขึ้นมาเพื่อที่จะเพาะถั่วงอกเอง
0: โอ้โห
2: ใช้เองในท้องถิ่นของเราเอง
0: บริโภคกันเองเลยนะครับ
2: เองชิ้นนี้มาจากโครงงานของนักศึกษานี่ท่านเป็นนักศึกษากศน.นะคะ
0: โอ้โหท่านนักศึกษานะครับ
2: นักศึกษาแล้ว
0: เป็นลูกศิษย์พออีกทีใช่ไหมครับเนี่ย
2: ใช่ค่ะแล้วเราไปกวดได้รับรางวัลที่หนึ่งเลย
0: รับรางวัลได้ที่หนึ่งนะครับ
2: นี่นะ
0: ทำเองนะครับ
2: ทำเองเนี่ยลุงทำเอง
3: ระบบน้ำหมุนเวียน
0: คุณลุงเริ่มต้นทำไมถึงคิดที่จะสร้างเครื่องเพาะถั่วงอกอัตโนมัติเครื่องนี้ขึ้นมาครับ
4: พอดีท่านผอ.เขาจะหาวิธีแบบเพาะถั่วงอกปลอดสารพิษนะครับนี่ทำไงน้ำหมุนเวียนเราใช้ระบบน้ำหมุนเวียน
0: ครับ
4: แต่ทีนี้ว่าเมื่อก่อนเราก็ทำเมื่อก่อนเราไม่ได้ทำแบบนี
0: ้
4: เราจะเจาะรูเจาะรูครับลดเอา
0: อ๋อเจาะรูแล้วก็ลดเอาอย่างนี้ใช่ไหมครับ
4: ครับแต่ทีนี้เรามาคนคิดเอาฝักบัว
0: แต่ผมขออนุญาตให้กล้องเห็นด้วยนะครับนี่นะครับ
4: เป็นฝักมาต่
0: อ
4: ต่อทำจะดูดจะเป็นมอเตอร์นี่ครับมอเตอร์ตัวนี
0: ้เป็นมอเตอร์อย่างนี้ครับลักษณะคล้ายๆตู้ปลาอย่างนี้หรือเปล่าคร
4: ับมอเตอร์ตู้ปลาแล้วก็ดูดแล้วก็ใส่ EM
0: โอ้นี่เป็นแบบว่าไทยประดิษฐ์เลยใช่ไหมครับโอ้คุณลุงประดิษฐ์เองเลยครับขอจับมือเลยครับลุงครับยอดมากเลยครับโอ้โหนี่เป็นปลาชาวบ้านเลยนะครับแล้วองค์ความรู้พวกนี้นี่ลุงเอามาจากไหนครับ
4: ก็
2: เน็ตด้วยแล้วเราก็คุยก
4: ันมาดูแล้วก็มาปรึกษากัน
0: ครับแล้วเป็นไงครับขึ้นดีไหมครับถั่วงอก
4: ขึ้นก็
2: ดีมาก
4: นี่อย่างเงี้ย
2: เราไปขายที่
3: เปิดดูนะครับ
2: เหมือนกัน
3: เปิดระเบา
4: เปิดจะมัวไปมันจะเป็นชั้น
0: ๆโอ้
2: ทำไม
3: 3วันได้ทานครับผม
4: สามว
3: ันได้ทานนะครับ
0: สามวันได้ทานเลยนะครับ
3: ได้ทานครับไม่ต้องมานั่งคอยรดน้ำคร
0: ับ ไม่ธรรมดาอันนี้เอาขึ้นมาโชว์ได้ใช่ไหมครับ
4: ได้
0: จะไม่เสียนี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่เลยครับอัน
2: นี้แค่วันครึ่งเน
4: า
2: ะ
4: วันครึ่ง
2: ตัววันครึ่งในทำเมื่อวาน
0: ด้วยนะครับโอ้โห
2: วันครึ่งแถวแล้วก
0: ็แสดงว่าระบบอัตโนมัตินี่ใช้ได้ดีจริงๆนะครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้นะครับขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นถังนะครับทุกอย่าง40ตะกร้าทุกอย่าง20นะครับแล้วก็ฝักบัวผมว่าทุกอย่าง20เหมือนกันแล้วก็มีระบบมอเตอร
2: ์
0: ซึ่งเป็นระบบที่ดัดแปลงมาจากระบบมอเตอร์ตู้ปลาประมาณอย่างนั้นนะครับแค่นี้ก็สามารถที่จะใช้เพื
2: ่อ
0: สร้างอาชีพเราได้เลยทีเดียวที่นี่ถ้าเกิดแบบมีหลายถังขึ้นมานี่ผมเป็นโรงงานได้เลยนะครับเนี่ยคุณพี่ครับ
3: ใช่ครับ
2: เราก็จำหน่ายได้ถ้าใครส
4: ั่
2: งเราก็ทำให้
4: จำหน่ายด้วย
0: ครับผมที่สำคัญนะครับก็คือเราไม่ได้สนใจในเรื่องรายได้หรือว่าเงินที่จะเข้ามาแต่ก็คือเป็นองค์ความรู้เป็นความรู้ที่จะ
2: เราจะให้ความรู้มากกว่า
0: ที่เราจะเรียนรู้กันนะครับยินดีไหมครับถ้าเกิดมีคนสนใจอยากจะขอเข้ามาฝึกอยากจะทำอย่างเงี้ยครับยินดีสอนให้
2: ยินดีไหมครับ
0: ไม่มีกั๊กไม่มีอะไรทั้งนั้นนะสอนให้ฟรีเลย
4: ฟรีครับ
0: อาจจะมีค่าอุปกรณ์นิดหน่อยอาจจะต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทุกอย่างมันก็ต้องใช้เงินซื้อมานะครับ
2: ถ้าเขาซื้อมาเราประกอบให้เลย
0: อ๋อโอเคครับ
4: ถ้าเขาซื้อมาแล้วก็ประกอบให้เลย
0: ซึ่งคุณผู้ชมครับถ้าเกิดจะดูอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เราเห็นมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัสดุที่ราคาที่ไม่แพงทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเราดูมาเป็นการประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาดมากๆเลยนะครับกับชุมชนแห่งนี้ที่นี่เมื่อกี้เราค้างกันที่หมุนไส้เดือนทราบว่ามีไส้เดือนคอนโดด้วยนะครับมันเป็นยังไงไส้เดือนคอนโดไส้เดือนมันอยู่บนคอนโดหรือเปล่าครับนี่ครับ
3: เราดัดมาเพื่อชุมชนเมืองนะครับ
0: ตรงนี้เลยนะครับ
3: นี่แหละครับผม
0: คือปกติการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่บริเวณที่ค่อนข้างกว้าง
3: ใช่ครับผม
0: คุณพี่ก็เลยประยุกต์เอาอย่างนี้ในกะละมังนี่แหละแล้วทำขึ้นไปเป็นชั้นๆ
3: ใช่ๆครับนี่แหละครับ
2: เหมือนที่คาทิ
3: คแล้วก็พอเราใช้10วันแล้วก็ปาดปุ๋ยครับปาดปุ๋ยแล้วก็ใส่ต้นไม้เรา
0: ครับ
3: 10วันปาดปุ๋ยใส่ต้นไม้เรานะครับคนมาเห็นงามปุ๊บเค้าก็อยากใส่อะไรงามใช่มั้ยครับ
0: ครับ
3: ปุ๋ยมูลไส้เดือนก็เลยครับเป็นช่องทางการขายเพื่อผลิตให้เงินเข้ามาสู่บ้านของเรานะครับและที่สำคัญนะครับมีอาหารปกติเราจะทิ้งใช่ไหมครับ
0: โอ้เนี่ยครับ
3: นี่อาหารเสริมครับ
0: แล้วก็
3: ข
0: ู
3: ดขูดใช่ไหมครับคุณลุงขูดขูดขูดเงี้ยขูดแล้วก็มาใส่อาขูดโชว์นะครับ
0: ให้อาหารเป็นโอ้เศษ
3: นี่ครับที่มันช้ำเสียเงี้ยครับ
0: เป็นส่วนที่ปกติเวลาเรากินแตงโมกันแล้วก็หรือผลไม้เนี่ยก็จะมีส่วนที่เราจะต้องทิ้งไป
3: ใช่ครับ
0: พวกเนี้ยครับ เป็นอาหารหลักเลยของไส้เดือนตรงนี้นะครับ
3: วิตามินครับผม
0: แล้วเขาอยู่ได้สบายใช่ไหมครับอยู่ในคอนโดแบบนี้ครับ
3: ใช่ครับ
0: เป็นไส้เดือนของสังคมเมืองมากๆเลยนะครับอย
3: ู
0: ่แม้กระทั่งไส้เดือนยังอยู่ในคอนโดเลยครับคุณผู้ชมครับ
3: เนี่ยขูดๆนี่นะครับแล้วเขาจะขึ้นมากินครับตอนคืน
0: นี่เอาคือเอาช้อนขูดอย่างนี้นะคร
3: ับ ใช่ครับขูดเป็นวุ้นๆอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อเดี๋ยวผมขออนุญาตลองขูดดูได้ไหมคร
3: ับได้ครับได้ครับลองขูด
0: ให้คุณผู้ชมเห็นด้วยนะครับ
3: เนี่ยครับ
0: ก็คือขูดปกติเลยนี่แหละครับช้อนขูดอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับโอ้โหน้ำยังเยอะอยู่เลย
3: ลูกเราลูกของเราอยู่ใต้ดินครับ
0: ลูกเราอย่างนี้นะครับขูดอย่างนี้นะฮะ
2: เอาลูกให้ดูดิลูกเอาลูกเอาลูกให้ด
3: ูเอาลูกให้ดูครับลูกเราน่ารักมากครับไม่กัดครับถ้าเดือมีฟันนะครับ
0: นี่นะครับ
3: นี่นะครับ
0: นี่อันนี้แอฟริกไว้ว่าชื่ออะไรครับคุณพี่ครับ
3: อันนี้ชื่อส้มฉุนคร
0: ับมีชื่อด้วยครับคุณพี่แหมเล่นกับผมเลยนะครับ
3: ชื่อไทยคร
0: ับแต่น้องสาวเขาก็สามารถทำเงินได้กับแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็สร้างความรู้ให้กับเราได้มากมายเลยทีเดียว
3: ใช่ครับ
0: นอกจากไซเดือนคอนโดตรงนี้แล้ว
3: แล้วถ้าเกิดว่าต้องการเรามีสวนเนี่ยคร
0: ับ
3: เพิ่งมีพื้นที่เยอะต้นไม้เยอะ
0: ครับ
3: แล้วก็มีวงบ่อเลี้ยงครับ
0: ครับ
3: เดี๋ยวจะพาไปดูครับผม
0: ต้องไปดูแล้วครับคุณผู้ชมครับอยู่ใกล้ๆกันตรงนี้เลยป่ะครับ
3: ครับแล้วมันลุยสวนกันเลยครับ
0: ร้านนี้นะครับลุยสวนกันเลยครับ

0: ชมครับเมื่อสักครู่นี้ทางคณะของศูนย์การศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานาวาหรือกศนยันเขตยานาวาเนี่ยครับได้พาผมเนี่ยลัดเลาะมาตามชุมชนวัดคลองภูมินะครับ
1: แขวงช
0: ่
1: องนนทร
0: ีซึ่งบรรยากาศด้านในนะครับจากด้านนอกเนี่ยเป็นชุมชนเป็นเมืองเป็นโรงงานเป็นอะไรเข้ามาด้านในเป็นสวนเป็นสวนย่อมๆขนาดพอสมควรเลยนะครับตรงนี้นะครับมีพืชผักต่างๆเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งผมทราบมาว่าพืชผักรอบๆบริเวณนี้ก็มาจาก
2: การใช้ปุ๋ยมุสเดือนเช่นกันครับ
0: มุสเดือนนะครับ
2: เราไม่ใช้ปุ๋ยสารเคมีนะครับเพราะว่าจะเป็นพืชผักสมุนไพรเป็นมะม่วงมะนาวไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับทุกอย่างเราใช้ผลิตภัณฑ์จากปุ๋ยมุสเดือนครับผม
0: ครับผม
2: ซึ่งมันปลอดสารพิษอย่างเด็ดขาดไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมสังเกตดินเห็นไหมครับ
0: ครับ
2: ดินบริเวณนี้จะดำเห็นไหมครับไม่มีคราบของสารเคมีตกค้างอยู่เลยนะครับแล้วมาดูนี่ก็คือว่าทุกอย่างนะครับอันนี้เป็นแหล่งผลิตเรียกว่าเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยนะครับสำหรับคนที่มีสวนนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูและเป็นแหล่งที่เรียนรู้นะครับมาดูวงบอกกันเลยครับสำหรับที่อยู่ไส้เดือนเราคร
0: ับ ตรงนี้นะครับ
2: ครับผม
0: เป็นบริเวณการสาธิตการเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ AF AF นี่อะไรครับ
2: แอฟริกาไนท์คอลเลอร์ครับผม
0: อ๋อ
2: ไม่ใช่ดาราหนังไม่ได้ร้องนะครับ
0: ไม่ใช่ประกวดร้องเพลงใช่ไหม
2: ครับผม
0: ซึ่งบริเวณด้านนี้ก็คือมีบ่อของบ่อการเลี้ยงไส้เดือน
2: ใช่ครับ
0: เขาเรียกบ่อวงอะไรนะครับ
2: วงซีเมนต์ครับนี่เป็นบ่อวงซีเมนต
0: ์บ่อวงซีเมนต์ที่เอาไปเลี้ยงไส้เดือนอยู่รายล้อมรอบบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับ
2: ใช่ครับผม
0: อย่างด้านหน้าของเรานี้ก็
2: อันนี้เป็น
0: ใช่เหมือนกัน
2: ใช่
0: เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้วครับผมคือไส้เดือนเขาน่ารักมากนะครับ เขากินอาหารข้างล่างแล้วเขามาขี้ข้างบนกลัวเราจะหาขี้เขาไม่เจ
0: อ
2: ขี้ก็คือปุ๋ยครับปุ๋ยมุสไส้เดือนนะครับ
0: นี่ขนาดไส้เดือนอย่างนี้เราเขายังคิดถึงเราขนาดนี้เลยนะคร
2: ับรักขนาดนี้ครับ
0: ครับผม
2: ไอ้ที่จกนี่ไม่กินนะเป็นเพื่อนกัน
0: เป็นเพื่อนกันนะครับไส้เดือนนะ
2: เขาขี้ข้างล่างนะครับเขาก็แบบ
0: ขี้ข้างล่าง
2: ทางล่าง
0: แล้วก็มาถ่ายข้างบนนะครับ
2: ถ่ายข้างบนคร
0: ับผม
2: เห็นไหมครับนั่นแหละครับตัวเขาอยู่นี่นะครับเราปาวิธีการเก็บปุ๋ยนะครับปา
0: ถ้าคุณผู้ชมอยู่ด้านนี้น่าจะเห็นน้องๆไส้เดือนนะครับโผล่ขึ้นมาน
2: ะครับ
1: ตัวใหญ่มาก
2: นี่แหละครับแอฟริกาไนท์คอลเลอร์สายพันธุ์แท้ครับ
0: นี่นะครับ
1: ใหญ่มาก
0: ทำไมไส้เดือนมีหลายสายพันธุ์ใช่ไหมครับคุณพี่
2: ก็มีหลายสายพันธุ์ครับผมจากการทดลองเอาไส้เดือนของบ้านเราไส้เดือนสีชมพูมาเลี้ยง
0: ครับ
2: เลี้ยงเอาไว้ประมาณ2เดือนคือเขาไม่กินไม่ขี้ผมคิดว่าตัวใหญ่แล้วแต่กินแล้วขี้ปรากฏว่าก
1: ินแล้วนอน
2: กินแล้วนอนครับ ตัวละใหญ่ก็เลยไปหาตาม
0: ไม่ถ่ายเลยนะครับ
2: ตามชุมชน
0: ครับ
2: มาทดลองอยู่เกือบปีครับปรากฏว่าไม่ได้แล้วเราต้องมันไม่กินไม่ขี้ไม่ถ่ายเราต้องลงทุนก็เลยเราไปซื้อพันธุ์ไส้เดือนแอฟริกาไนท์คอลเลอร์ศึกษาทางอินเทอร์เน็ตนะครับ
0: ครับ
2: และทาง
0: ศึกษาตามอินเทอร์เน็ตเหมือนกัน
2: ใช่ครับเหมือนกันครับมาดูว่าเราควรที่จะเอาไส้เดือนสายพันธุ์มาเลี้ยงครับปรากฏว่าเป็นแอฟริกาไนท์คอลเลอร์เขากินเก่งขี้เก่งแล้วก็ผสมพันธุ์เก่ง10วันก็นี่คือ10วันคือเขาให้ปุ๋ยเลย
0: ครับผม
2: ซึ่งถ้าเกิดเทียบกับเราแล้วประมาณนี้10วันทั้งบ่อได้ขี้ได้แค่นี้ครับ
0: ครับ
2: นี่แหละครับ
1: กว่าที่กว่าน
2: ี่แหละครับเนี่ย10วันดูสิครับ
0: อันนี้คือปุ๋ยเท่านั้นเลยเหรอครับคุณพี่ครับ
1: อันนี้บนนี้คือปุ๋ย
2: ปุ๋ยครับ
1: บนน
0: ี้
1: ค
0: ือ
1: ป
2: ุ๋
1: ย
2: เห็นไหมครับแล้วเขาเป็นสัตว์สองเพศนะครับตัวหนึ่งสามารถท้องได้ทั้งตัวผู้ตัวเมียด้วย
1: เห็นไหม
2: คร
1: ับ
2: คือเลี้ยง1เดือนคูณ2ครับสมมติเราบ่อเนี่ยใส่1กิโลใช่ไหมครับ พอครบ1เดือนก็เป็น3กิโล
0: โอ้โห
2: เตรียมขยายวงบ่อเลยครับ
0: สรรพคุณเขาไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับ
2: เรียกว่าลงทุนครั้งเดียวแล้วก็เตรียมขยายบ่อนะครับเตรียมขยายบ่อใส่พอใส่รองงดงามใช่ไหมพืชผักผลไม้เราติดไปเลยครับว่าผลไม้เราใช้ไส้เดือนมูลไส้เดือนนะครับเพราะมันหวาน
1: ตอนนี้เราก็ย้ายวงบ่อได้กี่วงนะ
3: 15วง
1: 15วงแล้วค่ะ
0: บริเวณบ่อที่อยู่รอบๆตรงนี้มีทั้งหมด15วงเลยนะครับ15วงนี้ถ้าเป็นไส้เดือนเนี่ยมีจำนวนปริมาณ
2: ก็
0: กี่ท่านครับ
2: วงนึงเราใส่วงนึงเราใส่1โลครับ
1: 1โลครึ่งโล
2: 1โลก็ประมาณ 1,000 ตัว
0: 1,000 ตัวนะครับ
2: ใช่ครับผม
0: 1,000 ตัวต่อ1วง
2: ใช่ครับผม
0: 15
2: 10วัน10วันได้ปุ๋ยประมาณนี
0: ้15วงก็คูณ 1,000 ไปนะครับ
1: เท่าไหร่ 15,000
0: ผมตกเลขครับ
2: 15,000 ครับ
0: 15,000 นะคร
2: ับโ
0: อ้โหมีประชากรของไส้เดือนอยู่ตรงนี้เยอะไปหมดเลยนะครับ
1: ลงทุนครั้งเดียวนะเราลงทุนครั้งเดียวเลยที่เราขยายพันธุ์อย่างเดียวค่ะ
0: เอาละครับตอนนี้เวลาของรายการก็น่าจะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเสียดายมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองหัดนะครับในการที่จะเขาเรียกว่าเก็บมูลไส้เดือนใช่ไหมครับ
2: ได้คร
0: ับ นะครับคุณผู้ชมครับผมเองนี่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาร่วมในการเรียนรู้ในส่วนตรงนี้จริงๆเพราะว่าเรามีการเรียนรู้หลายแบบมากซึ่งมันเป็นทั้งการลองผิดลองถูกจากคนในชุมชนเองทั้งการหาองค์ความรู้จากแหล่งต่างไม่ว่าจะเป็นจากอินเทอร์เน็ตหรือจากหนังสือตำราต่างๆเนี่ยก็หรือว่า
2: ลองกว่าจะมาได้ขนาดนี้ต้องทดลองครับ
0: ครับ
2: มันจะเป็นการหมักขี้วัวนะครับเริ่มแรกผมใช้3วันปรากฏว่าพอไส้เดือน3วันปุ๊บหนีครับมันร้อน
0: ครับ
2: เพิ่มมาเป็น 4วันก็ยังร้อนอยู่ปรากฏว่าสรุปแล้ว7วันถึง10วันดีมากครับ
0: ครับ
2: มันไม่ร้อนแล้วถ้าเดือนเค้ามันจากขี้วัวแข็งๆนะครับเอามาแช่น้ํา10วันเนี่ยมันจะยุ่ยเริ่มนิ่มแล้วก็มาบี้บี้ใส่เสือก็เข้ามากินครับเป็นสัตว์ที่มีฟันนะครับก็ใช้น้ำลายบ้วนออกมานะครับแล้วก็ค่อยๆย่อยค่อยๆย่อยแบบนี่แหละครับจะออก
0: โอเคอันนี้ก็เป็นความรู้จากการลองผิดลองถูกนะครับ
2: ใช่ครับต้องลองมาก่อนเลยครับ
0: คือบอกว่าเรียกง่ายๆว่า
2: ไปดูเน็ตเขาก็ไม่บอกหมดไม่บอกหมดต้องทดลองเอง
1: ทดลองด้วยลองผิดลอง
0: อยากจะให้พอทิ้งท้ายครับถ้าเกิดว่ามีใครที่สนใจที่อยากจะมาเรียนอาจจะอยู่ในละแวกนี้หรือมาจากต่างจังหวัดเลยก็ได้หรือว่าอาจจะไม่ใช่นักศึกษาในเขตก็เนี้ยยินดีใช่ไหมครับฝากทิ้งท้ายนะครับให้คุณผู้ชมที่สนใจมาศึกษาความรู้ตรงทั้งหมดเนี่ยครับ
1: ค่ะขอฝากนะคะผู้ที่ชมรายการทุกท่านในวันนี้นะคะแหล่งเรียนรู้ตรงนี้อยู่ที่ชุมชนวัดคลองภูมินะคะแฝงช่องนนทรีย์ใครสนใจอยากเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงไส้เดือน
0: ครับ
1: ที่นี่ยินดีมากๆเลยยินดีต้อนรับทุกท่านเลยไม่ว่าคนจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ใกล้เคียงบริเวณนี้หรือคนที่ชมรายการนี้อยู่ก็ตาม
0: ครับ
1: กศน.เขตยานนาวายินดีทุกท่านที่มาให้ความรู้โดยที่ไม่ปิดบังแม้แต่นิดเดียวเลยให้เต็มที่เลยค่ะเพราะเราลองผิดลองถูกมาแล้วแล้วสิ่งที่เราให้เราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความจริงใจนะคะเพราะฉะนั้นขอทุกท่านนะคะที่สนใจที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ก็ทางนี้อินดีมากค่ะ
0: ครับผมก็จะถ้ามาที่นี่ก็จะเจอผอ.นะครับรออยู่แล้วก็พี่ๆทีมงานนะครับสแตนบายรออยู่ตลอดนะครับสามารถที่จะเข้ามาหากันได้เลยคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำคัญมากๆเลยก็คือการเรียนรู้องค์ความรู้การหาความรู้ทุกอย่างนะครับที่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่กศน.เขตยานนาวาหรือว่าในทุกๆที่นะครับได้สร้างสรรค์ขึ้นมาไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าความรู้ที่เราได้แน่นอนครับว่านี่แหละครับคือสิ่งพิเศษและเป็นไฮไลท์สำคัญที่เราจะต้องนำไปพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นการยกระดับ Educate วงการการศึกษาของไทยของเราต่อไปวันนี้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับผอ.กศน.เขตยานนาวานะครับผอ.อัจฉนุชคำดีบุญนะครับขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: พร้อมให้ความรู
0: ้
2: ไม่กักครับผม
0: ให้เลยครับนี่ให้ยืนยันคุณผู้ชมครับและนี่คือคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยในสัปดาห์นี้วันนี้ผมและทีมงานจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษาอะไรมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ติดตามชมกันห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับมาเลยครับมาผมพร้อมแล้วครับ

แล้วน้องเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวข้อที่2เนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งส่วนข้อที่3เนี่ยจะพูดถึงแรงคู่ปฏิกิริยา

เฉยเท่านั้นกรอบอ้างอิงใดๆก็ตามที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วของตัวทั้งหมดนั้นนับเป็นกรอบอ้างอิงเฉยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักล้างกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A พรามเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A พรามแต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไว้ข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมติว่าพี่แทน ay หรือความเร่งในแนวแกน y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ n เท่ากับ mg cos theta อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน ay เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน y แต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้การใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองอุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะติดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลอง

เราเนี่ยแบ่งออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติมล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น r กับ tซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย r นี่มันไม่ใช่ทั้ง x ทั้ง y นี่นะใช่ครับ r เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม x กับ y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย r จะเกิดจาก x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ r ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันหนึ่งที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลัง2 y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า a b c เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ a b c นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลที่พี่เขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งคอนเซ็ปที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอก
พื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียง

และเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x จ่ายนั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

น้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าวงกลม1หน่วยกับตรีโกณมิติเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันยังไงครับวงกลม1หน่วยนะครับคือวงกลมที่มีจุดศูนย์กลางนะครับอยู่ที่จุดกำเนิดและมีรัศมีนะครับเท่ากับ1ครับถ้าเราสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาภายในวงกลม1หน่วยนี้นะครับมันก็จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับ1เสมอใช่ไหมครับและในเรื่องตรีโกณมิตินะครับค่าคอสนะครับเท่ากับชิดส่วนฉากและค่าซ้ายเท่ากับข้ามส่วนฉากครับและฉากในสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ1เสมอเพราะฉะนั้นนะครับ x ของเราเนี่ยก็จะได้ค่าเท่ากับคอสและ y ก็จะได้ค่าเท่ากับซ้ายครับสูตรทั่วไปของวงกลม1หน่วยนะครับก็คือ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ1ครับเราก็จะสามารถแทนค่าคอสและค่าซ้ายลงไปในค่า x และค่า y ได้ครับก็จะกลายเป็นคอสกําลัง2บวกซ้ายกําลัง2เท่ากับ1ครับโดยรูปทั่วไปนะครับเราจะเขียนกําลัง2อยู่ตรงนี้ของคอสและซ้ายนะครับเมื่อเรารู้จักค่าตรีโกณมิติและวงกลม1หน่วยแล้วใช่มั้ยครับวงกลม1หน่วยเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น4ควอแดรนท์นั่นเองครับโดยควอแดรนท์ที่1นะครับจะเป็นมุมระหว่าง0องศานะครับจนถึง90องศาครับและค่าซายและค่าคอสนะครับจะมีค่าเป็นบวกครับในควอแดรนท์ที่2นะครับจะมีค่าคอสเนี่ยติดลบแล้วก็ค่าซายเนี่ยที่เป็นบวกครับและมีมุมนะครับอยู่ในช่วง0ถึง180องศาครับซึ่งวิธีการหาค่าตรีโกณของมันนะครับก็คือเอา180นะครับลบด้วยมุมเกินครับเหมือนสมมุติน้องๆนะครับต้องการหาค่าซาย120องศานะครับก็ให้น้องๆนะครับหาค่า180ลบ120องศาครับก็จะได้กลายเป็นซาย60องศานั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นควอแดรนท์ที่3นะครับควอแดรนท์ที่3นะครับจะเป็นมุมระหว่าง180องศานะครับจนถึง270องศาครับค่าคอสและค่าซายเนี่ยจะมีค่าที่ติดลบครับโดยวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับมันก็คือมุมเกินนะครับลบด้วย180นั่นเองครับและในจตุภาคที่4นะครับหรือว่าควอแดรนท์ที่4นะครับก็เป็นเหมือนกันครับแต่ค่าคอสและค่าซายนะครับค่าคอสจะเป็นบวกแล้วก็ค่าซายจะเป็นลบครับจากนั้นวิธีการหาค่าตรีโกณนะครับก็จะเป็น360ลบมุมเกินหรือมันก็จะเป็นมุมติดลบนั่นเองครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะต้องมาดูวิธีทั้งหมดนะครับว่าถ้าสมมติว่าน้องมีมุมเท่านี้มันจะอยู่ในคอนแดนไหนใช่ไหมครับพิจารณาดูว่าจะหาค่าตรีโกณมิติในคอนแดนนั้นได้อย่างไรครับโดยเรานะครับจะหามุมทั่วไปที่เรารู้กันนะครับนั่นก็คือมุม0 30 45 60และ90ครับก่อนอื่นเลยนะครับน้องๆนะครับเอามือขึ้นมาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆคล่องนะครับว่าซ้ายเท่ากับซ้ายและคอสเท่ากับขวาครับแล้วเราเริ่มนะครับนิ้วแรกนะครับจะเป็นนิ้วที่0องศาครับนิ้วที่2นะครับจะเป็นนิ้วที่30องศาครับนิ้วที่3นะครับจะเป็นนิ้วที่45องศาครับนิ้วที่4นะครับจะเป็นนิ้วที่60องศาครับและนิ้วสุดท้ายนะครับจะเป็นนิ้วที่90องศาครับจากนั้นนะครับให้น้องๆนะครับนับจำนวนนิ้วนะครับในฝั่งนั้นที่น้องๆจะหานะครับแล้วใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับเหมือนสมมุตินะครับน้องๆต้องการหาซาย45นะครับให้น้องๆเอานิ้วนั้นลงมาครับจากนั้นนะครับก็นับนิ้วฝั่งนั้นนะครับก็จะเป็น1 2ซาย45นะครับจะเป็นสแควร์รูท2ส่วน2นั่นเองครับหรือน้องๆนะครับต้องการหามุมคอส60องศานะครับคอสคือขวาใช่มั้ยครับ1ใช่มั้ยครับก็จะเป็นสแควร์รูท1ส่วน2นั่นเองครับและเมื่อเรารู้จักมุมองศากันแล้วใช่มั้ยครับต่อไปนะครับเราต้องมารู้จักกับมุมเรเดียนนะครับน้องๆคงสงสัยใช่ไหมครับว่า1เรเดียนเนี่ยเท่ากับกี่องศาครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาเทียบบัญญัติยางกันก่อนนะครับว่า360องศาเนี่ยมันเป็น2พายเรเดียนใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติน้องมีมุมเซต้ามันจะเป็นกี่เรเดียนนั่นครับเราก็จะใช้บัญญัติยางนะครับขวาตั้งซ้ายหารล่างคูณครับก็จะเป็น2พายหารด้วย360คูณด้วยเซต้าใช่ไหมครับจากนั้นก็ตัดเป็น180การที่เราจะเปลี่ยนมุมเซต้าให้กลายเป็นมุมเรเดียนเนี่ยเราจะต้องเอาเซต้าเนี่ยไปคูณด้วยพายส่วน180นั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นนะครับน้องๆนะครับมีมุมเท่ากับ60องศานะครับและน้องๆนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นมุมเรเดียนก็จะกลายเป็น60คูณพายส่วน180นั่นเองครับก็จะเป็นตัดเป็น3ใช่ไหมครับก็จะเท่ากับพายส่วน3เรเดียนครับและน้องๆนะครับรู้จักกับมุมองศาและมุมเรเดียนกันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองทำโจทย์กันนะครับโจทย์ข้อแรกนะครับเขาบอกว่าจงหาค่าของซาย300ดูนะครับซาย300นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องวาดวงกลม1หน่วยกันก่อนนะครับโดยซาย300เนี่ยเป็นการหมุนจนมาถึงควอแดรนท์ที่4นะครับซึ่งในควอแดรนท์นี้นะครับค่าซายเนี่ยจะมีค่าติดลบแปลว่า

ทราย300องศาเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบทราย360ลบด้วยมุม300นั่นเองครับและเมื่อเราลบกันเสร็จใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นทราย60องศาครับทราย60องศานะครับเมื่อเรานำนิ้วขึ้นมาใช่ไหมครับนิ้วนี้คือมุม60องศาเราก็จะเอานิ้วนี้ลงแล้วนับนิ้วนะครับ1 2 3ใส่สแควร์รูทแล้วหารด้วย2ครับก็จะกลายเป็นลบสแควร์รูท3ส่วน2นั่นเองครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเราได้ลองใช้กับมุมองศากันไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปนะครับเราจะมาลองใช้กับมุมเรเดียนกันดูนะครับแทน15พายส่วน4คูณด้วยไซน์19พายส่วน6คูณด้วยโคเซก29พายส่วน2เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาลองดูกันที่แทน15พายส่วน4นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาเปลี่ยนมุม15พายส่วน4เนี่ยให้เป็นมุมที่เรารู้จักกันก่อนนะครับมันก็จะเปลี่ยนกลายเป็น4พายลบด้วยพายส่วน4นั่นเองครับและเมื่อเรามาลองวาดรูปกันดูนะครับมันก็จะได้ว่ามุม4พายเนี่ยคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย2รอบครบไปแล้วใช่ไหมครับแล้วจะเหลืออยู่ลบพายส่วน4นะครับมันก็จะกลายเป็นควอแดรนท์ที่4อย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งในควอแดรนท์ที่4เนี่ยค่าแทนเนี่ยเกิดจากไซน์กับคอสใช่ไหมครับค่าไซน์ในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าติดลบและค่าคอสในควอแดรนท์ที่4เนี่ยมีค่าเป็นบวกครับเราจึงจะได้ว่าค่าแทนของเราเนี่ยจะติดลบนะครับต่อไปนะครับแทนคือไซน์ส่วนคอสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะลบแทนพายส่วน4เนี่ยก็จะได้เท่ากับลบไซน์พายส่วน4หารด้วยคอสพายส่วน4ครับและไซน์และคอสพายส่วน4เนี่ยเราก็ลองยกนิ้วขึ้นมานะครับพายส่วน4คือมุม45องศาใช่ไหมครับไซน์คือรูท2ส่วน2คอสก็คือรูท2ส่วน2เช่นกันครับก็จะได้เป็นลบสแควร์รูท2ส่วน2หารด้วยรูท2ส่วน2ก็จะมีค่าตัดกันได้พอดีใช่ไหมครับก็จะเป็นลบ1นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาค่าไซน์19พายส่วน6ไซน์19พายส่วน6เนี่ยสามารถเขียนขึ้นใหม่ได้เป็นไซน์3พายบวกด้วยส่วน6นั่นเองครับซึ่งไซน์3พายนะครับเกิดจากการที่เราหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย1รอบแล้วบวกด้วยพายใช่ไหมครับถ้าเราวาดรูปเนี่ยมันก็จะได้กลายเป็นพายอย่างนี้ใช่ไหมครับและบวกมาด้วยพายส่วน6ในควอแดรนท์ที่3ใช่ไหมครับค่าไซน์เนี่ยมีค่าที่เป็นติดลบเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นลบไซน์พายส่วน6ครับในมุมพายส่วน6นะครับคือมุม30องศา30องศานะครับค่าไซน์นะครับคือ1ส่วน2นั่นเองครับก็จะได้กลายเป็นลบ1ส่วน2ครับตัวสุดท้ายนะครับโคเซก29พายส่วน2โคเซกคือ1ส่วนไซน์ใช่ไหมครับก็จะเป็น1ส่วนไซน์และเรานะครับต้องเปลี่ยน29พายส่วน2เนี่ยให้เป็นรูปทั่วไปนะครับก็คือ29หาร2ได้เป็น14พายบวกพายส่วน2นั่นเองครับซึ่ง14พายนะครับคือการหมุนรอบวงกลม1หน่วยเนี่ย7ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้นะครับก็จะเหลือเพียงแค่บวกเข้าไปพายส่วน2ใช่ไหมครับซึ่งพายส่วน2ในรูปนี้นะครับจะเป็นค่าบวกนั่นเองครับก็จะกลายเป็น1ส่วนไซน์พายส่วน2ครับซึ่งไซน์พายส่วน2คืออะไรครับคือ90องศาใช่ไหมครับ90องศาคือสแควร์รูท4หาร2สแควร์รูท4เท่ากับ2 2หาร2เท่ากับ1นั่นเองครับดังนั้นผลคูณของข้อนี้นะครับก็จะเป็นลบ1คูณด้วยลบ1ส่วน2คูณ1ครับก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองครับจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อเรามีความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและตรีโกณมิติครบแล้วนะครับเราก็จะสามารถหาค่ามุมต่างๆของค่าตรีโกณมิติได้ครับไม่ว่ามุมนั้นนะครับจะมีมุมเป็นมุมองศาหรือมุมเรเดียนเนี่ยเราก็สามารถประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยและควอแดรนท์ของมันเนี่ยเพื่อที่จะหาค่าได้นั่นเองครับ

0: ขื่อนลำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำ

ที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่ไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบรีเสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

ายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบศทำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรตนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรตกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นํา 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทเทรตนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการไขสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรตระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรตระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายใสไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรตระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองทีนี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1 นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมูนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในหลายๆสังคมเด็กถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเป็นเสมือนสมบัติของพ่อและแม่เรื่องของเด็กจึงเป็นเรื่องในครอบครัวแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่จะจัดการอย่างไรเด็กจึงเป็นเพียงผู้ซึ่งกำลังจะกลายเป็นผู้ใหญ่และเพราะความเป็นเด็กจึงมักไม่ค่อยได้รับการยอมรับในขณะที่ผู้ใหญ่มักจะกล่าวกันว่าเด็กคืออนาคตของชาติซึ่งในความเป็นจริงแล้วเด็กทุกคนควรได้รับความรักและความเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่ในสังคมนะคะจากความคิดที่ว่าการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสมมีความสำคัญต่ออนาคตของสังคมผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของเด็กจึงได้ให้สัตยาบันลงนามในสนธิสัญญาที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญในการรับรองว่าจะปกป้องและคุ้มครองเด็ก
1: สิทธิเด็กเป็นสิทธิของเด็กทุกคนที่มีติดตัวมาตั้งแต่เกิดหากจะทำอะไรเกี่ยวกับเด็กจะต้องคำนึงถึงสิทธิเด็กและยึดหลักประโยชน์สูงสุดของเด็กนะคะ
0: สิทธิเด็กเป็นสิทธิสากลและสิทธิเด็ดขาดจะคุ้มครองเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจุดประสงค์สำคัญคือมีไว้เพื่อให้เด็กรักษาผลประโยชน์ของตนเองและนำไปสู่การพัฒนาเด็กทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาให้เจริญเติบโตรอบด้านและไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยเด็กกำพร้าคนพิการเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ดังนั้นเด็กๆจึงควรรู้จักสิทธิของตัวเองและควรรักษาปกป้องไว้สิทธิเด็กมีกี่ข้อมีอะไรบ้างจึงควรทราบไว้นะคะ
2: อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กมีสาระสำคัญมุ่งคุ้มครองสิทธิ4ประการของเด็กได้แก่สิทธิในการอยู่รอดสิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิในการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออก1. สิทธิในการอยู่รอดเช่น

0: เด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่มีคุณค่าและเพียงพอมีบ้านอยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงสิทธิ์ในการมีชื่อและสัญชาติ 2. สิทธิในการได้รับการปกป้องคุ้มครองได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมเอาเปรียบทางเพศการใช้แรงงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาของร่างกายสมองและจิตใจของเด็กการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
1: น้องมิ้นลูก
2: คะ
1: หนูมีการบ้านไหม
2: มีค่ะ
1: หนูเลิกเล่นเกมได้แล้วนะลูกทำการบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวพ่อมานะลูก
2: พี่ค่ะ
1: จ้าน้องมิ้น
2: คะ
1: หนูทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอลูก
2: ย
1: ังไม่ได้ทำทำไมหนูไม่ทำลูกมันเป็นหน้าที่ที่หนูต้องทำนะฮะเอาไอแพดมาคืนพ่อก่อนมาทำการบ้านให้เสร็จเลยแล้วค่อยเล่นโอเคไหมทำตั้งใจทำแล้วลูก
0: ถึงแม้ว่าเด็กมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการถูกทารุณกรรมแต่เด็กก็สามารถถูกทำโทษได้หากทำผิดกฎระเบียบหรือเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้แต่การลงโทษนั้นต้องไม่ใช่การทุบตีกักขังหรือการทารุณทางจิตใจเช่นการดุด่าตะคอกประจานการล่วงละเมิดทางเพศและการใช้แรงงานเด็กจนเกินความจำเป็นการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์หรือ Sexual Cyber เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พบบ่อยในปัจจุบันเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยและถ้าเป็นเด็กแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะการล่วงละเมิดทางเพศออนไลน์อาจมาในลักษณะการชวนเด็กพูดคุยเรื่องทางเพศการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตาการดูภาพส่วนตัวที่เกี่ยวกับเพศการเสนอเงินให้หรืออาจล่อลวงเพื่อนำไปสู่การทำอนาจารได้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและปกป้องสิทธิของเด็กหากเด็กๆ เจอสถานการณ์แบบนี้จะต้องไม่บอกข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่รู้จักหรือไม่ตอบโต้และปฏิเสธการเชิญชวนทุกอย่างปิดการสนทนาทันทีหรือบอกผู้ปกครองและคนใกล้ชิดด้วยนะคะ
3: 3. สิทธิในการพัฒนาสิทธิที่จะได้เล่นและพักผ่อนได้รับการกล่อมกล่าวจิตใจเด็กทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีคือตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยรัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมมีคุณภาพและไม่เก็บค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิทธิ์ที่เด็กจะพัฒนาสติปัญญาและนับถือศาสนาด้วย 4. สิทธิในการมีส่วนร่วมและการแสดงออกในฐานะของการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเด็กมีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดและการกระทำรวมทั้งโอกาสที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมเช่นการร่วมกิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียนสิทธิ์ในการเลือกหัวหน้าห้องสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประเพณีและมีส่วนร่วมตัดสินใจในครอบครัวโรงเรียนและชุมชน
0: จะเห็นได้ว่าเด็กทุกคนมีสิทธิอันชอบธรรมที่ได้รับการคุ้มครองไว้แต่เราเองก็ต้องรู้จักคิดและรักษาสิทธินั้นไว้ด้วยรวมทั้งไม่ไปละเมิดสิทธิของใครและอย่าให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราด้วยนะคะ
3: ตัวอย่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงอาจมีความผิดตามกฎหมายคุ้มครองเด็กด้วยเช่นกรณีที่ผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพลูกหลานถูกกลั่นแกล้งการกระทำความรุนแรงหรือการประจานความผิดของเด็กแล้วเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์หรือส่งต่อจนคนอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้การทำเช่นนี้ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเด็กทำให้เด็กเกิดความหวาดกลัวรวมทั้งอาจเป็นดาบสองคมเกิดความเสี่ยงในการใช้ชีวิตของเด็กจากกลุ่มมิจฉาชีพดังนั้นผู้ปกครองจึงควรมีขอบเขตและระมัดระวังแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกหรือเรื่องที่สร้างสรรค์ของเด็ก ก็สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กได้หรือในกรณีที่มีพฤติกรรมความรุนแรงการบูลลี่กันระหว่างกลุ่มเพื่อนเช่นการนำภาพตลกของเพื่อนไปเผยแพร่และแชร์ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เพื่อนเกิดความอับอาย
4: เฮ้ยแกดูรูปนี้ดิฉันว่าฉันจะโพสต์รูปนี้ลงเฟซบุ๊กนะดูดิดูหน้าคิตตี้ดิ
5: ตลกเนาะตลกมากเลยอ่ะ
4: ดีโพสต์เลยโอ้น่าจะได้ยอดไลค์เยอะด้วยดูดิ
5: ตลกมาก
6: นี่พวกเธอทำอะไรกันหร
5: ออ๋อพอดีว่าฉันอาจจะโพสต์รูปคิตตี้ดูสิตลกมากเลย
6: นี่เธอโพสต์ไม่ได้นะเธอต้องถามคิตตี้ก่อนไม่งั้นน่ะจะเป็นการละเมิดสิทธิของเพื่อนนะ
5: เออจริงด้วยอ่ะ
4: อ๋อจริงด้วย
0: รับรู้และเข้าใจเรื่องสิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรนิ่งเฉยแต่ผู้ใหญ่ทุกคนควรหันมาตระหนักและให้ความสำคัญอย่างจริงจังเด็กยังจำเป็นต้องมีคนปกป้องดูแลและเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เขาที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่หันมาช่วยกันปกป้องดูแลรักษาสิทธิของเด็กกันด้วยนะคะ
7: วันที่20พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสิทธิเด็กสากล

0: ำตะคองเป็นแหล่งกักเก็บน้ำสำคัญที่อบอุ้มชาวโคราชไว้ให้มีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคแต่ในปัจจุบันปี2562ปริมาณน้ำในเขื่อนลดลงอย่างน่าใจหายจากความจุเต็ม314ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือเพียงครึ่งหนึ่งแม้ผ่านพ้นฤดูฝนไปแล้วปริมาณน้ำก็ยังอยู่ในระดับวิกฤตและถึงแม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะอยู่ติดกับต้นน้ำอย่างเขาใหญ่แต่ปริมาณน้ำก็ไหลลงเขื่อนไม่ได้อย่างเต็มที่จิตอาสาพระราชทานดำเนินโครงการสำรวจพื้นที่คลอง3สายหลักที่เป็นต้นน้ำไหลลงสู่เขื่อนลำตะคองคือคลองหินลับคลองยางและคลองลำตะคองระยะทางรวม190กิโลเมตรจากการสำรวจพบสิ่งกีดขวางลำน้ำรวมทั้งหมดมากถึง461จุด
1: จิตอาสาพระราชทานก็คือว่ามีโซนน้ำที่จะต้องดูแลในเรื่องของทำยังไงให้น้ำจากเขาใหญ่ให้ไหลลงสู่ลำตะคองให้มากที่สุดวันนี้ก็คือเรามาทำเรื่องของสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือทำลายสิ่งกีดขวางปล่อยให้ทางน้ำเดินได้สะดวก

0: ที่น่าตกใจก็คือสิ่งกีดขวางลำน้ำส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เริ่มจากปัญหาขยะสะสมอุดตันจนขวางทางน้ำและทำให้น้ำเน่าเสียไม่มีคุณภาพการสร้างสิ่งกีดขวางทางน้ำไว้เพื่อชะลอไม่ให้น้ำไหลกัดเซาะเข้าพื้นที่ของตนไปจนถึงการสร้างฝายกั้นน้ำแบบไม่มีชีวิตคือปิดตายและสูงเกินกฎหมายกำหนดทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านตามธรรมชาติได้แม้แต่ละจุดจะเป็นเพียงปัญหาเล็กๆที่ผู้กระทำไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขวางทางน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนโดยตรงแต่ลำตะคองสามสายระยะทางรวมกันไม่ถึง200กิโลเมตรที่พบปัญหาการกั้นขวางทางน้ำถึง461จุดย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนรวมได้อย่างใหญ่หลวง
1: เราทุกคนต้องการน้ำแต่ทำยังไงที่จะทำให้น้ำคงอยู่กับเราไปนานก็คือเราช่วยกันบำรุงรักษาไหมพัฒนาแหล่งน้ำกันบ้างไหมถ้าเรารักษาลำคลองลำน้ำลำห้วยทุกอย่างที่เรามีทุกที่เลยค่ะอยากให้ช่วยกันรักษาหน่อยก็คือแค่ไปดูเขาว่าเอ้ยตอนนี้เขาไหลดีไหมเขาสามารถที่จะไปช่วยคนข้างล่างๆต่อไปได้ไหมเรามีอยู่ได้คนอื่นๆก็อยู่กับเราได้เหมือนกัน
2: อยากให้ทุกคนนะครับเคารพกติกาเคารพกฎหมายอยากจะให้ลำน้ำลำตะคองของเรามีความสะอาดคลองสวยน้ำใสเพื่อใช้ในประโยชน์ชั่วลูกชั่วหลานตราบเท่านานแสนนานครับ

ี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสำรวจและลงมือแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อสายน้ำที่เปรียบดังเส้นเลือดใหญ่รอเลี้ยงชีวิตชาวโคราชและจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกที่ดีและผลักดันให้ทุกฝ่ายปกป้องและรักษาสายน้ำแห่งนี้ให้คงอยู่ตลอดไป

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะอาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาที่สำคัญของฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะเริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆทางนิวเคลียร์นะคะซึ่งจะเกิดขึ้นที่นิวเคลียสของอะตอมค่ะเราอาจจะเรียกอะตอมว่านิวคลายได้นะคะเมื่อต้องการพูดถึงนิวเคลียสของอะตอมนะคะในเนื้อหาฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะจะประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ5หัวข้อนะคะก็คืออนุภาคมูลฐานของอะตอมเสถียรภาพของนิวเคลียสกัมมันตภาพรังสีการสลายตัวของกัมมันตรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะโดยจะเริ่มทบทวนเกี่ยวกับสัญลักษณ์ต่างๆกันก่อนนะคะสัญลักษณ์ของอะตอมหรือนิวคลายจะเหมือนกันค่ะโดยที่ x เนี่ยจะแทนชนิดของอะตอมหรือว่านิวคลายนะคะ a จะแทนเลขมวลซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนและนิวตรอนนะคะส่วน z เนี่ยจะแทนเลขอะตอมซึ่งจะแสดงจำนวนโปรตอนนะคะแล้วก็ n แทนจำนวนนิวตรอนค่ะซึ่งสามารถคำนวณได้จากการนำค่า a ลบกับค่า z นะคะมาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะอนุภาคมูลฐานของอะตอมนะคะจะประกอบไปด้วยโปรตอนค่ะสัญลักษณ์ก็คือ p นะคะมีประจุเป็นบวกค่ะแล้วก็นิวตรอนสัญลักษณ์ก็คือ n เป็นกลางทางไฟฟ้านะคะแล้วก็อิเล็กตรอนสัญลักษณ์ก็คือตัว e นะคะมีประจุเป็นลบค่ะจากข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่าอะตอมเนี่ยไม่ใช่ส่วนที่เล็กที่สุดของสสารแล้วนะคะเพราะว่าภายในอะตอมเนี่ยจะประกอบไปด้วยอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ค่ะและเนื่องจากอนุภาคเหล่านี้นะคะมีขนาดเล็กมากนะคะจึงกำหนดหน่วยมวลฐานขึ้นมาใหม่คือ AMU นะคะโดย1 AMU เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ 1.66 คูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามวลของโปรตอนแล้วก็นิวตรอนเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกันนะคะซึ่งจะมีค่ามากกว่ามวลของอิเล็กตรอนค่ะดังนั้นนะคะอาจจะกล่าวได้ว่ามวลส่วนใหญ่ของอะตอมเนี่ยจะอยู่ที่นิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่2นะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะมาทำความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนิวเคลียสกันก่อนนะคะโดยเราจะเรียกอนุภาคภายในนิวเคลียสเนี่ยค่ะว่านิวคลีออนนะคะซึ่งประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนนะคะโดยการรวมกันของอนุภาคโปรตอนและนิวตรอนภายในนิวเคลียสนะคะจะส่งผลให้มีมวลบางส่วนหายไปค่ะเรียกว่ามวลพร่องนะคะและเมื่อเปลี่ยนมวลให้เป็นพลังงานนะคะโดยอาศัยทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์นะคะเราเรียกพลังงานนี้ว่าพลังงานยึดเหนี่ยวค่ะซึ่งทำหน้าที่ยึดนิวคลีออนในนิวเคลียสเข้าด้วยกันนะคะโดยเราสามารถคำนวณค่าพลังงานยึดเหนี่ยวได้จากผลคูณระหว่างมวลพร่องในหน่วย AMU นะคะกับ 931.5 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะดังสมการนะคะโดยพลังงานยึดเหนี่ยวที่คำนวณได้นะคะจะมีหน่วยเป็นเมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะในนิวคลีออนนะคะจะยึดกันด้วยแรงนิวเคลียร์ค่ะซึ่งเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นนะคะเกิดระหว่างนิวเคลียร์ที่อยู่ติดกันเป็นแรงที่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุนะคะและมีขนาดมากกว่าแรงทางไฟฟ้าค่ะมาต่อกันที่ขนาดของนิวเคลียสนะคะเนื่องจากว่ามวลของอะตอมส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่นิวเคลียสภายในนิวเคลียสนะคะจึงมีความหนาแน่นสูงมากนะคะโดยทั่วไปเนี่ยมักจะอนุโลมให้เสมือนว่านิวเคลียสมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะที่มีความหนาแน่นคงที่จึงทำให้สามารถคำนวณขนาดของนิวเคลียสได้จากสมการนะคะ r เท่ากับ r 0คูณด้วย a ยกกำลัง1ส่วน3นะคะเมื่อ r 0เนี่ยคือค่าคงตัวรัศมีของนิวเคลียสค่ะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.2 ถึง 1.4 เฟอร์มินะคะจากนั้นนะคะเสถียรภาพของนิวเคลียสค่ะจะบอกได้ด้วยอัตราส่วนระหว่างพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนนะคะหรือว่า BE ต่อ a นั่นเองค่ะโดยนิวคลายที่มีเสถียรภาพสูงสุดนะคะจะมีค่า BE ต่อ A เนี่ยเท่ากับ 8.8 เมกะอิเล็กตรอนโวลต์นะคะซึ่งมีเลขเชิงมวลเท่ากับ56ค่ะซึ่งก็คือนิวคลายของเหล็กนั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกนิวคลายที่มีเลขเชิงมวลอยู่ระหว่าง2ถึง209เนี่ยว่านิวคลายเสถียรนะคะซึ่งหมายถึงนิวคลายที่มีจำนวนนิวคลีออนส่งแรงกระทำซึ่งกันและกันพอดีนะคะทำให้เกิดความสมดุลภายในนิวเคลียสค่ะต่อมาหัวข้อที่3นะคะกัมมันตภาพรังสีเกิดจากนิวคลายที่ไม่เสถียรค่ะ
เริ่มจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิวคลายที่ไม่เสถียรก่อนนะคะซึ่งก็คือนิวคลายที่แรงกระทำระหว่างนิวคลีออนไม่สมดุลค่ะโดยแรงกระทำระหว่างนิวคลีออนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชนิดนะคะคือแรงทางไฟฟ้าแล้วก็แรงทางนิวเคลียร์แรงทางไฟฟ้าเนี่ยเป็นแรงกระทำระหว่างประจุภายในนิวเคลียสค่ะซึ่งประกอบไปด้วยประจุบวกเนื่องจากอนุภาคโปรตอนนะคะก็จะเกิดแรงผลักขึ้นภายในนิวเคลียสดังแสดงในภาพค่ะและแรงนิวเคลียร์นะคะเป็นแรงดึงดูดที่ไม่คำนึงถึงชนิดของประจุหรือเป็นแรงดึงดูดระยะสั้นที่มีขนาดสูงนั่นเองนะคะตามภาพเลยเมื่อแรงทั้งสองกระทำต่อกันไม่สมดุล นะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายนั้นน่ะไม่เสถียร นะคะนอกจากนี้นะคะนิวคลายที่มีขนาดใหญ่หรือจำนวนโปรตอนต่อนิวตรอนมากหรือน้อยเกินไปนะคะก็จะส่งผลให้นิวคลายไม่เสถียรด้วยเช่นกันนะคะโดยนิวคลายที่ไม่เสถียรเนี่ยจะปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่สภาวะสมดุลค่ะโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีนิวเคลียร์นะคะเราเรียกนิวคลายที่ไม่เสถียรนี้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีค่ะซึ่งปรากฏการที่นิวคลายกัมมันตรังสีแผ่รังสีออกมานะคะเราจะเรียกมันว่ากัมมันตภาพรังสีค่ะเป็นปรากฏการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีหรือทางกายภาพนะคะซึ่งรังสีนิวเคลียร์นะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะคือรังสีอนุภาคและรังสีแม่เหล็กไฟฟ้านะคะโดยรังสีอนุภาคเนี่ยเป็นรังสีที่ประกอบไปด้วยกลุ่มอนุภาคซึ่งสามารถวัดมวลของอนุภาคได้เช่นอนุภาคอัลฟาอนุภาคเบต้าเป็นต้นนะคะโดยอนุภาคอัลฟาเนี่ยคือนิวเคลียสของฮีเลียมค่ะประกอบไปด้วยอนุภาคโปรตอน2อนุภาคนิวตรอน2อนุภาคแล้วก็อิเล็กตรอน2อนุภาคนะคะส่วนอนุภาคเบต้าค่ะคืออนุภาคของอิเล็กตรอนดังแสดงในภาพนะคะจะเห็นได้ว่านะคะอนุภาคอัลฟาเนี่ยจะมีมวลมากกว่าอนุภาคเบต้านะคะจึงส่งผลต่ออำนาจทะลุทะลวงของรังสีทั้ง2ชนิดค่ะคืออนุภาคอัลฟาจะมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำกว่าอนุภาคเบต้านะคะเนื่องจากว่ามีขนาดของมวลที่มากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะรังสีนิวเคลียร์ยังแบ่งได้เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นรังสีที่มีสมบัติของคลื่นนะคะแล้วก็ไม่มีมวลได้แก่รังสีแกมมานะคะซึ่งรังสีแกมมาเนี่ยค่ะเป็นการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินของนิวคลายนะคะโดยไม่มีผลต่อเลขมวลและเลขอะตอมของนิวคลายก่อนและหลังการสลายตัวนะคะจากภาพค่ะเมื่อนิวคลายไม่เสถียรนะคะและเกิดการปลดปล่อยอนุภาคเบต้าออกมาแต่นิวคลายนั้นยังคงไม่เสถียรอยู่นะคะเนื่องจากว่ามีพลังงานส่วนเกินนะคะนิวคลายนี้ก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีแกมมาค่ะเพื่อปรับตัวให้เข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะการปลดปล่อยรังสีในรูปอนุภาคหรือว่าพลังงานส่วนเกินเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะและจะหยุดหรือจบลงเมื่อนิวคลายเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุลหรือกลายเป็นนิวคลายเสถียร นั่นเองค่ะและหากเปรียบเทียบอำนาจทะลุทะลวงของรังสีอัลฟาเบต้าแล้วก็แกมมานะคะเราจะพบว่ารังสีอัลฟาเนี่ยมีอำนาจทะลุทะลวงต่ำที่สุดและรังสีแกมมาเนี่ยจะมีอำนาจทะลุทะลวงสูงที่สุดเนื่องจากว่าเป็นพลังงานที่ไม่มีมวล นะคะต่อมาหัวข้อที่4นะคะการสลายตัวของกัมมันตรังสีค่ะเป็นปรากฏการณ์การสลายตัวที่เกิดขึ้นแบบสุ่มนะคะซึ่งไม่สามารถทำนายได้ว่านิวคลายกัมมันตรังสีใดจะสลายตัวเมื่อไหร่นะคะแต่สามารถคำนวณได้ว่ามีกี่อะตอมที่สลายตัวต่อ1หน่วยเวลานะคะโดยอัตราการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีเนี่ยจะเรียกว่ากัมมันตภาพนะคะแทนด้วยสัญลักษณ์ A ดังสมการค่ะ A มีค่าเท่ากับแลมด้า N นะคะเมื่อแลมด้าคือค่าคงตัวหรือค่าคงที่การสลายตัวนะคะและ N คือจำนวนอะตอมที่เวลา T ใดๆค่ะโดยสามารถคำนวณอะตอมของนิวคลายกัมมันตรังสีในช่วงเวลานั้นๆได้จากสมการ n เท่ากับ n 0 e ยกกำลังลบแลมด้า t นะคะหรือ n เท่ากับ n 0ส่วนด้วย2ยกกำลัง n นะคะเมื่อ n 0คือจำนวนอะตอมที่เวลาเริ่มต้นค่ะและ n คือเวลา n เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะเมื่อเวลา t ใดๆมีค่าเท่ากับ
จำนวนเท่าของค่าครึ่งชีวิตคูณด้วย t ซึ่งคือค่าครึ่งชีวิตดังสมการนะคะค่าคงที่การสลายตัวเป็นค่าที่บ่งบอกถึงโอกาสการสลายตัวของนิวคลายกัมมันตรังสีใน1หน่วยเวลาสามารถคำนวณได้ดังสมการนะคะแลมด้าจะมีค่าเท่ากับ 0.693 หารด้วย t ซึ่งค่าคงที่การสลายตัวเนี่ยค่ะจะมีหน่วยเป็น1ต่อวินาทีนะคะและ t นะคะคือค่าครึ่งชีวิตค่ะจะมีหน่วยเป็นวินาทีนะคะซึ่งค่าครึ่งชีวิตเนี่ยหมายถึงระยะเวลาที่นิวคลายกัมมันตรังสีสลายตัวแล้วเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งจากปริมาณเดิมดังภาพนะคะแกน y คือปริมาณความเข้มของรังสีเริ่มต้นในที่นี้มีค่าสูงสุดเท่ากับ1นะคะส่วนแกน x ก็คือระยะเวลาจากภาพนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเท่ากับค่าครึ่งชีวิตปริมาณความเข้มของรังสีจะลดลงเหลือ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนั่นเองค่ะและเมื่อเวลาผ่านไป2เท่าของค่าครึ่งชีวิตนะคะปริมาณความเข้มของรังสีเนี่ยก็จะลดลงเหลือ1ส่วน4ของปริมาณเริ่มต้นหรือครึ่งหนึ่งของปริมาณ1ส่วน2นะคะความสัมพันธ์จะเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนนิวคลายกัมมันตรังสีนี้เนี่ยเข้าสู่สภาวะสมดุล นะคะสุดท้ายหัวข้อที่5นะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ค่ะคือกระบวนการที่นิวเคลียสเกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหรือว่าพลังงานนะคะซึ่งจะเป็นไปตามกฎข้อนะคะก็คือผลรวมของเลขมวลก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมค่ะและผลรวมของเลขอะตอมก่อนและหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องคงเดิมด้วยนะคะซึ่งสามารถเขียนเป็นปฏิกิริยาได้ดังสมการค่ะเมื่อ x เนี่ยคือนิวเคลียสก่อนเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ a เนี่ยคืออนุภาคที่เข้าทำปฏิกิริยาส่วน y ก็คือนิวเคลียสหลังเกิดปฏิกิริยานะคะแล้วก็ b เนี่ยก็คืออนุภาคที่ปล่อยออกมาหลังการเกิดปฏิกิริยานั่นเองค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่สำคัญนะคะจะมีด้วยกัน2ชนิด

่ะคือปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันนะคะโดยปฏิกิริยาฟิชชันจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นนะคะตัวอย่างเช่นเมื่ออนุภาคนิวตรอนเข้าทำปฏิกิริยากับนิวคลีย์ขนาดใหญ่จะส่งผลให้นิวคลีย์ไม่เสถียรนะคะจึงแตกออกเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีมวลใกล้เคียงกันนะคะพร้อมกับให้พลังงานประมาณ200เมกะอิเล็กตรอนโวลต์ค่ะต่อ1การเกิดปฏิกิริยานะคะดังภาพเลยนะคะแล้วก็ปฏิกิริยาที่2นะคะคือปฏิกิริยาฟิวชันค่ะเป็นปฏิกิริยาที่ทำให้นิวคลีย์ขนาดเล็กนะคะหลอมรวมเป็นนิวคลีย์ใหม่ค่ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งการเกิดปฏิกิริยาอันนี้นะคะต้องใช้พลังงานสูงมากในการเกิดปฏิกิริยานะคะก็จะสังเกตได้ตามภาพเลยนะคะเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับฟิสิกส์นิวเคลียร์นะคะก็หมดลงแล้วขอให้นักเรียนทุกคนฝึกทำโจทย์เยอะๆนะคะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง

0: และคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์วอลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงมีทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันคือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนส์นูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนส์นูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนส์นูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทำให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนส์นูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนส์วอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนส์เว้าเนี่ยมันกลับด้านกับเลนส์นูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งนึงเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนส์นูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆ ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนส์วอล์ฟถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนส์วอล์ฟและเลนส์นูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์วอล์กับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวนึงที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับในที่นี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองนึงนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงที่ก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดจุดนึงซึ่งจุดๆนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s พรามซึ่งทั้ง s และ s พรามที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการนึงที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่า สมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ลากมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีค่ะดิฉันตรีดาวไพวงศ์นะคะรายการ Teachers Network ค่ะรายการนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในหลายรายการของโทรทัศน์ครูโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาค่ะรายการที่รวบรวมเครือข่ายของครูทุกแขนงนะคะเข้ามาแล้วก็นำเสนอให้เห็นถึงความร่วมมือที่มีระหว่างกันของเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพูดคุยกันไปแล้วนะคะเรื่องของ O-NET คืออะไรมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็ทำไมเราจึงต้องสอบ O-NET วันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะว่าแนวทางทิศทางของข้อสอบแล้วก็ปัญหาของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีทางออกอย่างไรนะคะวิทยากรทั้ง4ท่านยังอยู่กับเราค่ะผู้อำนวยการสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติหรือว่าสทศค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์พันธ์พฤกษ์ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็ผู้แทนคุณครูจาก3ระดับชั้นเรียนนะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุมาลีกาญจนชาตรีค่ะเป็นผู้แทนผู้สอนจากโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมนะคะจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ท่านที่2ค่ะอาจารย์ทัศนาโพเงินค่ะอาจารย์เป็นผู้แทนคุณครูนะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนราชวินิตบางแก้วค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: และท่านสุดท้ายค่ะอาจารย์ประกายแก้วเงินกรค่ะเป็นผู้แทนคุณครูนะคะในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะโรงเรียนปทุมวันสำนักงานเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร
4: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ทัศนาดูมีคำถามอะไรคะ
3: หลังจากที่วัดเด็กไปแล้วเนี่ยนะคะโอเน็ตสิ้นสุดแล้วเนี่ยได้มีการนำไปข้อสอบเนี่ยไปทรายเอาดูไหมคะว่าปีนี้เด็กได้คะแนนสูงนะข้อสอบเราง่ายไหมปีนี้เด็กได้คะแนนต่ำข้อสอบเรายากไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะที่ตัวข้อสอบหรือเป็นเพราะเด็กอย่างเงี้ยค่ะ
1: คำถามดีมาก
3: ค
1: ่
3: ะ
1: สทศเป็นสถาบันทางวิชาการวิชาชีพเพราะฉะนั้นคำถามอาจารย์ไม่ทำไม่ได้เลยถ้าไม่ทำต้องไม่เป็นสถาบันวิชาการเรามีมาตรฐานการพัฒนาข้อสอบผิดผลิตและพัฒนาเพราะฉะนั้นเมื่อสอบเสร็จเรามีการที่เราเรียกว่าหาคุณภาพของข้อสอบที่เราเรียกว่า item analysis ก็คือหาค่าความยากกับหาค่าอำนาจจำแนกแล้วเราก็หาอะไรฮะ content validity อะไรต้องหาหมดแล้วครับทั้งทุกสถิติทีนี้ try out นี่คงไม่ได้นะครับเพราะเป็นข้อสอบระดับชาติแต่เราไม่ได้ try out เราใช้ผลการสอบทั้งหมดเลยเอามาวิเคราะห์นะครับแต่นี่ง่ายครับเอาวิเคราะห์แล้วก็เขียนรายงาน
3: ก็อยากจะถามอาจารย์ว่าเนื่องจากว่าปีนี้เนี่ยนักเรียนชั้นม.3ที่สอบ O-NET เนี่ยผลการสอบ O-NET ของนักเรียนเนี่ยก็จะนำไปพิจารณาในการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่อม.4 ด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอยากถามว่าไอ้แนวทางการออกข้อสอบเนี่ยจะเป็นแนวทางที่ตอบสนองวิธีการคัดเลือกเด็กเข้าเรียนต่ออ
1: าจารย์ต้องแยกส่วนแล้วครับคือข้อสอบเนี่ยมันมีเวลาจะออกข้อสอบเนี่ยหลักวิชาคือต้องขึ้นกับวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อสอบ O-NET ม.6 เนี่ยวัตถุประสงค์คือการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรวบยอดตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3ถ้าเป็นม.3 นะฮะถ้าเป็นม.6 ก็คือต้องช่วงชั้นที่4วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่เกี่ยวกับเรื่องการคัดเลือกเพราะการคัดเลือกถ้าคัดเลือกต้องออกอีกแบบนึงข้อสอบคัดเลือกต้องเป็นข้อสอบที่ยาก
3: แต่ว่าเขาเอาผลคะแนนของ O-NET เนี่ยเข้าไปมีส่วน
1: ใช่ทีนี้การใช้ผลของ O-NET เนี่ยไปใช้เนี่ยผมเห็นด้วยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเอาแต่การสอบคัดเลือกสมมุติว่าเด็กมเข้าม .4 ก็เป็นข้อสอบคัดเลือกของเรียนสมมุตินะฮะหรือของเขตก็แล้วแต่ได้เสียกันแค่วันเดียวแต่ประวัติผลงานเขาอะที่เขาเรียนมาต้อง3ปีอะม.1 ม.2 ม.3 อะทำไมไม่เอามาเวลาเราไปทำงานที่ไหนอะทำไมเขาขอทรานสคริปต์เราอะวุฒิใช่ไหมนั่นคือดูเอาเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ถามบอกว่าเนื่องจากว่าปีนี้ O-NET ม.3 จะไปใช้ในการคัดเลือกเข้าม.4 คำถามอาจารย์ไอบอกว่า O-NET จะยากขึ้นไหมหรือจะง่ายขึ้นไหมผมตอบว่าไม่เกี่ยวเพราะโอนเน็ตก็คือโอนเน็ตมันคือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช่ไหมฮะตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่2ช่วงชั้นที่3ช่วงชั้นที่4ส่วนการนำผลไปใช้นั่นคือเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่ง
5: จากที่ฟังที่อาจารย์ได้พูดตอนนี้คือจึงเข้าใจว่าในการสอบ O-NET นี้ก็คือเป็นการเหมือนเปรียบเสมือนกับเป็นการประเมินความรู้เพราะว่าในตัวแทนของคุณครูป.6 นะคะค ือประมวลความรู้ก็คือป.4 ป.5 และป.6เพื่อเข้าใจรายละเอียดตรงนี้นะคะอยากทราบว่าทางสทศ.นี่มีเทคนิคในการสร้างข้อสอบที่ดีให้เด็กอยากคิดอยากทำลงมือตามที่มีความสุขอ่ะในการทำข้อสอบอ่ะค่ะ
1: รู้สึกว่าจะให้ความสำคัญสทศ.มากเกินไปสิ่งที่อาจารย์พูดนั่นแหละมันต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นการประเมินในชั้นเรียนครับกรุงหลวงไม่ได้สร้างวันเดียวผมมาเป็นผอ.สทศ.นะผมบอกให้อย่าให้สทศ.เป็นพระเอกนะครับพระเอกต้องเป็นครูในชั้นเรียนเพราะนั้นเด็กจะมีพฤติกรรมหรือมีเจตคติหรือจะมีทักษะเนี่ยในเรื่องของความคิดเนื้ออะไรตามไม่ใช่โอเน็ตครับต้องเป็นครูที่สอนยกตัวอย่างเช่นป.6ต้องไปสอนป.4 ป.5 ป.6โอเน็ตก็คือจะมาประเมินรวบยอดว่าผลผลิตของครูเนี่ยมันคืออะไรอยู่ในระดับใดแต่ถ้าไปบอกว่าให้โอเน็ตเป็นตัวตั้งเพื่อจะให้เด็กเป็นตัวตามอย่างนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโอเน็ตโอเน็ตเป็นไม่ใช่ตัวตั้งนะฮะโอเน็ตเป็นตัวตามตัดตามคือถ้าผลออกมายังไงมันเป็นสะท้อนว่าผลการจัดการศึกษาในป.4 ป.5 ป.6 มันได้อย่างเนี้ยวัตถุประสงค์การออกข้อสอบโอเน็ตคือเพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่2กรณีป.6 ก็ต้องเอาอะไรเอาหลักสูตรมากลางเอามาตรฐานเอาตัวชี้วัดเอาสาระการรู้เอามาเป็นตัวตามแล้วก็มาออกตอนนี้สิ่งที่อาจารย์พูดก็คือเรื่องพฤติกรรมพฤติกรรมก็คือเราที่ผมเรียนเมื่อกี้เองครับคือเราต้องเน้นเรื่องคือความจำเนี่ยต้องไปอยู่ในชั้นเรียนละ ความเข้าใจก็ต้องอยู่ในชั้นเรียนนำไปใช้ก็ควรอยู่ในชั้นเรียนเพราะอะไรเพราะว่าข้อสอบเราต้องการวัดความรู้รวบยอดแล้วต้องการที่อยากจะให้เด็กเนี่ยเราเริ่มมีคิดเป็นทำเป็นเพราะเป้าหมายคือคิดทำเป็นไม่งั้นเราแข่งขันกันที่อื่นไม่ได้หรอกแล้วก็วิธีการก็คืออยากจะฝากว่าพระเอกคือครูบาอาจารย
0: ์
1: ผู้บริหารแต่ว่าสทศ.เหมือนกับเป็นกระจกสะท้อนว่าผลผลิตของท่านเป็นงี้นะสทศ.เป็นฝ่ายส่งสัญญาณเออท่านสอนดีมากเลยนะโรงเรียนนี้อะไรต่างๆถ้าเราสร้างให้เด็กรู้ว่าเขาได้อะไร
0: จากการสอนนี
1: ้นั่นแหละครับโดยเฉพาะนะครับโอนเน็ตม.3เรื่องการแนวศึกษาต่อเป็นอีกอันหนึ่งที่ผมยังขาดโอเน็ตม .6 ผมคิดว่านี่ผมยกตัวอย่างเลยเวลาผมพูดไหนผมยกตัวอย่างลูกสาวผมเลยตอนสมัยนั้นคือตอนสมัยอินทรานคือผลการสอบของโอเน็ตเราจะรีพอร์ตให้ออกมาเนี่ยครับผมมีตัวเป็นตัวอย่างไอโอเน็ตออกมาอย่างนี้ครับเป็นตัวอย่างออกมาเลยเป็นตัวอย่างโอเน็ตเป็นรายบุคคลนะครับที่นักเรียนไม่ต้องเสียสตางค์เลยนั่นก็คือว่านักเรียนก็เพียงแต่เข้ามีอะไรมี username มี password ไปดาวน์โหลดเลยนักเรียนก็ดาวน์โหลดได้หรือทางโรงเรียนก็ดาวน์โหลดได้เพราะฉะนั้นตัวนี้แหละครับมันจะบอกหมดเลยครับมันจะทำให้เด็กเนี่ยรู้ตัวเองเลยเทียบเคียงได้หมดเลยคือเทียบไม่ใช่เทียบคือเด็กจะรู้ทันทีว่าในรุ่นเดียวกันเนี่ยทั่วประเทศ
0: เขาได้
1: เขาอยู่ตรงไหน
0: เขาอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหน
1: ตรงนี้คือจุดที่มันเป็นผลประโยชน์กับเด็กมากเลยเพราะว่าในโลกแห่งความจริงอ่ะเวลาไปสมัครงานก็ต้องแข่งขันกันเวลาไม่ต้องอะไรเอาแค่จบม .6 เดี๋ยวนี้เท่าที่ผมฟังดูเด็กบางคนบอกไม่เรียนม .6 ไม่ได้เพราะสมัยนี้จะไปทำงานโรงงานจะต้องม .6 เลยครับเขาก็ตัวนี้แหละครับถ้าโอนเน็ตสูงโอ้โหผมว่าสถานประกอบการก็ต้องรีบเอาแล้วเพราะเขายังเชื่อมั่นอันนี้ต้องเรียนบอกเลยผลงานของศาสตราจารย์ดร.สิริชัยการเจ้าวศรีคณบดีคณะครุศาสตร์เนี่ยแห่งจุฬานะครับท่านทำวิจัยมาแล้วว่าโรงเรียนให้คะแนนนะครับมี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือกดเกรดก็คือเนี่ย
0: ไม่ชี้เป็น
1: โรงเรียนสาธิตกลุ่มนี้นะฮะที่โรงเรียนสาธิตโรงเรียนเตรียมอุดมโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงกลุ่มที่2คือปล่อยเกรดผมขออนุญาต
0: ไม่
1: เปิดและกลุ่มที่3ที่คือกลุ่มปกติคำว่ากดเกรดปล่อยเกรดจริงๆมันก็คือมาเทียบเคียงกับโอนเน็ตไงครับเพราะนั้นจึงบอกว่าถ้าไม่มีโอนเน็ตเนี่ยคำถามที่1หลักความยุติธรรมอยู่ที่ไหนเรียนโรงเรียนสาธิตได้ 2.5 จบม.6จะไปเรียนโรงเรียนอื่นได้ 4.00 เวลาเข้าแอดมิชชั่นนี้เขาใช้นะครับแอดมิชชั่นกลางGPA
0: 20%
1: เด็กสาธิตได้ 2.5 แต่เด็กบางโรงเรียนได้ 4.00 ทั้งที่เด็กสาธิตเก่งกว่าหรือเด็กเตรียมอุดมก็ได้หรือเด็กสวนกุหลาบหรือเด็กอะไรขอวางดังๆเกรดต่ำหมดเลยครับแต่โรงเรียนบางโรงเรียนเกรดสูงนี่คือคำตอบว่ามีโอเน็ตจะให้หลักความยุติธรรมหลักความเสมอภาคหรือเปล่าอยากจะเชิญชวนเอาไปใช้ครับเพราะว่ามันจะมีหมดเลยนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ย
0: มี
1: คือเวลานักเรียนนักเรียนหรือครูหรือผอ.เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าอย่าไปดูแค่คำตอบสุดท้ายว่าได้คะแนนผ่านหรือไม่ผ่านผมอยากให้แบ่งเป็น3กลุ่มครับก็คือมีทั้งดีปานกลางพอใช้ตรงนี้ต่างหากที่ต้องใช้แล้วผมก็อยากจะเชิญชวนว่าภายใต้เวลาจำกัดเด็กของผู้บริหารหรือของครูของนักเรียนให้ไปดูไอ้ผลที่มันเป็นคนปรับปรุงอ่
0: ะ
1: แล้วไปดูว่ามันเพราะอะไรแล้วรีบไปแก้ไอ้เหตุแห่งเขาเรียกทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคะแนนมันต่ำเพราะอะไรแล้วไปแก้มันก็แก้ไม่มีกี่คนละหนึ่งแก้ที่นักเรียน2แก้ที่ผู้ปกครอง3แก้ที่ครู4แก้ที่ผอ.ก็มีอยู่แค่นี้แหละแก้ที่คนกับแก้ที่กระบวนการเรียนถ้าใช้ตัวนี้ไปจะมีผลมากเลยที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราบอกเด็กว่าตัวนี้เป็นใบเบิกทางเป็นตัวที่ทำให้เราเปรียบเทียบตัวเรากับที่อื่นเพื่ออะไรเพื่อประมวลตนเองและเพื่อพัฒนาแล้วก็เพื่อการวางแผนผมว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีคุณค่าแล้วจะประสบความสำเร็จตรงนี้ถ้าเราบอกเด็กผมมั่นใจนะครับแล้วก็จะทำให้ดี
0: ค่ะฟังผอ.แบบนี้แล้วรู้สึกว่าคุณครูทั้ง3ท่านสบายใจขึ้นไหมคะเข้าใจมากขึ้นไหมคะหรือว่ายังมีคำถามอีกที่อยากจะถาม
2: คือกำลังมองในมุมของเด็กในมองของผู้ใหญ่เราก็รู้ว่าเราสอนเด็กเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรตัวชี้วัดอะไรแต่ในฐานะที่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กม.ปลายก็ต้องเรียนแผนวิทยาศาสตร์แผนมนุษยศาสตร์แผนอะไรต่างๆก็ต้องเรียนทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมแต่ขณะที่ข้อสอบโอเน็ตนี่ออกเฉพาะวิชาตามตัวของชื่อของวิชาพื้นฐานใช่ไหมคะก็มีหลายครั้งที่เรียนมาบ่นว่าไม่รู้จะอ่านอะไรเพราะมันเยอะมากแล้วเวลาไปสอบแล้วมันข้อสอบนิดเดียวอะไรเงี้ยเพราะเขาเรียนมา3ปีอะไรเงี้ยไม่ทราบท่านพอจะให้คำแนะนำในการเรียนกับเด็กได้ไหม
1: จริงๆคนที่จะตอบได้คือครู
0: ย้อนกลับมา
1: เพราะอะไรเพราะว่าครูจะสอนก็ต้องดูหลักสูตรในหลักสูตรมันกำหนดไว้เลยครับว่าสมมติระดับชั้นม.3หลักสูตรก็จะบอกว่ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3เนี่ยก็คือม.1 2 3มีอะไรบ้าง
0: ได้อะไรบ้าง
1: โอเน็ตสอบตรงนี้โอเน็ตสอบเอามาตรฐานการเรียนรู้มาเป็นจุด
0: ทดสอบ
1: ตอนนี้ในมาตรฐานรุ่มก็จะมีตัวชี้วัดหรือมีอะไรต่างๆตอนนี้ตรงนี้แหละผมตรงนี้ดีมากเลยผมขออนุญาตเลยประสบการณ์ผมผมว่าจุดเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดว่าสทศผมเป็นผอ.ผมก็ฟังโจทย์อะไรมาผมหาคำตอบให้หมดเมื่อกี้นี้ตอนนี้ผมสะท้อนบ้างนะครับคือเด็กจัดสอบเด็กได้คะแนนโอเน็ตดีไม่ดีมันก็มี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งก็กลุ่มผู้ออกข้อสอบก็คือสทศ

0: นี่คือคำตอบว่ามีโอนเน็ตจะให้หลักความยุติธรรมหลักความเสมอภาคหรือเปล่าอยากจะเชิญชวนเอาไปใช้ครับเพราะว่ามันจะมีหมดเลยนักเรียนจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ย
1: มี
0: คือเวลานักเรียนนักเรียนหรือครูหรือผอ.เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าอย่าไปดูแค่คำตอบสุดท้ายว่าได้ผ่านหรือไม่ผ่านผมอยากให้แบ่งเป็น3กลุ่มครับก็คือมีทั้งดีปานกลางพอใช้ตรงนี้ต่างหากที่ต้องใช้แล้วผมก็อยากจะเชิญชวนว่าภายใต้เวลาจำกัดเด็ดของผู้บริหารหรือของครูของนักเรียนให้ไปดูไอ้ผลที่มันเป็นคนปรับปรุงอ่
1: ะ
0: แล้วไปดูว่ามันเพราะอะไรแล้วรีบไปแก้ไอ้เหตุแห่งเขาเรียกทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคะแนนมันต่ำเพราะอะไรแล้วไปแก้มันก็แก้ไม่กี่คนละหนึ่งแก้ที่นักเรียน2แก้ที่ผู้ครอง3แก้ที่ครู4แก้ที่ผอ.ก็มีอยู่แค่นี้แหละ แก้ที่คนกับแก้ที่กระบวนการเรียนถ้าใช้ตัวนี้ไปจะมีผลมากเลยที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับถ้าเราบอกเด็กว่าตัวเนี้ยเป็นใบเบิกทางเป็นตัวที่ทำให้เราเปรียบเทียบตัวเรากับที่อื่นเพื่ออะไรเพื่อประเมินตนเองและเพื่อพัฒนาแล้วก็เพื่อการวางแผนผมว่าถ้าทำอย่างนี้จะมีคุณค่าแล้วจะประสบความสำเร็จตรงนี้ถ้าเราบอกเด็กผมมั่นใจนะครับแล้วก็จะทำให้ดี
1: ค่ะฟังผอ.แบบนี้แล้วรู้สึกว่าคุณครูทั้งสามท่านสบายใจขึ้นไหมคะเข้าใจมากขึ้นไหมคะหรือว่ายังมีคำถามอีกที่อยากจะถาม
2: คือกำลังมองในมุมของเด็กในมองของผู้ใหญ่เราก็รู้ว่าเราสอนเด็กเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อะไรตัวชี้วัดอะไรแต่ในฐานะที่เป็นเด็กโดยเฉพาะเด็กม.ปลายก็ต้องเรียนแผนวิทยาศาสตร์แผนมนุษยศาสตร์แผนอะไรต่างๆก็ต้องเรียนทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติมแต่ขณะที่ข้อสอบโอเน็ตนี่ออกเฉพาะวิชาพื้นฐานตามตัวบ่งชี้ของวิชาพื้นฐานใช่ไหมคะก็มีหลายครั้งที่เรียนมาบ่นว่าไม่รู้จะอ่านอะไรเพราะมันเยอะมากแล้วเวลาไปสอบแล้วมันข้อสอบนิดเดียวอะไรเงี้ยเพราะเขาเรียนมา3ปีไม่ทราบท่านพอจะให้คำแนะนำในการเรียนกับเด็กได้ไหม
0: จริงๆคนที่จะตอบ

0: ได้คือครู
1: ย้อนกลับมา
0: เพราะอะไรเพราะว่าครูจะสอนก็ต้องดูหลักสูตรในหลักสูตรมันกำหนดไว้เลยครับว่าสมมติชั้นม.3หลักสูตรก็จะบอกว่ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3เนี่ยก็คือม.1 2 3มีอะไรบ้าง
1: ได้อะไรบ้าง
0: โอเน็ตสอบตรงนี้โอเน็ตสอบเอามาตรฐานการเรียนรู้มาเป็นจุด
1: ทดสอบ
0: ทีนี้ในมาตรฐานการเรียนรู้ก็จะมีตัวชี้วัดหรือมีอะไรต่างๆทีนี้ตรงนี้แหละผมตรงนี้ดีมากเลยผมขออนุญาตเลยประสบการณ์ผมผมว่าจุดเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดว่าสทศผมเป็นผอ.ผมก็ฟังโจทย์อะไรมาผมหาคำตอบให้หมดเมื่อกี้นี้ทีนี้ผมสะท้อนบ้างนะครับคือเด็กจัดสอบเด็กได้คะแนนโอเน็ตดีไม่ดีมันก็มี3กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ออกข้อสอบก็คือสทศกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้ผลิตก็คือโรงเรียนและกลุ่มที่3คือกลุ่มตัวนักเรียนทีนี้ตัวนักเรียนเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นผลผลิตจากกลุ่มที่2ก็คือตัวโรงเรียนผมต้องถามเลยครับว่าครูที่สอนเด็กม.3ท่านสามารถออกข้อสอบมาตรฐานหรือตัวชี้วัดม.1 ม.2ได้หรือไม
1: ่
0: ครูที่สอนม.3ในสาระนั้นนะท่านสามารถไปสอนเนื้อหาที่เป็นจุดเน้นในม.1 ม.2 และม.3ได้หรือไม่เพราะผมมีประสบการณ์ว่าครูที่สอนม.3เขาก็บอกว่าเขาลืมม.1 ม.2 ไปแล้วถ้าอย่างนี้แปลว่ากระบวนการเรียนในช่วงชั้นที่3คือม.1 ม.2 ม.3 มันไม่ได้เรียนแบบบูรณาการเชื่อมโยงเหมือนกับบันได3ขั้นแบบสะสมแต่มันไปเรียนแบบตัดตอนพอจบม.1 ก็จบในวิชานั้นจบม.2 ก็จบม.3 ก็จบถ้าอย่างนี้โอเน็ตต่ำแน่น
1: อ
0: นเพราะโอเน็ตไม่ได้ออกเฉพาะม.3เพราะโอเน็ตม.3เราเรียกว่าออกตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่3แล้วออกทำนิพพานเพราะหลักสูตรกำหนดเอาไว้ว่าก่อนจะจบช่วงชั้น1จะต้องผ่านมาตรฐานช่วงชั้นเพราะนั้นคำถามอาจารย์น่ะดีมากเลยก็คือว่าครูจะต้องไปทำไมครับผมก็เลยเชิญชวนว่าตอนนี้ครูทุกท่านถ้าผมจะแนะนำนะครับก็คือ1นี่เดือนธันวาก็ยังก็โชคดีนะครับที่เนื่องจากว่ามันมีอุทกภัยเนี่ยมันก็เลยเลื่อนสอบโอเน็ตอีกแล้วนะครับเลื่อนอีกแล้วนะคร
1: ับ เล
0: ื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับก
1: ็จะไปเมื่อไหร
0: ่ก็คือเลื่อนที่ผมโชว์เมื่อกี้นี้อัปเดตแล้วนะครับสุดท้ายแล้วนะครับคือโอเน็ตป.6เนี่ยนะเดิมสอบวันที่1กุมภา
1: โอเน็ตป.6
0: แล้วก็ขยับไปวันที่15กุมภา
1: เปลี่ยนเป็น10
0: แต่เนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้สรุปแล้วนะครับโอเน็ตป.6จะสอบวันที่27กุมภาพันธ์โอเน็ตป.6นะสอบวันที่27กุมภาพันธ์ส่วนโอเน็ตม.3จะสอบวันที่28 29กุมภาพันธ
1: ์
0: ส่วนโอเน็ตม.6นี่คงเดิมก็คือ18 19กุมภาพันธ์เหตุผลที่เลื่อนโอเน็ตถ้าใครติดตามสื่อมวลชนนะครับเนื่องจากว่าสถานศึกษาหลายแห่งที่ยังเปิดเรียนไม่ได้เดิมที่เราเลื่อนมาเพราะว่าคิดว่าจะเปิดทันตอนนี้เห็นหลายแห่งประมาณ145โรง
1: จ
0: ะต้องเปิดภายในวันที่13ธันวาแล้วก็ลดความเครียดในการที่ต้องเรียนชดเชยนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอข้อปรึกษาจากผู้จัดการเรียนการสอนคือสพท.นะครับได้เสนอมาสทศก็พิจารณาแล้วก็เข้าบอร์ดแล้วนะก็เน็กก็เห็นชอบแล้วนะที่เป็นอย่างนี้ครับเพราะนั้นก็เลื่อนตอนนี้เลื่อนตอนนี้ก็คือผมอยากจะอย่างนี้ครับผมเสนอแนะเลยถ้าจะให้โอนเน็ตขึ้นนะครับผมเสนอแนะว่า1โรงเรียนต้องไปออกข้อสอบวัดตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นนั่นคือถ้าจะเป็นโอนเน็ตป.6ครูช่วยระดมกันเลยแล้วเขตเป็นที่ก็ได้ไปดูว่ามาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของวิชานั้นน่ะมีอะไรบ้างจริงๆสพท.เขาก็ส่งไปให้หมดนั่นแหละว่ามาตรฐานการเรียนรู้กับตัวชี้วัดที่เป็นจุดเน้นมีอะไรบ้างแล้วไปออกข้อสอบยังไงครับเช่นถ้าเป็นวิชาคณิตศาสตร์ก็ออก2รูปแบบสิครับออกปรนัยแบบเลือกตอบถ้าเป็นม.3ก็4ตัวเลือกถ้าเป็นม.6ก็5ตัวเลือกแล้วก็ให้เลือกตำแหน่งที่ถูกที่สุดอันนี้ก็คือไปออกข้อสอบเสร็จข้อที่2ก็คือให้อาจจะเป็นสัก 70% ก็ได้อีก 20% ก็ออกเป็นให้เด็กเติมคำตอบนี่แหละครับผมเสนอว่าลองไปออกแต่ต้องเงื่อนไขคือต้องออกตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ส

0: 3ในวิชานั้นสอบวันนี้เสร็จปุ๊บอาทิตย์สัปดาห์ถัดไปคาบถัดไปต้องสะท้อนเด็กเลยว่าเอ๊ะเด็กที่ทำถูกชมไปที่ทำไม่ถูกเพราะอะไรเสริมสิครับเนี่ยถ้าทำงี้ไปทุกตลอดโอ้เนี่ยขึ้นแน่นอนครับขึ้นแน่นอน
1: ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนครูหลายๆท่านคงสบายใจขึ้นแล้วก็คงเข้าใจว่าการสอบโอเน็ตเนี่ยให้ผลดีมีประโยชน์กับการเรียนการสอนมากกว่าการไปสร้างภาระหรือทำให้เราหนักใจนะคะแล้วก็ถ้าเข้าใจอย่างที่ท่านผอ.พูดเนี่ยก็คงจะทำให้โรงเรียนแล้วก็ระบบการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างน้อยในปี2561เนี่ยเราอาจจะได้มากกว่า 50% แน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนครูท่านไหนสงสัยไม่แน่ใจยังงงงวยอยู่นะคะก็อย่างที่ท่านผอ.บอกเข้าไปที่เว็บไซต์ของสทส.นะคะในนั้นคงจะมีข้อมูลแล้วก็สามารถถามคำถามได้
0: ไหมคะ Facebook ก็มี
1: ถามคำถามเข้าไปก็ได้หรือไม่ถนัดโทรศัพท์100คู่สายก็ได้นะคะก็คงจะช่วยให้เพื่อนครูสบายใจขึ้นแล้วก็คงจะเตรียมตัวสำหรับช่วยให้เด็กๆนั้นสามารถที่จะเอาชนะความเครียดความกังวลในการสอบระดับชาตินี้ไปได้ค่ะ
0: เมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกให้ไปลองสอบก่อนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวนั้นคะแนนเด็กแต่ละคนเป็นตัว x สมมติว่าลูกศิษย์อาจารย์มี30คนจะเอากี่ห้องก็แล้วแต่นะเมื่อเอาห้องเดียวเป็นตัว x ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วอาจารย์ตั้งเป้าว่ากุมภาสมมติอาจารย์สอบป.6ตั้งเป้าเลยว่าวันที่27กุมภาเด็กจะต้องได้คะแนนตัวนั้นคือ y คะแนนที่ได้จากโอเน็ตมันประมาณนั่นแหละธันวามกราคมภาพสองเดือนตรงนี้อาจารย์ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนยังไงไปรีวิวด้วยหลักการสอนก็คือผมอยากให้อาจารย์มีคำว่าอาจารย์คือไม่ใช่ผู้อาจารย์นะคือครูบาอาจารย์ทั้งหลายทำแอคชั่นรีเสิร์ชสิครับหรือคลาสรูมรีเสิร์ชคือการวิจัยในชั้นเรียนนะตัวชี้วัดที่6เลยของสมศถ้าท่านบอกเลยครับว่านักเรียนรุ่นนี้ของท่านเนี่ยได้โอเน็ตสูงเพราะท่านใช้ฝีมือการสอนอย่างไรรูปแบบการสอนอย่างไรแล้วประกันได้เลยว่าถ้าใช้รูปแบบการสอนแบบเนี้ยที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยครับจะทำให้โอเน็ตขึ้นผมว่านั่นแหละครับคือผลงานการวิจัยงานวิจัยเชิงประจักษ์นะครับ ที่จะสะท้อนนี่แหละคือวิทยาฐานนะครับผมนึกอย่างว่าไอ้สามตัวคือตัวแผนแล้วก็ตัวสอนแล้วก็ตัววัดประเมินผลอันนี้ฝากไว้นะครับ ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือขอผมเป็นห่วงลูกหลานเราคือตอนนี้เนื่องจากมีภาวะน้ำท่วมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับตอนนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งนอกจากโอนเน็ตแล้วคือสทส.เนี่ยจะมีการจัดสอบแกดแพทนะครับซึ่งสำหรับเด็กม.6 ม.7 ซึ่งสมัครมานานแล้วมันเลื่อนมาเป็นวันเลื่อนมาสุดท้ายเนี่ยคือจะเริ่มสอบแกดแพทเนี่ยนะครับคือวันที่24 25 26 27นะครับธันวาคม54ทางสทส.ก็พยายามขออนุญาตประชาสัมพันธ์จะได้ไม่กังวลข้อที่1นะครับข้อที่2เป็นห่วงมากคือนักเรียนกับลูกหลานเราที่จะสอบแกดแพทเนี่ยช่วยไปดูเว็บไซต์สทส.หน่อยเพื่อที่จะได้ดูว่าสอบอะไรนะครับรูปแบบข้อสอบเป็นยังไงวิธีการสอบอันนี้ผมอันสำคัญก็คือไปดูสนามสอบหน่อย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าผิดสนามสอบไม่มีสิทธิ์สอบเนี่ยสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมาเคยเจอแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมเอาบัตรประชาชนนะครับที่มีรูปถ่าย13หลักหรือเป็นบัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายหรือเป็นบัตรที่ราชการให้แต่เงื่อนไขต้องเป็นตัวจริงแล้วต้องมีรูปถ่ายที่แสดงตนไม่งั้นไม่ได้เข้าสอบที่ผมเรียนนี่เพราะว่ามันมีปรากฏการณ์อย่างนี้มาก็ไม่อยากให้เสียสิทธิ์หรือผู้ปกครองต้องเสียใจแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์การสอบ7วิชาสามัญซึ่งจะสอบวันที่7ที่8มกราคมตอนนี้ที่ห่วงมากก็คือว่าเนื่องจากว่าการสอบวิชาสามัญ7วิชาเนี่ยเดิมเรามีศูนย์สอบคือศูนย์สอบที่จุฬาแล้วก็ใช้ว่าจังหวัดกรุงเทพเดิมจะเป็นธรรมศาสตร์กับจุฬาแต่เนื่องจากน้ำท่วมอีกก็เลยต้องเปลี่ยนสนามสอบเป็นสถานศึกษาแล้วก็มีศูนย์สอบที่หมายเลขขอนแก่นศูนย์สอบหมายเลขสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็ศูนย์สอบที่หมายเลขเชียงใหม่ตอนนี้เราก็ขยายมีศูนย์สอบเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าเดิมเราคิดว่ามีคนสอบประมาณ 50,000 คนตอนนี้มัน 150,000 กว่าสทส.ก็มีนโยบายอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเดินทางไปใกล้กับสถานศึกษาจึงเปิดสนามสอบที่เป็นโรงเรียนเพิ่มขึ้นในจังหวัดท่านนี้ที่ผมเป็นห่วงมากคือนักเรียนสทส.ก็อำนวยความสะดวกโดยให้วันที่7เนี่ยจะประกาศเลขที่นั่งสอบสนามสอบตอนนี้นักเรียนเนี่ยเรามีการพยายามจัดให้นักเรียนเนี่ยไปสอบใกล้กับจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียนเพราะนั้นขอให้นักเรียนตรวจสอบให้ดีวันที่7นะครับ เข้าไปในระบบแล้วก็ตรวจสอบว่านักเรียนต้องไปสอบที่จังหวัดใด

เพราะว่าถ้าไปผิดจังหวัดเนี่ยครับไม่ได้สอบนะครับอันนี้ห่วงมากกับเรื่องบัตรประชาชนขอให้ตรวจสอบเรื่องจังหวัดที่สอบนะครับอย่าไปคิดว่าเราอยู่จังหวัดโคราชแล้วเราต้องสอบโคราชไม่แน่นะครับหรือว่าเราอยู่เราเคยอยู่กรุงเทพแล้วเผอิญสทศไปรู้ว่าท่านอยู่จังหวัดสมุทรปราการเราก็ไปเพิ่มสนามสอบก็ไปจัดให้ท่านแต่ต้องให้ท่านยืนยันนักเรียนทุกคนต้องยืนยันสุดท้ายเนี่ยขอ

0: จังหวัดใดผมเป็นห่วงมากเพราะถ้าไปผิดจังหวัดผิดสนามสอบจะไม่ได้สอบนะครับแล้วก็บัตรประชาชนทั้งหมดที่ผมพูดนี่คือจะอยู่ในเว็บไซต์สทศแล้วก็ทุกช่องทางประกาศมันถือโอกาส
1: ประชาส
0: ัมพันธ์เพื่อลูกหลานเราครับ
1: ค่ะก็วันนี้ขอบคุณอาจารย์สัมพันธ์แล้วก็อาจารย์ทั้ง3ท่านมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้เราทั้ง5คนนะคะต้องลาคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนครูไปก่อนนะคะขอบพระคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนพายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้นะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติแล้วประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีคุณแม
4: ่แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
9: เ
1: มย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
3: ไหนไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วล่ะ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับ
10: ไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV ทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
0: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัว คนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจนคอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
9: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: เมย์อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
10: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ใน

0: ครึ่งแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
1: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก่อกลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
3: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยนะครับ
1: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
4: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
1: ยังเมย์เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือน่ะ
4: เย้ดีใจปลอดภัย
3: เดี๋ยวพอพวกเรากลับไปแล้วเหมือนงานจะเข้าพ่อพี่เมย์นะครับ
1: เข้าเต็มๆเลยล่ะเดี๋ยวพ่อต้องเก็บกวาดขนย้ายกิ่งไม้ที่หักพวกนี้แล้วพ่อก็ต้องตรวจสอบพวกสายไฟเสาไฟตัวบ้านระบบไฟฟ้าท่อประปาแล้วไหนจะแก๊สให้เรียบร้อยอีกถ้ามีความเสียหายมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาช่วยเหลือ
0: หวังว่าพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้จะไม่ทำให้ใครต้องบาดเจ็บหนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
5: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จะส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
6: ขอทรงพระเจริญ
4: พระองค์ทรงพระเจริญ
5: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
1: เอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: ค่ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
5: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือพลังแสงทะลุมิติ
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่การฝึกอบรมครูวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการประชุมทางไกลระบบวิดิทัศน์ระหว่างประเทศในหัวข้อเรื่องปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนซึ่งจัดเนื่องในโอกาสการฉลองปีเคมีสากล2011ประกาศโดยสหประชาชาติในการฝึกอบรมครั้งนี้จัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนและ Mexican Center for Green and Microscale Chemistry University Iberoamericana ประเทศเม็กซิโกด้วยการสนับสนุนของบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทเมอร์ประเทศไทยวันนี้เป็นตอนที่5ของทั้งหมด5ตอนของการฝึกอบรมครั้งนี้และเป็นตอนสุดท้ายสำหรับวิทยากรของประเทศไทยได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภกรบุญยืนและดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์สำหรับวิทยากรทางประเทศเม็กซิโกได้แก่ Professor George Ibanez Martha Ibraguenโอกิเตียและลูปิต้าคาสเตเดนาค่ะวันนี้ก็จะเริ่มการทดลองทางเกี่ยวกับสมบัติของแก๊สไฮโดรเจนค่ะ Good morning Professor George Mata and Lupita We are ready to start now Okay you would say a word or anything else before we start the experimentOtherwise, we can start. Please lead the experiment.
2: We are very excited to be in the last day of this program. And today, Lupita and Martha have prepared 4 experiments for us. And I'm sure that you will enjoy them. So Martha and Lupita, please go ahead.
3: ครับสำหรับวันนี้มาต้ากับลูปิต้าก็จะเตรียมการทดลองทั้งหมด4เรื่องนะครับให้เราดูคิดว่าพวกเราคงจะสนุกกับวันนี้ครับ
2: Could you please set up the first slide of the next presentation of where it says hydrogen? You just passed it. It has to be before.It's before. Oh, there you go. Yes. The one that says hydrogen. Yes, that's the one. Thank you.
1: การทดลองแรกนะคะเราก็จะมาดูสมบัติของแก๊สไฮโดรเจนนะคะสำหรับการทดลองนี้นะคะจะต้องให้ความระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าเราจะใช้กรดซัลฟูริกนะคะซึ่งมีความเข้มข้นสูงนะคะถ้าพยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้กระเด็นโดนตัวนะคะแล้วก็ควรจะมีถังน้ำข้างๆเพื่อล้างมือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะคะแต่อย่างไรก็ตามเราใช้สารปริมาณน้อยนะคะการหกกระเด็นเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงน้อยลงนะคะ
4: Now we will use a different system to obtain hydrogen.You can also obtain it with the syringe method we saw yesterday, but if you have any spill of reactants, HCl is really corrosive, so we think it's better to obtain it in a different way.
3: ครับวันนี้เราจะทำการทดลองนะครับโดยทำปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรคลอริกอาซิดนะครับกับอลูมิเนียมซึ่งเราสามารถใช้ปฏิกิริยาโดยใช้ syringe แบบที่เราทำเมื่อวานก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้ลูปิต้าก็จะเตรียมในบีเกอร์ให้เราดูครับ
4: Now we will use a sidearm test tube with a stopper. The reactants will be aluminum and hydrochloric acid.
3: ครับการทดลองก็จะเริ่มจากการเตรียมเทสทิวบ์นะครับที่มีแขนด้านข้างนะครับแล้วก็ปฏิกิริยาก็จะเกิดระหว่างอลูมิเนียมกับอลูมิเนียมนะครับกับไฮโดรคลอริกแอซิดครับคือกรด
4: First you cut a piece of aluminum foil of about 2 by 2 centimeters and put it into the tube
3: ครับเริ่มต้นนะครับก็เป็นการเตรียมโลหะอลูมิเนียมโดยใช้อลูมิเนียมฟลอยด์นะครับมีขนาดประมาณ2ตารางเซนติเมตรนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในเทสทิวบ์นะครับที่เตรียมไว้ครับ
4: Now take 1 milliliter of hydrochloric acid with a syringe and pour it into the side arm of the test tube. You have to have prepared a dishwashing solution.So the gas will bubble into and trap the hydrogen in the bubbles like the way you did in
3: ครับลำดับต่อไปนะครับก็จะเตรียมกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับปริมาตร1มิลลิลิตรใส่ลงไปในเทสทิวบ์นะครับในขณะเดียวกันเนี้ยเทสทิวบ์นั้นก็จะต่อท่อยางเข้ามาในอ่างน้ำนะครับซึ่งมีน้ำยาล้างจานเตรียมเอาไว้ในนั้นแล้วนะครับเมื่อปฏิกิริยาระหว่างอลูมิเนียมกับกรดไฮโดรคลอริกแอซิดสัมผัสกันก็จะเกิดปฏิกิริยาให้แก๊สไฮโดรเจนขึ้นมาทันทีครับ
1: ในอ่างน้ำเนี่ยนะคะจะเป็นน้ำสบู่นะคะเป็นจะเป็นน้ำยาล้างจานผสมลงไปเล็กน้อยนะคะ
2: The reaction may take a few seconds or even a few minutes to get started because, as you know, the aluminum develops a natural aluminum oxide layer because it's a very reactive metal. So once the aluminum oxide layer dissolves, then the hydrogen production can start, as you can observe in the bubbles that are being produced inside the test tube.
3: ครับปฏิกิริยาก็จะใช้ในระหว่างเป็นวินาทีหรือเป็นนาทีนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแผ่นอลูมิเนียมที่เราใช้เนี่ยนะครับมันเกิดเป็นอลูมิเนียมออกไซด์บนผิวนะครับเพราะว่าอลูมิเนียมเป็นโลหะที่ไวต่อปฏิกิริยาซึ่งปฏิกิริยาก็จะต้องทำลายผิวของอลูมิเนียมออกไซด์ก่อนจึงจะเกิดปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกแอซิดแล้วเกิดไฮโดรเจนแก๊สตามมาครับ
1: ขอเพิ่มเติมความระมัดระวังตรงนี้นะคะ เวลาทำเนี่ยให้สายยางเนี่ยจุ่มอยู่ในใต้น้ำนะคะแล้วก็จะเห็นฟองสบู่นะเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวดูสังเกตเขาอีกทีนะคะเขาจะจุดไฟอีกครั้งหนึ่ง
4: To verify the process of hydrogen we brought a lit match to the bubbles near the bubbles and a small explosionwill confirm the hydrogen presence in bubbles
3: ครับเมื่อปฏิกิริยาดําเนินไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดแก๊สขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้น้ําสบู่หรือน้ํายาล้างจานที่อยู่ในอ่างเนี่ยนะครับเกิดเป็นฟองขึ้นมาหลังจากนั้นก็ใช้ไม้ขีดจุดไฟนะครับไปจ่อที่ปลายฟองนะครับก็จะพบว่าเมื่อเกิดการระเบิดก็จะยืนยันว่าเป็นแก๊สไฮโดรเจนได้ครับ
4: Please touch the test tube, and you can notice that the tube gets very hot because the reaction is exothermic. So when the tube cools enough, you can uncover it and add a small amount of baking soda until no further bubbles are observed. Then all the acid has reacted and the mixture is no longer corrosive. Then you can dispose it.
3: ครับในปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าทดสอบโดยการจับที่หลอดทดลองเนี่ยจะพบว่ามันจะมีอุณหภูมิสูงนะครับแล้วก็เป็นปฏิกิริยาประเภทปฏิกิริยาคลายความร้อนเมื่อปฏิกิริยาดําเนินไปแล้วเนี่ยแล้วเราต้องการจะทิ้งสารข้างในก็ต้องปรับสภาพสารข้างในก่อนโดยการเติมโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับหรือเบกกิ้งโซดานะครับจนกระทั่งมันเป็นกลางแล้วหลังจากนั้นก็สามารถทิ้งได้ครับ
1: ค่ะถ้าเราจำได้นะคะในวันแรกที่ทาง ประเทศไทยเราสาธิตให้ดูก็คือการทำอิเล็กโทริซิสของน้ำนะคะแล้วเราก็ผ่านลงไปในน้ำสบู่เหมือนกันจำได้ไหมคะเราก็ได้ฟองของแก๊สที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จุดระเบิดเหมือนกันแต่ตรงนั้นเนี่ยก็คือแก๊สอะไรคะแตกต่างจากตรงนี้นะคะ
2: We hope that you could see the little explosion provided by the burning of the hydrogen. The sudden burning of the hydrogen produced a small explosion. I hope you could see it.
1: Yes, we see it clearly. We would like to have some minutes so that over here we can try follow your procedure, okay? Before you're gonna dispose it.คุณครูได้ทำตามหรือเปล่าคะถ้ายังไม่ได้ทำก็ลองเริ่มทำตอนนี้เลยนะคะนะคะก็เอาฟอยล์นะคะเอาแผ่นอลูมิเนียมนะคะซึ่งปฏิกิริยาจะเกิดช้าอย่างที่โปรเฟสเซอร์จอร์จบอกนะคะก็คือมันยังจะมีในการผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะมีอลูมิเนียมออกไซด์เคลือบอยู่ข้างผิวเพราะฉะนั้นของแต่ละคนก็อาจจะช้ากว่ากันเล็กๆน้อยๆนะคะนิดหน่อยนะคะระวังกรดนะคะระวังกรดเราใช้เพียงนิดเดียวคือประมาณ1มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะแล้วก็เตรียมเป็นพลาสติกภาชนะพลาสติกอะไรก็ได้นะคะรองรับน้ำที่ผสมน้ำยาล้างจาน 4-5 หยดอย่างเงี้ยนะคะแค่ให้มีสบู่น้ำสบู่อยู่ในน้ำนะคะนะคะระวังด้วยนะคะตอนจุดระเบิดนะคะแต่ไฮโดรเจนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือปริมาณน้อยนะคะก็คิดว่าไม่ได้รุนแรงเพราะฉะนั้นอย่าใส่ชิ้นอลูมิเนียมฟอยล์เกินกว่าที่เรากำหนดนะคะเดี๋ยวแก๊สจะเกิดมาเยอะเกินไปนะคะต้องระวังตรงจุดนี้ด้วยนะคะค่ะสำหรับโรงเรียนปลายทางนะคะอาจจะไม่มีสแตนที่จะจับหลอดทดลองนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ professor George แล้วก็มาธาก็ได้อธิบายไปแล้วนะคะว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นเนี่ยเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนเพราะฉะนั้นหลอดทดลองเนี่ยจะร้อนอาจเราจะช่วยกันทำสองคนก็ได้นะคะคนหนึ่งเป็นคนถือหลอดทดลองที่การถือหลอดทดลองเนี่ยก็คงต้องใช้เป็นหาผ้านะคะมาพันหลอดทดลองแล้วจับนะคะนะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษก็ได้นะคะแต่ต้องพันให้แน่นหนาจะได้ไม่หลุดจากมือนะคะนะคะส่วนสายยางเนี่ยเราเตรียมไปให้แล้วนะคะอยู่ในถุงวัสดุของเราที่เตรียมไปให้ทั้งหมดนะคะค่ะทำด้วยความระมัดระวังนะคะ ค่ะอาจารย์สุรพงศ
0: ์ครับตอนนี้มีปฏิกิริยาระหว่างอลูมิเนียมฟอยล์กับกรดไฮโดรคลอริกแล้วนะครับตามภาพนะครับมีฟองปุดๆออกมาแล้วครับ
2: One safety measure that we recommend is that whenever you are going to ignite the hydrogen, you remove the hose just to prevent any possible backfire into the reservoir that produced the hydrogen.
3: ครับอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องระมัดระวังนะครับก็คือว่าก่อนการจุดระเบิดไฮโดรเจนเนี่ยนะครับก็ควรจะเอาสายยางที่เกิดจากเตาปฏิกรณ์หรือว่าหลอดทดลองที่เราทำการทดลองเนี่ยออกจากภาชนะที่ใส่น้ำสบู่ก่อนนะครับเพื่อป้องกันการระเบิดในเตาครับ
1: คือหลักการก็คือว่าแก๊สไฮโดรเจนนะคะเกิดขึ้นในหลอดทดลองนะคะแล้วก็ถูกดันออกมาผ่านน้ำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในหลอดทดลองเองเนี่ยก็จะมีไฮโดรเจนอยู่เต็มถ้าเกิดจุดตอนเราจุดระเบิดแล้วเราไม่เอาสายยางออกเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ไฮโดรเจนภายในหลอดทดลองจะติดด้วยเนื่องจากสายยางมันเชื่อมต่อกันทางโปรเฟสเซอร์ก็แนะนำว่าให้หยิบเอาสายยางนี่ออกไปไกลๆไปห่างๆไปทางอีกด้านหนึ่งเลยนะคะแล้วถึงค่อยจุดระเบิดในบิ๊กเกอร์หรือว่าในถังพลาสติกอะไรของเราเนี่ยค่ะจะต้องจ่อไปที่ตรงฟองเลยค่ะอาจารย์สุรพงศ์จะต้องจุดระเบิดไปที่ฟองตรงฟองเลยจุ่มที่ตรงฟองเลยค่ะไปที่ฟองเยอะๆตรงนั้นเลยค่ะ
0: ตรงนี
5: ้
2: It is recommended that the vessel where you have the water with the detergent be shallow because if it is deep, it is more difficult for the ignition to proceed.
1: What do you mean by shallow? You mean the level of water or what?
2: Well, yeah, it would be ideal to have the level of the water close to the end of the container, close to the top of the container, so that you don't have to insert the match inside the container. Just
1: I see. You
2: the bubbles
1: mean the container.
2: Should be close to the close to the surface. Yeah.
1: ค่ะก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะถ้าเราใช้เป็นกระบะหรืออะไรที่มีความลึกเยอะๆเนี่ยมันก็ทำให้เรากว่าจะไปจิ้มโดนเนี่ยมันลำบากดังนั้นเราควรจะหาเป็นภาชนะตื้นๆนะคะแล้วก็ฟองก็จะอยู่บนๆเราจะได้จุดได้ง่ายนะคะ Well we can hear very small sound so it should be okay
2: We would like to know if there are any comments or questions.
1: ค่ะระหว่างนี้มีคำถามไหมคะหรือว่ามีข้อคิดเห็นอะไรไหมคะเชิญเลยค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะเราจะแจกเข็มวันสุดท้ายนะคะยังพอมีเหลืออยู่บ้าง
5: จอเลยค่ะ
6: จอเลยค่ะ
5: จอเลย
1: Can you see clearly?

0: Yes, it's working fine. We can see the little explosion. By the way, I forgot to mention on the slide that is on the screen, we are showing the tragedy of the Hindenburg that you may recall when it occurred in Germany, that it exploded. So it is a piece of historic information that is related to hydrogen.
1: ค่ะก็ที่สไลด์ของโปรเฟสเซอร์ฮอร์เฮเนี่ยนะคะเราจะเห็นภาพนะคะทางขวามืออันนั้นเป็นภาพของบอลลูนนะคะตอนสมัยก่อนนะคะยังเดินทางกันโดยใช้บอลลูนซึ่งเขาบรรจุไฮโดรเจนแก๊สเนี่ยเพื่อใช้เป็นพลังงานนะคะแล้วก็เกิดปฏิเหตุขึ้นมาก็เลยไฟลุกท่วมเลยนะคะเพราะว่าไฮโดรเจนแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สไวไฟนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังนะคะเป็นแก๊สไวไฟแต่ว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานน้ำมันหรืออะไรอื่นๆนะคะในแง่ของความร้อนหรือว่าในแง่ของพลังงานที่จะได้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ไฮโดรเจนกำลังจะเป็นทางเลือกใหม่ของการพลังงานในอนาคตนะคะแต่ก็ต้องนักวิทยาศาสตร์ยังต้องหาวิธีการว่าจะเก็บอย่างไรจะป้องกันอย่างไรจะใช้อย่างไรถึงจะปลอดภัยมากกว่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นพวกเราทำการทดลองก็ต้องระวังด้วยนะคะ Thank you for reminding this. Normally I will talk about the balloon that the childrenusing, you know, like in the party, things like that. And they normally here in Thailand, they use hydrogen gas to blow it up. So that's really dangerous, but we still do.
0: Well, we used to do the same. Now we switched to helium. But you know, we have here in our university the visit of the professor that received the Nobel Prize in 1998, I think, the physicist that demonstrated that the helium resources in the world are being depleted. So it's perhaps good that you are still using hydrogen.
1: ค่ะเมื่อกี้ก็เล่าให้ Professor George ฟังว่าลูกโป่งสวรรค์ของบ้านเราเนี่ยค่ะเราก็คือบรรจุแก๊สไฮโดรเจนเพราะว่าเราจะต้องบรรจุแก๊สที่เบากว่าอากาศใช่ไหมคะมันลูกโป่งจะลอยได้แต่ก็ไฮโดรเจนเนี่ยค่ะเป็นเชื้อเพลิงที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสเกิดอุบัติเหตุซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งเพราะลูกโป่งสวรรค์เนี่ยแหละค่ะเพราะมันมีไฮโดรเจนแก๊สอยู่ในนั้นงั้นเราทำก็ต้องระวังนะคะต่างประเทศที่เขาเข้มงวดเนี่ยลูกโป่งสวรรค์เขาต้องบรรจุด้วยแก๊สฮีเลียมนะคะซึ่งแก๊สฮีเลียมเนี่ยเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นธรรมชาติเราไม่สามารถสังเคราะห์มันขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นฮีเลียมก็แพงมากนะคะแล้วก็มีปริมาณน้อยนะคะแล้วก็มีแหล่งใหญ่ๆอยู่แค่2-3แหล่งเท่านั้นเองในโลกนี้อันนี้ก็เลยเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ได้ของที่เม็กซิโกก็บอกว่าลูกโป่งสวรรค์ก็ใช้ไฮโดรเจนบรรจุเหมือนกันฉะนั้นพวกเราเวลาเราไปงานวัดหรืองานปาร์ตี้อะไรที่มีลูกโป่งสวรรค์เนี่ยต้องให้ความระวังมากขึ้นไปอีกนะคะขอคำถามเลยค่ะเราจะได้จบการทดลองนี้ค่ะมีคำถามหรือคอมเมนต์อะไรไหมคะ question please well I have questions instead can we use sulfuric acid or other acid instead of hydrochloric acid
0: We haven't tried that. It is very well known that sulfuric acid reacts with aluminum. Actually, we developed a patent using sulfuric acid to remove the aluminum oxide from aluminum surface. So for sure, you can also use sulfuric acid.
2: ครับสำหรับกรณีที่จะใช้กรด sulfuric acid แทนกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับก็น่าจะทำได้นะครับน่าจะเกิดได้ครับ
1: Well I just asked the questions before that the experiment that we demonstrated at the beginning of this training we just do electrolysis of water. Remember, do you recall? And then we got hydrogen and oxygen together in the bubble, and then we can light up also. So I just asked the teachers that what is the difference between that day and today? No answer yet. ค่ะมีคำถามไหมคะแล้วก็เมื่อกี้คำถามที่สุภวรรณถามไปนะคะว่าการทดลองวันแรกกับวันนี้ต่างกันตรงไหนจุดระเบิดเหมือนกันมีไฮโดรเจนแก๊สเหมือนกันแต่มีอะไรต่างกันไหมคะ
3: ครับอาจารย์ครับขออนุญาตเพิ่มเติมจากทางหัวหินนะครับครับขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับในส่วนของทางด้านหัวหินที่ได้ทำการทดลองนะครับเราได้ทำการทดลอง2รอบนะครับโดยใช้กฎตัวเดิมแล้วก็ในรอบแรกได้ทดลองจนกระทั่งอลูมิเนียมฟอยล์ในหมดนะครับแล้วก็เกิดฟองแก๊สในการจุดครั้งแรกนั้นก็เกิดผลไม่ค่อยชัดเจนนะครับพอครั้งที่2เราก็ใช้กฎตัวเดิมนี่แหละนะครับแล้วก็ใช้อลูมิเนียมฟอยล์แผ่นใหม่นะครับแล้วก็เก็บแก๊สได้แล้วในครั้งที่2นี้ถึงเกิดผลค่อนข้างชัดเจนนะครับมีเสียงดังเกิดขึ้นแต่ถ้าเทียบกับในวันแรกนะครับวันแรกนั้นจะเกิดเสียงดังรุนแรงกว่านะครับแล้วก็ตื่นเต้นกว่านะครับ
2: Okay, Professor, we have some comment from the audience that he already tried to experiment for the first one he did with the acid that we provide, that is hydrochloric acid, and also with the aluminum foil. The reaction is not so well, but they also have some bubble, some light, but not so, so loud or something. But when he tried to use the new aluminum foil, this looked better. He used hydrochloric acid and new aluminum foil, and then he got a lot of bubbles, and then when he light up the bubble, so it's light very well. So I, and furthermore, for the experiment between today and the first day, is different between the louder and more exciting. For the first one, is more louder and much more exciting than today. Yeah.
0: Well, when Professor Supawan conducted the first experiment, what happened is that you were electrolyzing water, and then you get the exact stoichiometric ratio between oxygen and hydrogen for a perfect explosion to occur. It is something similar what happens in the automobile, in the motors, in the engines of the automobiles, that you have to have the accurate stoichiometric ratio between the fuel and the oxidant. And that's what you have when you electrolyze water. But in this case, using only hydrogen, so there is no oxygen inside the bubbles, and as a result, the explosion is not as loud.
2: ครับผมเมื่อกี้ก็ได้กล่าวให้ professor ฟังนะครับว่าการทดลองในวันแรกและวันนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันคือว่าวันนี้มีความน่าสนใจกว่าแล้วก็มีวันแรกมีความน่าสนใจกว่าแล้วก็มีเสียงดังกว่านะครับซึ่ง professor ก็ได้ตอบมาว่าในวันแรกเนี่ยก็จะมีการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าซึ่งจะทำให้ได้ปริมาณของออกซิเจนกับไฮโดรเจนรวมกันในฟองแก๊สนะครับแล้วก็ในการจุดติดไฟเนี่ยก็สามารถจุดติดได้ดีซึ่งเชื่อมโยงกับในระบบเครื่องยนต์นะครับก็จำเป็นจะต้องมีออกซิเจนเพื่อช่วยให้เกิดการเผาไหม้ได้ด้วยเช่นกันครับ
0: I'm sure that everybody is aware of the uses of chlorine. It has many industrial uses, perhaps the most important being the production of PVC, polyvinyl chloride. And it has also several other uses in industry for the plastics preparation,for oxidations and for disinfection and whitening purposes. You know, bleaching in the pulp industry used to be done with chlorine. Fortunately, it's now been replaced by other bleachers. But here we will produce chlorine at a small scale or micro scale.
1: ่อไปนี่นะคะก็จะเป็นการดูสมบัติของแก๊สคลอรีนนะคะแก๊สคลอรีนเนี่ยเป็นแก๊สที่อันตรายนะคะเราต้องเพิ่มความระมัดระวังแต่การจัดการอาจจะลำบากทางสมาคมเคมีเลยไม่ได้จัดการทดลองนี้ให้นะคะและเราจะต้องดูจากที่ professor จัดสาธิตให้ดูนะคะคลอรีนเนี่ยก็ใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเยอะนะคะในการในอุตสาหกรรมเนี่ยก็ใช้ผลิตวัสดุต่างๆเช่น PVC พลาสติก PVC ที่เราใช้กันเนี่ยค่ะในกระบวนการผลิตพลาสติก PVC

0: สารฟอกขาวนะคะก็จะมีซึ่งก็เป็นสารอันตรายนะปัจจุบันเนี้ยเขาก็จะเลิกใช้กันไปนะคะอย่างไรก็ตามวันนี้ที่จะสาธิตให้ดูเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นอันตรายแต่เราก็สามารถควบคุมได้นะคะเนื่องจากว่าเราทำปริมาณน้อยมากๆนะคะและนี่เป็นข้อที่ดีของการทำปฏิบัติการเคมีแบบย่อส่วนค่ะ
1: The vast majority of chlorine is produced in the world by an electrolysis processin which you electrolyze brine, which is a salt solution, and you produce chlorine at one electrode and sodium hydroxide plus hydrogen at the other electrode. But we have done enough electrochemistry in this workshop, so we're going to do a chemical preparation.
2: ครับสำหรับการเตรียมคลอรีนแก๊สเนี่ยนะครับก็ปกติก็จะเตรียมโดยวิธีการแยกด้วยไฟฟ้านะครับโดยการแยกน้ำเกลือครับซึ่งขั้วของอิเล็กโทรดด้านหนึ่งในการแยกเนี่ยก็จะได้แก๊สคลอรีนออกมาแล้วก็อีกขั้วหนึ่งก็จะได้เป็นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และแก๊สไฮโดรเจนนะครับในการทำอิเล็กโทรไลซิสแยกด้วยน้ำเนี่ยเราได้ทำหลายการทดลองแล้วในการนำเสนอครั้งนี้นะครับProfessor ก็เลยขอใช้กระบวนการทางเคมีเพื่อที่จะเกิดปฏิกิริยาคลอรีนออกมาครับ
1: The reaction will be a comproportionation reaction. If you look at the chlorine in the hydrogen chloride or hydrochloric acid, chlorine is in the oxidation state of negative 1.Whereas the chlorine in the hypochlorite, in the sodium hypochlorite, has an oxidation state of plus one. So if you react the plus one with the negative one, then they yield chlorine zero, which is elemental chlorine. And as you may recall, that type of reactions are called comproportionations.
2: ครับจากปฏิกิริยานะครับก็คือปกติเราเริ่มกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับไฮโดรคลอริกแอซิดจะมีเลขออกซิเดชันเป็นลบหนึ่งนะครับในกรณีที่ไฮโปคลอไรด์หรือโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยก็จะมีออกซิเดชันสเตตของคลอรีนเป็นบวกหนึ่งนะครับเมื่อปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรคลอริกแอซิดกับโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับCl เป็นลบหนึ่งและ Cl บวกหนึ่งเมื่อทำปฏิกิริยากันก็จะได้เป็นคลอรีนที่เป็นศูนย์นะครับเป็นได้คลอรีนแก๊ส Cl ให้สองครับ
1: Also as you may observe water is produced together with sodium chloride in sodium chloride nothing happened to the chlorine actually because it comes from the chloride from the hydrochloric acidSo actually the reaction occurs to produce the elemental chlorine. The other one is just a byproduct.
2: ครับจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะครับก็จะให้น้ำ และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ด้วยนะครับซึ่งโซเดียมคลอไรด์นี้ก็ยังมีเลขออกซิเดชันเป็นลบหนึ่งอยู่นะครับทั้งสองตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไม่ได้เกี่ยวข้องกับคลอรีนนะครับ
1: In this experiment we will be using two very common chemicals which is one is bleach that anybody can purchase at the hardware store and the other one is muriatic acid which is also sold normally at hardware stores with this we are going to produce chlorine and it will attackthe colored substance in a carrot. So if we could have the next slide, we can see what is going to happen chemically when we put it in contact with a carrot.
2: ครับในการทดลองนี้นะครับเขาก็จะทำปฏิกิริยาระหว่างสารฟอกสีนะครับกับกรดนะครับซึ่งจะทำให้เกิดแก๊สคลอรีนขึ้นมานะครับการติดตามสมบัติของแก๊สคลอรีนนี้เนี่ยก็จะติดตามโดยการฟอกจางสีแครอทนะครับซึ่งสไลด์ต่อไปก็จะนำเสนอโครงสร้างแล้วก็รูปร่างสีของแครอทนะครับ

0: Okay, this shows the addition of chlorine to alkenes. As you can see, you have a double bond, and the double bond is oxidized by chlorine, and it produces a vicinal chlorine. If you use beta-carotene, which is a carrot orange
1: ครับสำหรับสารเบต้าสารที่มีอยู่ในแครอทนะครับก็มีชื่อว่าเบต้าแคโรทีนนะครับเบต้าแคโรทีนก็จะเป็นสารโมเลกุลใหญ่ที่มีพันธะนะครับที่เป็นพันธะดับเบิลบอนด์หรือพันธะคู่เนี่ยหลายตำแหน่งนะครับปฏิกิริยาของพันธะคู่และคอรีนเนี่ยก็จะสามารถทําให้คอรีนไปเกิดการออกซิไดซ์ที่ดับเบิลบอนด์แล้วก็เข้าไปแทนที่แล้วทําให้สีเนี่ยจางหายไปได้นะครับสําหรับในกรณีของเบต้าแคโรทีนนี้มีจํานวนพันธะคู่อยู่หลายตําแหน่งนะครับเมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นก็สามารถที่จะเปลี่ยนสมบัติหรือเปลี่ยนสีของเบต้าแคโรทีนนี้ได้ครับ
0: If we could have the next slide, please. As you may recall, in organic compounds, electrons are transferred from the highest occupied molecular orbital, called the HOMO, to the lowest unoccupied molecular orbital, called the LUMO. And when you add chlorine to double bonded systems,This corresponds to a pi-pi star transition. And that transition, specifically in beta carotene, occurs at 455 nanometers. As a result, we are talking about this is the blue region of the visible spectrum, and the completing color, the how you call this, the complementary color.Is orange, and that's why carrots look orange.
1: ครับจากในสไลด์นี้นะครับ professor ก็ได้อธิบายถึงกระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงของอิเล็กตรอนในโมเลกุลนะครับก็คือในอะตอมของธาตุนะครับก็พบว่าปกติแล้วอะตอมจะเปลี่ยนระดับพลังงานของตัวเองจากโฮโมหรือ highest occupied molecular orbitals นะครับซึ่งอยู่ชั้นล่าง ให้ขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับก็คือ lowest unoccupied molecular orbitals หรือว่าชั้นระดับพลังงานที่ไม่มีอิเล็กตรอนอยู่นะครับอิเล็กตรอนจะกระโดดขึ้นไปจากชั้นล่างขึ้นไปข้างบนนะครับจากในรูปที่แสดงเนี่ยก็มีเป็นในลักษณะของพายบอนนะครับด้านล่างโฮโมก็จะเป็นสัญลักษณ์ของพายบอนดิ้งนะครับด้านบนที่เป็นลักษณะวงกลมสี่วงแล้วแยกกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะรูปร่างโมเลกุลโมเลกุลาร์ออร์บิทัลในลักษณะที่เป็นพายแอนติบอนดิ้งนะครับเมื่ออิเล็กตรอนเปลี่ยนจากไฮเอสออคิวพายโมเลกุลาร์ออร์บิทัลหรือชั้นล่างโฮโมนะครับขึ้นไปอยู่ชั้นบนแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนสีนะครับซึ่งในการเปลี่ยนแปลงนี้เบต้าแคโรทีนก็จะดูดกลืนแสงที่455นาโนเมตรซึ่งเป็นช่วงคลื่นแสงสีฟ้าสีน้ำเงินสีฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็จะทำให้เกิดสารประกอบนะครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเป็นสารสีม่วงนะครับเอ้ยสีส้มครับขอโทษทีครับ
0: I would like to make a correction to what I just said because this transition it doesn't require chlorine at all.That's just a normal transition, the optical transition in beta carotene. When you add chlorine, then you break up the bond and this transition is lost.
1: ครับผมในปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้นะครับในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้คลอรีนนะครับอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในสภาวะปกติของเบต้าแคโรทีนนะครับซึ่งเราสุดท้ายเราก็จะได้เห็นสารสีส้มใช่ไหมครับออเรนจ์แต่ว่าในกรณีที่เราเติมคลอรีนลงไปเนี่ยจะทำให้ปฏิกิริยาการเปลี่ยนระดับพลังงานจากโฮโมไปเป็นลูโมเนี่ยเกิดขึ้นไม่ได้ครับก็จะไปยับยั้งการเกิดกระบวนการในขั้นตอนนี้ครับ
0: We're going to proceed now to perform the experiment. And Lupita and Martha are going to perform it. I would just like to make a warning beforehand for people that use bleach at their homes. If ever the bleach mixes with an acid, then chlorine is released. And people go to the hospital actually when they mix by accident those two substances, and then they get a lot of chlorine coming all of a sudden, and people may faint and go to the hospital. So people have to be very careful with those two chemicals that at home shouldn't mix.
2: Well, thank you. This is a good point. Professor George บอกว่าสิ่งที่เราใช้ในบ้านเรือนเนี่ยนะคะมันคือก็คือสารเคมีนะคะผงฟอกขาวเนี่ยก็คือโซเดียมไฮโปคลอไรด์นี่เองนะคะถ้าเราผสมหรือปล่อยให้เกิดการผสมกันระหว่างสารฟอกขาวกับกรดนะคะซึ่งในบ้านเราก็มีกรดเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคะเกิดการผสมกันขึ้นเนี่ยเราก็จะเห็นแก๊สแก๊สนี้ก็จะมีสีนะคะสีเขียวซึ่งคลอรีนเนี่ยเป็นแก๊สที่กัดกร่อนนะคะแล้วเป็นแก๊สที่ทำลายเยื่อในปอดด้วยนะคะก็จะทำให้เราเป็นอันตรายรุนแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้George, in fact, we had many accidents that because the person just thought that mixing bleach powder and hydrochloric acid, I mean, those are for cleaning toilet, should be even have a powerful, you know, powerful cleaning stuff. And that's the accident happened. It's already happened. Thank you for reminding this.
0: Thank you.
3: Well, now we will start with the experiment. We will use a very little amount of the boat reactive, so it's not dangerous at all. We will use 0.5 milliliters of bleach or hypochlorite.Sodium hypochlorite.
1: ครับปฏิกิริยาก็จะเริ่มต้นจากการใช้สารปริมาณเพียงเล็กน้อยนะครับผสมกันระหว่างโซเดียมไฮโปคลอไรด์นะครับในการทดลองนี้รูบิด้าก็จะเติมกรดนะครับกรดที่ใช้มาทาครับก็จะเติมกรดลงไปด้วยนะครับซึ่งกรดที่ใช้จะเป็นกรดไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับ
3: Now we will cover the mouth of the beaker with a fabric, very open fabric, just to hold the carrot slice, like a gauze. This is a piece of cotton gauze. Then you put a very thin slice of carrot, so you can notice quickly the results, on top of the cotton gauze.Now you cover the device with a plastic, a piece of plastic, so when the chlorine is forming, you don't smell it. And you secure it with a rubber band. Now, with another syringe,You take 0.5, this is important, this syringe has to have a needle. You, or okay?
4: Flatten.
3: Flatten with a sandpaper like we did yesterday. And you take 0.5 milliliters of hydrochloric acid and inject it into the beaker through the plastic. And you can see the chlorine gas forming in the bottom of the beaker.
1: ครับลำดับการทดลองนะครับก็คือเริ่มจากนำบิ๊กเกอร์มานะครับแล้วก็เติมสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์เข้าไปนะครับ 0.5 มิลลิลิตรนะครับหลังจากนั้นนำผ้ากรอสปิดด้านบนของบิ๊กเกอร์นะครับแล้วก็นำแครอทนะครับชิ้นบางๆเนี่ยวางไว้ด้านบนของผ้ากรอสนั้นนะครับหลังจากนั้นนำพลาสติกครับถุงพลาสติกมาปิดด้านบนเพื่อป้องกันไม่ให้เราได้รับกลิ่นของแก๊สคลอรีนที่เกิดขึ้นเมื่อปิดเสร็จแล้วนำยางพลาสติกหนังยางนะครับมารัดด้านบนนะครับเมื่อ เตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปเอาเข็มฉีดยาไปดูดสารละลายไฮโดรคลอริกแอซิดนะครับปริมาณเท่ากันคือ 0.5 มิลลิลิตรแล้วก็ฉีดเข้าไปในปฏิกิริยาผ่านพลาสติกนะครับเข็มนั้นจะต้องมีเข็มอยู่ด้วยนะครับนิดเดิลนั้นต้องจิ้มลงไปข้างในแล้วก็ฉีดลงไป 0.5 มิลลิลิตรหลังจากนั้นก็รอให้ปฏิกิริยาเกิดนะครับ
3: We need to allow the device to stand for a while so the chlorine may react with the beta carotene. So what, if you like, we will perform another experiment about acetylene while we wait for the chlorine action on the carot.
2: ค่ะปฏิกิริยาจะค่อยๆเกิดนะคะที่เราเห็นในภาพเนี่ยก็จะเห็นว่าสีของสารละลายเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมคะมีสีเขียวอ่อนขึ้นมาแล้วนะคะอันนั้นก็คือ glass chlorine เริ่มเกิดนะคะในการทดลองนี้นะคะก็ขอให้คุณครูระมัดระวังนะคะถ้าจะสาธิตให้นักเรียนดูนะคะเพราะว่า glass chlorine นี่เป็นอันตรายมากจะเห็นว่าเขาทำที่วางใช่ไหมฮะใช้ผ้าก๊อซวางแล้วก็แผ่นแครอทวางลงไปบนผ้าก๊อซแล้วก็ปิดทั้งหมดเนี่ยนะคะด้วยพลาสติกอีกแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็รัดด้วยยางนะคะให้ทำด้วยความระมัดระวังนะคะอย่างไรก็ตามเราใช้ปริมาณน้อยนะคะความเสี่ยงลดลงทีนี้ปฏิกิริยาค่อยๆเกิดเขาเลยบอกว่าขอตั้งทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวจะทำการทดลองอีกอันหนึ่งให้ดูแล้วเราค่อยกลับมาดูการทดลองนี้ใหม่ว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนะคะโอเค please move on the new experiment
0: Before performing the next experiment, I would just like to point out the concentrations of the substances that we are using, of the solutions. The concentration of HCl in this case is very high, so one has to be careful with the students handling it. As you know, muriatic acid is about 12 molar. This one we are using here is about 6 molar. And on the other hand, the bleach,the sodium hypochlorite solution is normally sold at about 5% concentration.
2: ค่ะถ้าคุณครูจะทำหรือว่าจะให้นักเรียนทำนะคะต้องเพิ่มความระมัดระวังอีกเช่นเดียวกันเพราะว่ากรดที่ใช้เนี่ยคือกรดเข้มข้น6โมลาร์เลยนะคะแล้วก็สารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยเขาก็บอกซื้อตามท้องตลาดซึ่งประมาณ 5% ถ้าของเข้มข้นกว่านั้นเราก็ต้องทำให้เจือจางเป็น 5% นะคะ
0: The next experiment will be the production of acetylene. It's very commonly produced by the reaction between calcium carbide and waterAs you know, when this happens, acetylene is produced together with calcium hydroxide. The uses of acetylene are very varied. It's used for soldering, and it's also used for illumination, like in caves or in mines. People still use carbide lamps.
2: Well, we also use a carbide lamp also, you know, in the remote country, in remote city, outside, up country. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาธิตเรื่องต่อไปคือ gas acetylene นะคะ gas acetylene เนี่ยเราสังเคราะห์ขึ้นมาได้นะคะเราต้องใช้แคลเซียมคาร์ไบด์กับน้ำซึ่งคุณครูอาจจะได้เคยเห็นมาแล้วนะคะพวกรถเข็นขายของตอนดึกตอนค่ำนะคะในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะใช้ถ่านที่เขาเรียกถ่านแก๊สนะคะแล้วก็เป็นกระป๋องใช่ไหมคะแล้วก็มีก้านยาวๆขึ้นไปแล้วก็จะจุดไฟด้านบนใช่ไหมคะอันนั้นแหละค่ะคือแคลเซียมคาร์ไบด์แล้วก็ผสมกับน้ำทับยานะคะได้แก๊สอะเซทิลีนผลิตภัณฑ์อีกอันที่จะเกิดขึ้นด้วยก็คือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะนอกจากเราจะใช้จุดตะเกียงแล้วนะคะเขาก็ยังใช้ในเรื่องใช้แก๊สอะเซทิลีนในการเชื่อมพวกเชื่อมโลหะเพราะอันนี้จะให้ความร้อนนะคะอุณหภูมิสูงแล้วก็ในพวกในถ้ำหรือว่า ในเหมืองนะเหมืองถ่านหินเหมืองอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้อันนี้ให้ความสว่างใช้แก๊สแอซิทิลีนให้ความสว่างนะคะแก๊สแอซิทิลีนเองในสมัยก่อนเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบที่สำคัญมากสำหรับการผลิตสารเคมีต่างๆสมัยก่อนนี่จะเริ่มจากแอซิทิลีนแล้วก็สังเคราะห์เป็นสารเคมีที่ตัวใหญ่ขึ้นมากมาย
0: So the production of acetylene will proceed and it involves the addition of the carbide to the bottom of a test tube and then the addition of water. It immediately produces the acetylene and you can see the flame coming out of it.
2: It's very nice, huh? Very nice, huh?ค่ะอันนี้ก็อย่างที่เมื่อกี้อธิบายนะคะที่เราใช้กันในต่างจังหวัดนะคะที่ยังไม่มีไฟฟ้าเข้าไปถึงหรือว่าที่จะต้องเคลื่อนที่ใช่ไหมคะให้ความสว่างก็ใช้อันนี้ค่ะ So we shall just let it go until acetylene finish.
0: Yes. And then, in order to make sure that calcium hydroxide was produced, we add a couple of drops of phenolphthalein. And you may notice the redness in the test tube, showing that a basic substance was produced. So this is a very simple test for both substances. We burn acetylene and we prove that hydroxide was produced.
1: ครับในการทดลองตอนท้ายเนี่ยก็ได้ติดตามหรือว่าตรวจสอบนะครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยการหยดฟีนอลเทลีนลงไปนะครับ2-3 หยดฟีนอลเทลีนที่หยดลงไปแล้วเนี่ยก็จะพบว่าเปลี่ยนเป็นสีแดงม่วงนะครับสีแดงสีชมพูที่เห็นเนี่ยก็แสดงว่าสารละลายข้างในมีสมบัติเป็นเบสเป็นด่างนะครับตรงนี้ก็เป็นการทดลองที่ทำให้สามารถติดตามทั้งสมบัติของแก๊สอะเซทิลีนได้แล้วก็สามารถตรวจสอบสมบัติของเบสที่เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้ด้วยครับ
0: Okay, we are ready to go back to the carrot experiment. As you may see, the carrot lost its orange color. So it takes a few minutes.
2: กลับมาดูการทดลองของเราอันแรกนะคะคือคลอรีนใช่ไหมคะคลอรีนแก๊สแล้วก็ดูการฟอกจางสีของแครอทนะคะนี่ก็ทำให้ดูนะคะเห็นว่าสีหายไปหมดเลยนะคะก็ย้อนกลับไปที่โปสเตอร์จอร์จอธิบายตอนแรกนะคะว่าที่เราเห็นสีส้มเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันมีพันธะคู่นะคะเราเรียกว่าเป็นคอนจูเกชันคือเราจะเห็นโครงสร้างใช่ไหมคะพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวไปตลอดโครงสร้างเลยนะคะทีนี้พอเราใส่ให้ทำปฏิกิริยากับคลอรีนคลอรีนเนี่ยก็เข้าไปเติมนะคะเติมที่ตรงพันธะคู่ก็ทำให้เกิดการเรียกว่าเบรกใช่ไหมคะทำให้คอนจูเกชันเนี่ยเสียไปสีก็จางหายไปนะคะเราก็จะไม่เห็นสีอย่างเดิมแล้วนะคะคือโครงสร้างเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปนะคะความจริงๆแล้วสีเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับความยาวของพันธะคู่ที่เชื่อมต่อกันอันนี้จะเห็นชัดเจนเลยว่าสีหายไปเกลี้ยงเลยนะคะ
0: As you may have noticed,
2: very clear.
0: Yeah, thank you. As you may have noticed, we purposefully left a small piece of carrot outside of the reaction chamber so that people can compare the colors between the one that is inside and the one that is outside.
2: this is also good point ค่ะก็อันนี้จงใจจะเห็นตรงปลายใช่ไหมคะแผ่นแครอทเนี่ยตรงปลายก็ยังคงมีสีส้มอยู่ถ้าเราดูภาพเดิมที่ตั้งการทดลองไว้เนี่ยจะเห็นว่าส่วนสีส้มปลายที่ยังเหลืออยู่นี่คือส่วนที่ยื่นออกมาจากการที่เรารัดด้วยพลาสติกนะคะก็คือจะไม่โดนคลอรีนนั่นเองอันนี้ก็ดีนะคะเราจะได้ให้นักเรียนเห็นชัดๆนะคะว่ามีการฟอกจานสีเปลี่ยนจากเดิมที่เป็นสีส้มกลับไปเป็นไม่มีสีเลยหรือสีขาว
0: It's also important to note that the carrot was put on top of the reaction vessel in a place where no liquid reaches it, because otherwise students might think that the discoloration occurred due to the hypochlorite in the solution.
2: คำอธิบายอีกประเด็นหนึ่งที่เราควรจะอธิบายให้นักเรียนได้เห็นชัดเจนก็คือว่าการออกแบบการทดลองนี้เราได้ออกแบบที่ไม่ให้แครอทเนี่ยไปโดนกับสารละลายเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจะมีแต่แก๊สเท่านั้นที่จะเข้ามาทำปฏิกิริยาในกรณีที่อาจจะมีข้อโต้เถียงว่าการที่ฟอกจางสีไปนั้นเป็นเพราะสารฟอกสีซึ่งไปเพราะว่าแครอทไม่ได้สัมผัสอะไรกับสารละลายเลยเพราะอันนี้ก็คือเกิดขึ้นจากการที่เกิดคลอรีนแก๊สเข้ามาทำปฏิกิริยาจริง
3: ๆ I really like this reaction because you can illustrate the chlorination reactions to alkenes that is difficult to find an alkene and beta carotene is a nice alkene.So I think it's a very nice reaction, and as you can see, it's not dangerous because of the amount of the reactants that we are using.
2: Yes, very good. Yeah, I can see now it's not that danger. But Liu, you know, Liu Qi so afraid of some accident, because in the direction you just mentioned that we should perform this in the hood, that is the point. Yeah, but now it's so clear.ค่ะก็ในเรื่องนี้ก็ทางเม็กซิโกนะคะมาทาก็บอกว่าจริงๆแล้วการทดลองนี้นะคะตอนที่เราอ่านกันเราก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายเพราะว่าในดิเรกชันของเขาเนี่ยก็ระบุว่าให้ทำในตู้ปฏิบัติการในฮูดนะคะตู้ดูดควันก็เลยบอกอย่าทำดีกว่านะคะแต่พอเราดูการทดลองนี้แล้วทำได้ใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูต้องให้ความระมัดระวังแล้วก็คุณครูก็ต้องเข้าใจนะคะว่าอันตรายอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราก็จะต้องแนะนำนักเรียนว่าอย่าให้โดนกับกรดหรือว่าโดนกับโอเพ่นใช่ไหมคะที่ทำให้แก๊สคลอรีนที่ออกมานะคะแต่เป็นการทดลองที่น่าสนใจมากเลยนะคะ very interesting มากค่ะ
0: Okay, before we proceed to the next experiment, I would like to comment that you can combine the two experiments that we just did in order to burn acetylene with chlorine. We are not going to do that experiment, but if you do, you can produce chlorine, store it in a syringe, you can produce acetylene,store it in another syringe and bubble both gases under the water. If you are lucky, you will get the bubbles of the two gases meet inside the water, okay, and they have an explosion. And those are very colorful explosions. And this reaction is what people use for soldering under the water.They can solder metal structures by bubbling acetylene and chlorine simultaneously.
2: ค่ะเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะสาธิตการทดลองต่อไปนะคะ Professor George บอกว่าเมื่อกี้นี้เราดูแล้วก็คือการสร้างให้เกิดแก๊สอะเซทิลีนแล้วเราก็ทำให้เกิดแก๊สคลอรีนนะคะตอนนี้ เราสามารถเอาแก๊สสองอย่างเนี้ยมาผสมกันได้นะคะถ้าสมมุติว่าเราทำนะคะเราทำโดยใช้กระบอกฉีดยาเราจำเทคนิคของกระบอกฉีดยาได้ใช่ไหมคะเราก็เก็บแก๊สในกระบอกฉีดยาใช่ไหมคะเราก็จะมีสองกระบอกกระบอกหนึ่งก็เป็นแก๊สอะเซทิลีนอีกกระบอกหนึ่งก็เป็นแก๊สคลอรีนถ้าเราแก๊สคลอรีนและอะเซทิลีนให้ทำปฏิกิริยากันนะคะเราจะทำใต้น้ำนะคะก็คือเอาใส่แก๊สให้มาเจอกันใต้น้ำนะคะเราจะเห็นแสงนะคะเข้าใจว่าเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูนะคะอาจจะสีแสงสวยงามหรือว่าชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาใช้ปฏิกิริยานี้คือปฏิกิริยาระหว่างแก๊สอะเซทิลีนกับแก๊สคลอรีนเนี่ยเพื่อทำงานใต้น้ำที่เราจะไปเชื่อมวัสดุอุปกรณ์ในใต้น้ำนะคะI think that you're going to demonstrate for us, right? The combined

0: combination of these two gases?
1: No, we're not going to do it. If you want to see the demonstration, you may access in the internet the website of Professor Bruce Matson at Creighton Jesuit University in Omaha, Nebraska.
0: ปรากฏว่าไม่ทำให้ดูนะคะให้เราดูเองได้จากอินเทอร์เน็ตนะคะของ Professor Bruce Matson นะคะซึ่งอยู่ที่ Brighton University ที่ Nebraska ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเอาไว้ถ้าดิฉันมีเวลานะคะเดี๋ยวทางสมาคมเคมีจะทำแล้วก็อาจจะทำทิ้งไว้บนเว็บไซต์ของสมาคมเคมีแล้วเราก็เข้าไปที่ทางสมาคมเคมีนะคะก็เป็นการทดลองที่ดีแต่มันอาจจะต้องเตรียมอะไรมากมายวันนี้ก็เลยแสดงไม่ได้แสดงให้ดูนะคะโอเค I thought that we will see from you today that's okay we will visit the website thank you

0: อาจารย์ครับ
1: อาจ
0: มี
1: ารย์
0: ข้
1: ค
0: อ
1: รับ
0: สังเกต
1: มีข
0: ใน
1: ้อสังเก
0: เรื่
1: ต
0: อง
1: ใน
0: ของ
1: เรื่อ
0: ก
1: ง
0: าร
1: ข
0: ฟอ
1: อง
0: ก
1: ก
0: สี
1: ารฟอกสี
0: แครอทนะครับ
1: แค
0: ที
1: ร
0: ่
1: อทนะครับ
0: ที่อาจารย์
1: ที่อาจารย์
0: พูดถึงเรื่องปฏิกิริ
1: พู
0: ย
1: ดถึ
0: าง
1: เรื่องปฏิก
0: ก
1: ิ
0: า
1: ริ
0: ร
1: ย
0: แท
1: าน
0: ที่
1: การ
0: น
1: แ
0: ะ
1: ท
0: ครับ
1: นที่
0: ผมดูในสไลด์นั้นป
1: ผ
0: ฏ
1: ม
0: ิ
1: ด
0: ก
1: ู
0: ิ
1: ใ
0: ร
1: น
0: ิย
1: ส
0: า
1: ไ
0: ท
1: ล
0: ี่
1: ด
0: ว
1: ์
0: ่
1: น
0: า
1: ั้
0: น
1: น
0: ั้น
1: น
0: น
1: ่
0: ่
1: า
0: า
1: จ
0: จ
1: ะ
0: ะ
1: เป
0: เป
1: ็
0: ็
1: น
0: น
1: ป
0: ป
1: ฏ
0: ฏ
1: ิ
0: ิ
1: ก
0: ก
1: ิ
0: ิ
1: ริ
0: ร
1: ย
0: ิ
1: าย
0: าการเติมใน
1: การ
0: พัน
1: เต
0: ธ
1: ิ
0: ะ
1: มใน
0: คู่
1: พันธะค
0: ข
1: ู่
0: องพวก
1: ของ
0: อัลค
1: พ
0: ี
1: วก
0: นใช
1: อ
0: ่ไหมคร
1: ค
0: ับ
1: ีนใช่ไหมครับ
2: ถูกต้องค่ะดิฉันคิดว่าดิฉันพูดว่าเป็นการเติมคลอรีนเข้าไปในโมเลกุลนะคะการเติมอันนี้เป็นปฏิกิริยาการเติมค่ะ
0: ครับผม
2: คลอรีนเข้าไปที่พันธะคู่ทั้งสองอะตอมเลยนะคะแล้วก็จะไปเรื่อยๆในหลายๆพันธะได้ด้วยก็จะทำให้การเชื่อมโยงของพันธะเนี่ยแตกออกจะไม่มีการเชื่อมโยงต่อไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้สีเนี่ยมันหายไปเพราะว่าการดูดกลืนแสงมันก็จะผิดไปจากเดิมขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณครับ
2: มีคำถามอื่นไหมคะ Well I think that's it one of our teacher just asking about the reaction that chlorine react with the carotene and I already explained that it's addition they thought that we diddid translate wrongly well it is addition reaction
3: Very good, thank you. Okay, could we have the next slide, please? Or the prior slide, the one that says gas diffusion. After that one, the title of the slide is gas diffusion. Okay, I think it's the next one from that. No, more. Well, you showed it earlier, so you must have it there. Okay, well, if we don't find it,